0: ัสดีค่ะ
1: เวลาหมดแล้วนะคะคุณลลันดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้าน
4: สหรัฐประกาศระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได
6: ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นทิศทางเดียวกันหมดก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้เข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
5: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมหรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
7: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
5: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยว

0: เที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
1: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
0: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณ30%ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
2: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
3: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
0: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญา UNCLOS แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
4: เอกสาร

0: ข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
3: ช่วงนี้นะมันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
2: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นวอโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0ผ่านเข้ารอบ32ทีมลูอิส โอเนล เมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา7:00 น.และกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา10:00 น.แอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียอัลสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา19:00 น. จากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium

0: ังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นาทีกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟครอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาสอีชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนพา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3-7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้เมาน์เทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

0: ภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกระทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้2 อย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่า
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบ

0: ด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับธุรกิจต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพื่อคัดกรองนอมินีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเช้านี้ติดตามรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวจากนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีพูนพงษ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับวันนี้ครับจะขอมาชวนคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีธุรกิจต่างชาตินอมินีครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชันส่งอาหารที่รับเงินสกุลต่างชาติเท่านั้นครับทราบว่าทางกรมเนี่ยได้ลงไปดูที่ห้วยขวางครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
5: ก็จริงๆเราก็ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชวนลงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลที่ทำการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไม่ถึง 50% พอถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับพอเป็นไทยก็จะทำธุรกิจได้ทุกรูปแบบอันนี้เราก็ดูข้อมูลและที่ผ่านมาเราก็ส่งนะครับนิติบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับทางปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมสรรพากรนะครับไปดูเรื่องก็ส่งไปหลายหน่วยงานครับแล้วก็ที่มีข่าวเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
5: อันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของทางทะเบียนทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีทั้งเห็นในหน้าข่าวก็จะมี3แอปถูกไหมครับ
4: ครับ
5: 3แอปก็จะเป็นแอปที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเกิน 50% อันนี้ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้วนะครับซ
4: ึ
5: ่งถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตทำประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ e-commerce นะครับซึ่งให้บริการตัวนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องของ BOI ด้วยนะครับซึ่งเรากำลังตรวจข้อมูลในเชิงให้มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับ
4: ครับผม
5: ส่วนอีก2ลายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าใช้ผู้ถือหุ้นมีคนไทยถืออยู่ประมาณ 51% และต่างชาติถือ 49% อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีทุนจดทะเบียนถึง20แล้วก็30ล้านนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียด
4: จากที่ท่านเล่าอะครับผมต่อไปนี้เราอาจจะต้องวางมาตรการเวลาที่บริษัทมาจดทะเบียนแล้วมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ
5: อันนี้กรมทำตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ออกคำสั่งไปถึง5คำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็2ประกาศนะครับเพื่อจะทำการจดทะเบียนในลักษณะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือภาษาง่ายๆคือเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอันนี้ผลก็จะชัดเจนนะครับช่วงสัก3เดือนแรกที่เราออกคำสั่งชุดแรกเนี่ยก็ลดไป 50% ที่ลดก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะใช้นอมินีเป็นตัวแทนในการถือหุ้นเนี่ยลดไป 50%
4: ครับผม
5: พอเราออกอีกคำสั่งหนึ่งเดือนเมษาพฤษภาก็ลดไป 65% นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พอใจก็กำลังจะดูช่องโหว่ต่างๆแล้วก็มีแนวที่เราจะออกเพิ่มเติมก็คือบังคับใช้ประมาณ1สิงหาคมนะครับก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราต้อง พยายามออกคำสั่งเพื่อจะรักษาสมดุลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่เขาสุจริตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับ
4: ครับผมก็คือทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเข้มงวดมาตรการขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมครับแล้วก็จากที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบในแต่ละร้านหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับมีแนวโน้มไหมครับที่ร้านอาหารบางร้านนี่จะเป็นการเปิดร้านบังหน้าเพื่อดำเนินธุรกิจสีเทาอื่นๆแอบแฝงเพราะว่าจากที่เคยผ่านร้านพวกนี้ครับบางทีก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเงียบกริบเลย
5: ก็ทางที่เราให้ข้อมูลไปนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำงานอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบในเชิงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะฮะรอดูผลการตรวจสอบ
4: ครับผมแล้วก็นอกจากในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ทางกรมกำลังเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบอะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะขยายผลตรวจสอบในจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนอมินีในขณะนี้ครับผม
5: เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเราก็เปิดข้อมูลว่าวันนี้กรมเข้าไปดูนะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน8พื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวคือชลบุรีนะครับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งหัวหินนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันเนี้ยเราก็ดูข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทําบัญชีให้กับบริษัทแล้วเข้าไปถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้เข้าไปถือถึง140คนนะครับแล้วก็ประมาณ 2,000 บริษัทแล้วก็ทุนจดทะเบียนกว่า 2,000 กว่าล้าน
4: อ
5: ันนี้เราก็เข้าไปดูแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่ามันผิดปกติผู้ทำบัญชีคนเดียวถือหุ้นให้กับบริษัทถึง212บริษัทนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินนะฮะเพราะว่าไปดูว่าบริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ไหมแล้วก็ในเรื่องของทางตำรวจนะฮะทางกรมสรรพากรนะครับก็ส่งกระจายออกไปเพื่อให้ไปดูตามหน้าที่อันนี้ก็เจอก็พยายามดูตลอดนะฮะทั้งประเทศแล้วครับไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ให้ความสำคัญ
4: ครับผมขอถามเพิ่มเติมฮะว่านอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมเห็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เข้าข่ายที่นอมินีพวกนี้กำลังเล็งว่าเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปแบบพัฒนาหรือแบบไปทำธุรกิจเหล่านี้ครับผม
5: ก็ที่พัทยาชลบุรีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วครับ
4: เราเห็นเป็นเครือข่ายธุรกิจยังไงบ้างครับผมที่ทางกรมเห็น
5: ก็มีหมดนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ให้ต่างชาติทำอยู่แล้วเป็นบัญชีแนบท้ายในเรื่องค้าที่ดินพวกนี้แล้วก็ทางธุรกิจบริการทั้งหลายร้านอาหารนำเที่ยวนะครับของที่ระลึกให้เช่ารถพวกนี้อันนี้พวกนี้จะทำต้องขออนุญาตหมดซึ่งถ้าทำถูกต้องก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตแต่เลือกที่จะใช้คนไทยไปช่วยถือหุ้น 51% ทั้งที่เงินลงทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันครับ
4: ครับท่านอธิบดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือเรื่องกฎหมายนอมินีกลางที่ว่าจะดูแลเรื่องนอมินีครอบคลุมเนี่ยครับตอนนี้ทางกรมมีส่วนร่วมในการผลักดันความคืบหน้ายังไงบ้างครับผม
5: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อจะใหบางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานนะครับของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินได้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นปกติเราก็ต้องทำเรื่องแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลมันใช้เวลานะครับเพราะถ้างั้นกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่คิดว่าจะมาแล้วไม่ถูกต้
4: อง
5: นะครับก็จะได้เกรงกลัวมากขึ้นส่วนคนที่มาแบบถูกต้องนะครับตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
4: ครับผมคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะผ่านได้เร็วสุดประมาณเมื่อไหร่ครับผมท่าน
5: คิดว่าเร็ว

0: เร็วนี้นะครับเพราะว่าทางสภาทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันว่าอันนี้จะเป็นประโยชน
1: ์ครับครับผมก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านได้ไปดีย้ำถ้าเกิดมาอย่างถูกกฎหมายทางประเทศไทยต้อนรับแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการแฝงมาในรูปแบบนอมินีเราก็มีการตรวจติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านภูนพงษ์นายนาภากรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหวังว่ามีเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอเชิญมาพูดคุยนะครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสงนังกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับพลังเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อที่จริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
2: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีปิดช่องโหว่ต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์มิชอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: ปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการทำธุรกิจของคนต่างชาติเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนประมาณ 990,000 รายในจำนวนนี้เป็นบริษัทจำกัดสูงถึง 790,000 รายซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนแล้วสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายคือการทำบัญชีและยื่นงบการเงินประจำปีแต่ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยมักจะใช้วิธีการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีในการดำเนินการแทนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ่อยครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางและปราบปรามปลายทางอย่างรวดเร็วฉับไวและเตรียมออกมาตรการขั้นสูงสุดจับมือกับสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงเงินทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องนำเงินมาลงทุนจริงในบริษัทก่อนที่กรมจะรับจัดตั้งบริษัท
6: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกมีความชัดเจน
5: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดของปัญหานอมินีในหลายพื้นที่จึงต้องปรับแนวทางการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI กำลังจับตารูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆ

0: เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการพัฒนารูปแบบและมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแนวทางการสืบสวนจากนี้จึงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่มีพฤติกรรมรับจดทะเบียนในหลายๆบริษัทพร้อมกันหรือใช้ชื่อบุคคลเดียวกันเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะผิดปกติ
1: มีการประสานความร่วมมือแล้วก็มีการประสานถึงรูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบในเชิงลึกในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กระทำความผิดเหล่านี้ก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางบัญชีเนี่ยให้ความร่วมมือเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกนี้นะครับเช่นมีการกระทำจดทะเบียนในหลายกรณีในหลายบริษัทหรือใช้ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดียวกันในหลายบริษัทอันนี้เป็นต้นครับ
0: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังกลุ่มทุนต่างชาติที่หวังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนการทำผิดกฎหมายว่าภาครัฐไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่เป็นธรรมในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
2: ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อขยายผลเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันฟุตบอลทางออนไลน์ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup 2026กำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงชาวไทยที่เฝ้าติดตามการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมโปรดแต่ท่ามกลางความคึกคักของการแข่งขันระดับโลกปัญหาที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันคือการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอีกหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงินบัญชีม้าการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ขึ้นจึงเป็นการขยายผลปราบปรามอาชญากรรมหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไปพร้อมกัน
4: การทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในสมัยปัจจุบันมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกันเป็นขบวนการการพนันออนไลน์ในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสแกมเมอร์โดยเฉพาะการกระทำความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรในระดับชาติหลายปีที่ผ่านมาครับสำนักงานตรวจสอบโดยเฉพาะกองชนาธิการมามีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะด้านขึ้นมาในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งผมได้เห็นการทำงานของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในการปราบปรามป้องกันการลักลอบเล่นการพนันทายผลโลก2026พร้อมกันทั่วประเทศนะครับ
3: ทั้งนี้การทำงานของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจะอาศัยทั้งข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าเสริมว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำกระแสความนิยมของฟุตบอลโลกมาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงประชาชนให้เข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ด้วย
4: ผมเชื่อว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นการจับกลุ่มในวันนี้ท่านจะต้องใช้ทั้งการข่าวการสืบสวนทางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลมาติดตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ตัดวงจรฟอกเงินและดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้เครือข่ายเหล่านี้จะสูญเสียศักยภาพในการบริการเราต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
3: จะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและเดินหน้าเชิงรุกเพื่อปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของมิจฉาชีพทั่วประเทศและท้ายที่สุดประชาชนจะต้องพึงตระหนักว่าการถูก

0: จูงให้เข้าสู่วงจรการพนันจะนำไปสู่ปัญหามากมายทั้งหนี้สินการถูกหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Play It Forward เปิดโอกาสเด็กชนบทได้เข้าถึงดนตรีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลการได้เรียนดนตรีหรือมีโอกาสสัมผัสเปียโนสักครั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โอกาสเข้าถึงดนตรีของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่มากโครงการ Pay It Forward Piano for Life Chance for Change ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเครื่องดนตรีเท่านั้นแต่คือการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากการศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกระจายเปียโนไปยังโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ห่างไกลพร้อมต่อยอดสู่การประกวดความสามารถทางดนตรีตามภูมิภาคต่างๆในอนาคตเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ
4: โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทเนี่ยหลายคนมีความสนใจดนตรีแต่การที่จะมีเปียโนสักหลังหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปียโนทั้ง300หลังท่านไม่ได้ให้อย่างเดียวท่านยังให้สิ่งที่ตามมาก็คือการพัฒนาผู้เรียน
3: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนทั้ง300หลังมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า30ปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง60ปีหรือมากกว่านั้นโดยได้รับการปรับปรุงและตั้งเสียงใหม่แล้วนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังจัดระบบพี่เลี้ยงจากศิษย์เก่าและอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูประจำโรงเรียนและดูแลการใช้งานควบคู่กับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมองว่าดนตรีคือภาษาสากลและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
5: นอกเหนือไปจากนั้นทางทีมวิทยาลัยดวงกสินก็จะมีเมนทอร์ประจำเปียโนแต่ละหลังที่บริจาคไปที่จะช่วยไกด์ครูที่อยู่ในโรงเรียนในการสอนเด็กๆเราก็มีความมุ่งหวังว่าเปียโนเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรี
3: เปียโน300หลังที่กำลังเดินทางสู่โรงเรียนทั่วประเทศจึงมีความหมายมากกว่าเครื่องดนตรีแต่คือโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหลายคนยังขาดความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเพียงภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับ

0: ธรรมพระโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
1: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนต์มีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึง

เดิมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไปว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสัพพวิชชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประทานเนื่องในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: ราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินมัยบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนค่ะติดตามกันเช่นเคยนะคะกับประวินมัยบ่ายคล้อยและช่วงแรกวันนี้มิติโลกมิติไทยคุยกันกับคุณกวีตรงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงหน้าจะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้มิติโลกมิติไทยนะคะเราดูเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานของรัสเซียนะคะที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันที่ 17-18 มิถุนายนก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนเนื่องในโอกาสครบ35ปีความสัมพันธ์ของคู่เจรจานะคะก็มีประเทศสมาชิกอาเซียนไปร่วมรวมไปถึงประเทศไทยก็มีนายกอนุทินชาญวีรกุลไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดแล้วก็มีการได้หารือทวิภาคีกับรัสเซียด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้มีความหมายอย่างไรกับประเทศไทยบ้างเช้านี้คุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณประเวณนามัยครับ
2: ค่ะในเวทีนี้เนี่ยไทยกับรัสเซียมีการหารือเรื่องต่างๆยังไงบ้างคะ
3: คืออย่างนี้ครับการประชุมครั้งนี้ค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่าเป็นการประชุมระหว่างผู้นำของอาเซียนกับผู้นำรัสเซียคือวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจบริบทก่อนนะครับว่าการประชุมครั้งนี้กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างมาเนี่ยนะครับใช้เวลานะครับพูดคุยนะครับเจรจานานมากๆเพราะว่าตอนที่มีความคิดที่จะมีการประชุมครั้งนี้ทางรัสเซียขอมาว่าทางมอสโกต้องการเชิญผู้นำอาเซียนทั้งหมดไปที่คาซานนะครับไปประชุมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนะครับช่วงแรกๆก็มีการพูดคุยกันว่าอุ๊ยมันจะลำบากนะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยกำลังประเทศที่มีปัญหาลุกลามประเทศยูเครนนะครับแล้วก็เรามีความสัมพันธ์อันดีนะครับอาเซียนมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐจะดีเหรอนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับให้ปูตินเนี่ยนะครับมาที่มะนิลาแทนนะครับเพราะว่าผู้นำอาเซียนทั้ง10คนเนี่ยกว่าจะนัดหมายกันได้เนี่ยก็คงจะลำบากนะครับแต่ก็มีการเจรจากันทำไปทำมาปูตินบอกว่าเขาจะเดินทางไม่ได้แล้วก็อยากจะให้มาพบกันที่คาซานแล้วทุกคนก็ทราบดีว่าคาซานเนี่ยเป็นเมืองสวยเป็นเมืองวัฒนธรรมและเป็นเมืองที่จัดงานใหญ่ๆมาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่แล้วก็เป็นสถานที่จัดการประชุมของสมาชิกบริกนะครับของของรัสเซียบราซิลเซาท์แอฟริกาจีนนะครับซึ่งเป็นงานประชุมที่ใหญ่มากฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ที่คาซานก็ดำเนินไปด้วยดีแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือโอกาสนะครับนัดหมายเป็นการเยือนทวิภาคีไปด้วยแล้วก็จะเห็นว่าการสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยให้ความสำคัญรัสเซียอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับนายกรัฐมนตรียังบอกว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยในการไปคาซานคราวนี้เนี่ยก็คือการพบกับ นายกรัฐประธานาธิบดีปูตินนะครับต้องให้แบ็กกราวนด์นิดหน่อยว่าประธานาธิบดีคนนี้ชอบเมืองไทยมากแล้วก็เคยมาเมืองไทยหลายครั้งนะครับไปที่ภูเก็ตนะครับทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นคนที่มาเยือนแล้วก่อนหน้านี้นะครับประเทศไทยก็เป็นรู้สึกจะเป็นประเทศแรกที่ในอาเซียนที่ได้มีสัญญานะครับไม่ต้องใช้วีซ่าในการเยือนระหว่างกันตั้งแต่ปี2003นะครับเรียกว่านานมาแล้วนะครับตั้ง20กว่าปีที่ผ่านมาก็นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายได้ว่านะครับคุณประวินทำไมว่าทำไมตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียรวมทั้งชาวยูเครนด้วยนะครับเพราะว่าตามความรู้สึกของคนไทยเนี่ยชาวรัสเซียยูเครนที่มาเมืองไทยนะครับแทบจะแยกกันไม่ออกด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ในตลอดเวลาที่ผ่านมาพอคนรัสเซียคนยูเครนหรือว่าคนที่เคยเป็นเคยอยู่ในสหภาพโซเวียตเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็คนไทยก็จะให้การดูแลเหมือนกับว่าเป็นคนรัสเซียนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยในฐานะที่ผมเป็นนักข่าวติดตามความสัมพันธ์ไทยรัสเซียมันมีความหมายมากเพราะว่าอนุทินนะครับทําให้ความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียเนี่ยโดดเด่นออกมามากมากเลยนะครับทั้งที่ก่อนหน้าเดินทางนะครับเพียง5วันเนี่ยมีข่าวทางสถานทูตเนี่ยส่งข้อความให้กับชาวรัสเซียนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะครับเป็นข้อความเฉพาะคนรัสเซียนะครับบอกให้ระวังตัวไว้นะเพราะว่าการเดินทางในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมารวบตัวคุณได้ถ้าคุณมีคดีหรือว่ามีเรื่องราวทางศาลกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทางรัสเซียเองในข้อความเขาก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไทยก็บอกว่าประเทศที่มีทัพภาพประเทศนี้เนี่ยกำลังเปิดโอกาสให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเข้ามานะครับรวบตัวคนที่มีปัญหานะครับคือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหรือคนรัสเซียเองนะครับลักพาตัวไปในลักษณะนั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าในก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีเรื่องกรณีวิกเตอร์บูตส์ซึ่งเป็นนักค้าอาวุธชั้นหนึ่งของโลกที่ถูกจับตัวในพัทยานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ส่งตัวกลับไปให้ทางสหรัฐเพราะทางสหรัฐต้องการตัวหลังจากที่ผ่านขบวนการศาลนะครับแล้วตอนนั้นทางรัสเซียความสัมพันธ์กับไทยก็ดีมากๆแล้วก็มีการคาดคะเนว่าถ้ามีการดำเนินทางการศาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกส่งตัวไปที่รัสเซียปรากฏว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลของคุณ

0: อภิสิทธิ์พอดีนะครับแล้วก็การส่งตัวครั้งนี้เนี่ยก็เป็นข่าวที่ใหญ่มากแล้วก็ต่อมานะครับในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนก็มีการแลกเปลี่ยนตัวกันนะครับระหว่างกับวิกเตอร์บูธกับนักกีฬามีชื่อเสียงของสหรัฐนะครับที่ถูกจับตัวเพราะว่าในข้อหาเสพยาเสพติดในขณะนั้นนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนตัวไปนะครับอันนี้คือบริบทว่าทำไมนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีพลวัตแบบนี้แล้วก็ท่านนายกเนี่ยนะครับได้เพิ่มพลังอาจจะเป็นเพราะว่าวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจวิกฤตปุ๋ยที่ทำให้ความสัมพันธ์นะครับมีปมเด่นขึ้นมานะครับแน่นอนเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความสัมพันธ์ที่มีมาในอดีตเป็นพื้นฐานนะครับที่ทำให้คนไทยมีความรู้สึกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างรัชกาลที่5นะครับกับซาร์นิโคลัส2นะครับเพ
1: ค
0: รา
1: ่ะ
0: ะว่าความสัมพันธ์นี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถปกป้องรักษาเอกราชของไทยไม่ให้มหาอำนาจในตอนนั้นเนี่ยเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยเข้ามาครอบครองประเทศไทยได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เนี่ยของท่านนายกอนุทินเนี่ยไปคาซานทั้งในบริบทของอาเซียนและในบริบทของทวิภาคีเนี่ยมีความหมายมากครับคุณประวินไมย
1: ค่ะดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆสำหรับประเทศไทยหลังจากนี้บ้างคะ
0: อ๋อผมคิดว่าสิ่งที่ใหม่เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยนะครับทำให้ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียนี่นะครับมันฉายแสงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากมีสงครามยูเครนนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากสงครามเย็นเนี่ยความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรเด่นแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ได้พยายามนะครับที่จะกระตุ้นหรือทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีความแน่นแฟ้นนะครับช่วงนี้เนี่ยผมว่าเป็นช่วงสำคัญเพราะว่ามันมีวิกฤตแล้วก็ประเทศไทยต้องการหาคู่ค้าทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับก็มีทรัพยากรนะครับธรรมชาติเยอะมากที่ไทยต้องการว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยซึ่งประเทศไทยเนี่ยต้องการมากๆในประเด็นนี้ผมคิดว่าไทยกับรัสเซียไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐนะครับถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะไม่สำคัญเท่ากับความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับในบริบทของการขับเคี่ยวกันระหว่างมหาอำนาจนะครับสหรัฐจีนนะครับรัสเซียแต่รัสเซียเนี่ยก็อยู่ในเกมนะครับการขับเคี่ยวระหว่างอภิมหาอำนาจทั้งหลายนะครับแต่ความสัมพันธ์ต้องขอชมคุณอนุทินว่าสามารถดึงเอาประเด็นนะครับที่เป็นจุดเด่นของรัสเซียออกมาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางด้านนวัตกรรมนะครับซึ่งรัสเซียตามจริงเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมากๆนะครับแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียทางด้านการค้าเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยชอบซื้อชิ้นส่วนทางด้านคอมพิวเตอร์จากประเทศไทยนะครับรวมทั้งชิ้นส่วนทางด้านรถยนต์ด้วยนะครับคุณประวินไมยครับ
1: ค่ะก็หลายเรื่องนะคะที่จะได้มีโอกาสต่อยอดสำหรับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานด้วยส่วนเรื่องของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียค่ะรอบนี้เนี่ยที่มีการหารือกันในอาเซียนกับรัสเซียเองเนี่ยค่ะจะมีมิติอะไรที่เป็นความร่วมมือต่อยอดกันต่อไปคะ
0: คืออย่างนี้ความสัมพันธ์อาเซียนกับรัสเซียเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพราะว่า ตลอดเวลา35ปีที่ผ่านมารัสเซียพยายามที่จะนักเข้าหาอาเซียนนะครับแต่มีสิ่งท้าทายอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยยังมีความคิดลึกๆอยู่ว่าอาเซียนเนี่ยชอบทำตามสหรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่อาเซียนเนี่ยออกเรื่องเกี่ยวกับเอเชียนะครับเรื่องอาเซียน Outlook for Indo-Pacific นะครับคือทางรัสเซียเนี่ยไม่ชอบคำว่า Indo-Pacific นะครับเขาถือว่าเป็นคำที่สหรัฐเนี่ยนำมาใช้เพื่อที่จะเข้ามาปิดล้อมทั้งจีนแล้วก็รัสเซียเขาใช้คำว่าเอเชียแปซิฟิกมากกว่านะครับอินโดแปซิฟิกเป็นคำที่สหรัฐเป็นคนคิดแต่ประเทศอาเซียนเองเวลาออกแบบนะครับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการเมืองในกรอบของอินโดแปซิฟิกเนี่ยไม่ได้ยึดถือความคิดของสหรัฐเรายึดถือความคิดของอาเซียนเองและครั้งนี้ก็ดีเพราะว่าการไปครั้งนี้ของอาเซียนกับรัสเซียเนี่ยมีการตกลงแผนปฏิบัติงาน5ปีนะครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจนถึงปี2030นะครับ5ปีข้างหน้านะครับในอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าทางรัสเซียไม่ค่อยได้เอาแผนที่ตกลงเนี่ยไปปฏิบัติอย่างให้ครบเต็มร้อยนะครับอันนี้เป็นข้อปีกย่อยซึ่งน้อยคนนะครับหยิบยกขึ้นมาตามจริงแล้วรัสเซียน่าจะให้ความสนใจความสัมพันธ์กับอาเซียนมากกว่านี้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารัสเซียให้ความสนใจมากขึ้นจริงๆผิดกับ20กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์การขัดเคี่ยวกันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐกับยุโรปแล้วก็การที่รัสเซียเนี่ยต้องการพื้นที่ในเวทีนานาชาติรวมทั้งเวทีในอาเซียนในเอเชียอาคเนย์ซึ่งในอดีตนะครับสหภาพโซเวียตเนี่ยก็มีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกับสปป.ลาวกับเวียดนามกับกัมพูชานะครับฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้ของสมาชิกอาเซียนนะครับผู้นำทั้งหลายนะครับที่ไปที่คาซานเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์อาเซียนกับรัสเซียเนี่ยกระชับขึ้นอีกมากนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนเองเนี่ยก็คิดอยู่นะครับต้องการดึงรัสเซียเข้ามาสร้างดุลอำนาจนะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ไม่ได้ในกรณีของรัสเซียเนี่ยไม่ได้ใช้กับจีนนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่แปลกออกไปเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนจีนกับอาเซียนกับสหรัฐเนี่ยมันมีพรวัตมันมีมิติที่ต่างออกจากกับรัสเซียมากๆเพราะว่าในอดีตหรือในปัจจุบันเนี่ยความสำคัญของจีนเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่ามีมากกว่ารัสเซียเพราะว่าจีนเป็นทั้งคู่ค้าหมายเลขหนึ่งของอาเซียนและยังเป็นนักลงทุนหมายเลขหนึ่งแล้วก็กำลังตีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับของอาเซียนไม่เหมือนกับของรัสเซียซึ่งการลงทุนก็ดีนะครับการค้าขายก็ดีนะครับยังไม่มากพอนะครับทั้งที่รัสเซียเนี่ยมีศักยภาพมากตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกอาเซียนเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามนะครับจะรู้สึกว่าจะค่อนข้างดีการค้าดีการลงทุนดีมีการลงทุนทางด้านการสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เป็นต้นอย่างยกตัวอย่างให้ทราบนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มทำให้รัสเซียทั้งที่มีปัญหานะครับกับโลกตะวันตกในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนื่องจากสงครามยูเครนแล้วก็ความขัดแย้งซึ่งมีผลต่อเนื่องกับยุโรปกับนาโต้ทำให้รัสเซียเนี่ยต้องการกระชับเพิ่มความสัมพันธ์กับอาเซียนกับภูมิภาคนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับคุณปวินาไม
1: ค่ะ ดังนั้นก็เห็นบทบาทของรัสเซียนะคะที่รัสเซียเองเนี่ยในเวลานี้ก็ต้องการที่จะมีความร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นความคาด

0: หวังของทางรัสเซียกับการต่อยอดความร่วมมือกับประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างคุณกวี
1: ผมว่ามี2ประเด็นนะครับคือประเด็นแรกเนี่ยรัสเซียเขาอยากจะให้อาเซียนเนี่ยเพิ่มความสำคัญของรัสเซียโดยการยกฐานะนะครับให้เป็นเขาเรียกว่า comprehensive strategic partnership ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางอาเซียนเนี่ยก็ยกฐานะของรัสเซียให้ดีขึ้นเป็นเขาเรียกว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับ strategic partnership เท่านั้นเองนะครับส่วนประเทศไทยเองก็เห็นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราอาจจะต้องยกระดับความสัมพันธ์นะครับให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งก็ควรจะทำมาแล้วผมคิดว่าอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับในประเด็นที่สองเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยเขาก็อยากจะให้สมาชิกอาเซียนเนี่ยเขาเป็นสมาชิกความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับของรัสเซียซึ่งเขาเรียกว่าของEuro Asia Economic Cooperation Council นะครับซึ่งย่อก็คือ EAEU นะครับทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างอาเซียนกับยูเรเชียเนี่ยมันใกล้ชิดกันนะครับเพราะว่าถือว่าทางรัสเซียเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มของยูเรเชียนะครับไทยเองก็สนใจนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรอย่างเช่นคาซัคสถานทาจิกิสถานนะครับอุเบกิสถานนะครับเคอร์กิสถานเป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์เพราะว่าประเทศไทยต้องการขยายตลาดให้มากขึ้นเรื่อยๆครับคุณประวินใหม่
0: ดังนั้นก็น่าจะได้รับประโยชน์นะคะจากการที่อาเซียนแล้วก็ประเทศไทยนะคะได้หารือกับทางรัสเซียมีความร่วมมือกันเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะคำถามสำคัญคือในยุคที่ตอนนี้เนี่ยทั้งจีนทั้งสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยก็มีบทบาทในเวทีโลกเนี่ยนะคะไทยควรจะวางตำแหน่งตัวเองยังไงคะคุณกวี
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับการวางตัวของไทยเนี่ยผมว่ามี2ระดับนะครับคือการวางตัวในระดับอาเซียนกับวางตัวในระดับทวิภาคีในระดับอาเซียนเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าประเทศไทยเป็นเสาหลักของอาเซียนเวลาอาเซียนมีฉันทามติเกี่ยวกับประเทศคู่เจรจาก็มักจะปฏิบัติเหมือนกันนะครับก็คือเราทำอะไรพร้อมกันอย่างกรณีคาซานอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ต้นนะครับมีการเจรจานานเป็นเวลาถึง6เดือนกว่าจะตกลงกันได้เพราะว่าทางรัสเซียเขาได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมามินอองไลมาร่วมงานด้วยแต่ทางอาเซียนไม่ยอมเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเมียนมาเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่สภาพปกติและคิดว่าภายในปีนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเลือกตั้งทางด้านเมียนมาก็พยายามปรับแล้วก็นำฉันทามติ5ข้อซึ่งมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2021นะครับไปปฏิบัติอย่างถ้วนหน้านะครับอันนั้นเป็นข้อเรียกร้องของอาเซียนถ้ายังไม่นำไปปฏิบัติจริงเนี่ยโอกาสที่เมียนมาจะเข้ามาสู่อ้อมกอดหรือครอบครัวของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยก็คงจะลำบากนะครับส่วนความสัมพันธ์กับรัสเซียในระดับทวิภาคีก็อย่างที่ได้วิเคราะห์ให้ฟังว่าประเทศไทยนะครับคุณอนุทินเนี่ยได้สร้างฉายแสงความสัมพันธ์ไทยรัสเซียอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมจำได้ในปี2000กว่าๆนี่ในยุคของรัฐบาลของทักษิณนะครับชินวัตรเนี่ยความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างทักษิณกับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับจึงทำให้มีการยกเว้นเรื่องวีซ่ามีการตกลงการซื้อน้ำมันดิบนะครับ อย่างกว้างขวางนะครับอันนั้นก็เป็น อีกบริบทหนึ่งฉะนั้นความสำคัญทวิภาคีไทยรัสเซียนะครับมันขึ้นอยู่กับไทยว่าไทยพร้อมที่จะผลักดันให้ไปสู่ในระดับไหนผมว่าไทยเองเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่า

0: เราไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกินหน้าเกินตาสหรัฐนะครับส่วนเรื่องเกินหน้าจีนเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่เราจะต้องพยายามปรับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียให้ดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าเราต้องการทรัพยากรที่ทำให้การค้าการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจของไทยเนี่ยไปข้างหน้าได้นะครับ
1: ดังนั้นหลังการประชุมครั้งนี้นี่มีเรื่องอะไรที่ไทยควรจะต้องเร่งผลักดันเป็นพิเศษสำหรับความร่วมมือไทยรัสเซียคะ
0: ก็ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ไทยต้องการก็คืออยากจะให้นักท่องเที่ยวจากรัสเซียเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าทางคนรัสเซียที่เข้ามาเนี่ยมีเงินมีทองที่ใช้ในประเทศไทยได้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนทุกๆปีเนี่ยทางรัสเซียก็จะมีทุนให้กับนักศึกษาของไทยนะครับไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยไปเทรนบ้างทางไทยเนี่ยอยากจะเห็นมันมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็นักศึกษาไทยก็ความให้ความสนใจกับทุนรัสเซียมากเพราะว่าประเทศมาเลเซียประเทศอื่นนะครับจะใช้ทุนรัสเซียไปศึกษาทางด้านการแพทย์ทางด้านเทคโนโลยีมากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเทคโนโลยีทางด้านอวกาศซึ่งประเทศรัสเซียเนี่ยมีความก้าวหน้ามากแล้วก็ประเทศไทยนะครับในช่วงตามจริงนะในช่วงรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศมากๆนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะเห็นมีความร่วมมือมากขึ้นส่วนความร่วมมือทั่วๆไปทางด้านการค้าทางลงทุนทางด้านไซเบอร์security ความมั่นคงทางด้านดิจิทัลก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเลือกทำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องมีระบบป้องกันทางด้านไซเบอร์นะครับความมั่นคงไซเบอร์ให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นสังคมเปิดระบบอะไรอย่างนี้ก็เปิดอาจจะล่อแหลมต่อการโจมตีนะครับกับกลุ่มที่ต้องการที่จะทำอันตรายต่อประเทศไทยครับคุณประวินามัย
1: ดังนั้นก็มีหลายประเด็นนะคะที่จบจากการประชุมที่คาซานแล้วคงจะได้เห็นเรื่องของความร่วมมือที่จะได้ขับเคลื่อนกันต่อไปนะคะทั้งในบริบทความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียแล้วก็ความร่วมมือที่น่าจับตาของอาเซียนกับรัสเซียหลังจากนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวีนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้คุยกันเช่นเคยนะคะกับคุณกวีจงกิจถาวรกับช่วงแรกมิติโลกมิติไทยนะคะผลสรุปจากการประชุมอาเซียนรัสเซียที่คาซานของรัสเซียนะคะก็ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกในเวลานี้นะคะที่รัสเซียมีบทบาทที่จะต้องมีการสานสัมพันธ์กับทางอาเซียนนะคะมีความร่วมมือกับอาเซียนในมิติต่างๆรวมไปถึงในเวทีนี้เนี่ยมีการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับรัสเซียแล้วก็รัสเซียก็ได้หารือกับหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยนะคะสิ่งที่จะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะรัสเซียเองเนี่ยก็มีเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเป็นผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลกนะคะก็น่าจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้เพราะว่าไทยก็มีความสนใจอย่างมากในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงด้านการค้าการลงทุนด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว
2: ศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์11:30 น.ถึง11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

0: กับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะที่ตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะสำหรับเรื่องของผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะที่มีกรณีเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ EV แล้วบางคันเนี่ยเกิดไฟไหม้ขึ้นนะคะตรงนี้มาตรการรองรับเป็นอย่างไรประเทศไทยพร้อมแค่ไหนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ EV นะคะวันนี้คุยกันเรื่องนี้ค่ะกับนักวิจัยของ TDRI นะคะคุณอธิชาติโรจนกรค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิชาติคะ
1: สวัสดีครับคุณน้อยครับ
0: ค่ะถามถึงเรื่องของบทเรียนไฟไหม้รถไฟฟ้าที่ใช้แบต EV เนี่ยประเทศไทยพร้อมแค่ไหนกับการเปลี่ยนผ่านนะคะหลักการทั่วไปในทางสากลของแบต EV เวลาปล่อยสุดท้องถนนเนี่ยจะมีมาตรฐานอะไรควบคุมบ้างคะ
1: จริงๆแล้วในส่วนของมาตรฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานที่โอเคแล้วครับไม่มีอะไรบกพร่องนะครับเรามีมาตรฐานนะครับผมซึ่งมาตรฐานในโลกเนี่ยสำหรับตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะยานยนต์ไฟฟ้าก็จะมีที่เขาให้ความสำคัญก็คือเรื่องของ UNR 100นะครับผมเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทดสอบ2อย่างในรถยนต์ไฟฟ้านะฮะพาร์ทที่1เนี่ยจะทดสอบเกี่ยวกับตัว ปกติฮะเกี่ยวกับยานยนต์นะครับโดยเฉพาะเลยว่าจะไม่ดูดนะฮะไม่ปล่อยก๊าซอะไรบางอย่างในระหว่างที่จอดอยู่นะฮะแล้วในส่วนของพาร์ทที่2เนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่ไฮโวลต์โดยเฉพาะเลยว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลังจากเกิดการชนการกระแทกนะฮะเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่านะฮะจะไม่เร็วไหมนะฮะหรือว่าจะเกิดความเสียหายใดๆหรือเปล่านะฮะซึ่งมาตรฐานตรงเนี้ยมันถูกใช้มาในโลกอยู่แล้วรถยนต์ก็อยู่เป็น R100นะฮะเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับรวมไปถึงประเทศไทยเองเราก็ให้การยอมรับตัวมาตรฐานนี้อยู่
0: ค่ะดังนั้นเรื่องของมาตรฐานเนี่ยบ้านเราก็ปฏิบัติตามมาตรฐานทั้ง2เรื่องเกี่ยวกับการทดสอบยานยนต์แล้วก็แบตเตอรี่อยู่แล้วนะคะ
1: ใช่แล้วครับเรามีอยู่แล้วครับเรามีครอบคลุมเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ก็มีจับอยู่นิดหนึ่งนะครับผมตัวมาตรฐาน UNR 100ที่เราเนี่ยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของเราเนี่ยนำมาใช้นะครับตรงนี้ชื่อว่ามก3026.2563เป็นมาตรฐานที่พูดได้ง่ายว่าเราไปเอาของ UNR 100มาใช้เลยนะฮะแต่ UNR 100ในสมอ3026.2563เนี่ยเป็น UNR 100 Revision 2แล้วมันต่างกันยังไงนะฮะ Revision 2นะฮะ Revision 2เนี่ยถือว่าเป็น Revision สำหรับปัจจุบันถือว่าเป็น Revision เก่าไปแล้วเพราะในประเทศที่เขาเป็นผู้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้านะฮะหรือที่พัฒนาแล้วอย่างสหภาพยุโรปเขาไปใช้ UNR 100 Revision 3ไปแล้วนะซึ่งเป็นเวอร์ชันที่พัฒนามากกว่า Revision 2ถามว่าแตกต่างกันยังไงนะฮะนอนลองนึกดูว่าตัว Revision 2เนี่ยคล้ายๆกับการทดสอบเป็น passive safety ก็คือถ้าเกิดเหตุเกิดการชนเกิดการปะทะตัวแพ็คของแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องไม่เกิดความเสียหายหรือสามารถทนต่อแรงกระแทกได้นะสามารถทนต่อการเอาไฟไปจุดได้นะฮะจะเป็นเรื่องของการดูเกี่ยวกับตัวแรงกระแทกที่เกิดขึ้นนะครับหรือปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นปัจจัยทางฟิสิกส์เป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับ Revision 3เนี่ยมันมีการอัปเกรดขึ้นมานะฮะหลักๆก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุเทอร์โมรันอะเวย์หรือเกิดช็อตเซอร์กิตในระดับเซลล์เนี่ยตัว BMS เองตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยจะต้องทำการแจ้งเตือนผู้บริโภคนะฮะแจ้งเตือนคนขับที่บริเวณเรือนใหม่เนาะว่าปัจจุบันเนี่ยรถกำลังเกิดถึงสภาวะที่กำลังจะเกิดถึงไหม้ฉะนั้น5นาทีก่อนเกิดไหม้รถจะเตือนแล้ว5นาทีนี้คนขับนะฮะผู้โดยสารก็สามารถที่จะออกจากตัวรถได้นะครับสามารถที่จะไปสู่ในที่ที่ปลอดภัยจากนั้นรถจะอาจจะเกิดการเทอร์โมรันอะเวย์ใดๆก็ว่ากันไปนะฮะตัวRevision 3เนี่ยจะดีตรงนี้เลยนะฮะมีการแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบและให้ผู้โดยสารทราบว่ารถกำลังจะเกิดไฟไหม้และต้องมีการพัฒนาเกี่ยวกับการลุกลามของตัวเซลล์แบตเตอรี่ต่างด้วยRevision 2อาจจะติดไฟเร็วขึ้นอาจจะยังติดไฟเร็วอยู่แต่Revision 3เนี่ยตัวแพ็คเองจะต้องมีการป้องกันการเกิดไหม้ไปด้วยนะครับหมายความว่าสรุปก็คือเรายังใช้Revision ที่มันเก่าอยู
0: ่
1: นะฮะเรายังใช้Revision 2แต่โลกเข้าไปRevision 3แล้ว
0: ค่ะ

0: ค่ะดังนั้นเส้นทางที่ประเทศไทยเนี่ยจะเปลี่ยนจากดิวิชั่น2เป็น3เนี่ยตอนนี้ดำเนินการอยู่หรือว่ายังอยู่ที่2อยู่อะคะ
1: ผมได้เข้าไปหารือกับทางสมอนะครับผ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: มีได้ทราบว่าในตัวดิวิชั่น2เนี่ยก็ได้มีการเสนอไปทางคณะรัฐมนตรีแล้ว
0: อื
1: นะคร
0: ม
1: ับผมได้
0: ค
1: มี
0: ่ะ
1: การเสนอไปทางคณะรัฐมนตรีแล้วในการให้เกิดการบังคับนะฮะใช้มาตรฐาน UNR 100
0: อืม
1: ตอนนี้ต้องเรียนคุณออยก่อนเพราะว่า UNR 100ของเราเนี่ยที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจครับ
0: ค
1: ยั
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ไม่ได้บังคับนะฮะยังไม่ได้บังคับ Power Bank ที่เราใช้กันอยู่ในที่เราใช้ชาร์จมือถือของเราเนี่ยปัจจุบันเป็นมาตรฐานภาคบังคับครับแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันเริ่มเลยเป็นยังเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจอยู่
0: อื
1: นะครับสำ
0: ม
1: หรับสมอตัวมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้า R100เนี่ยเราเป็นภาคสมัครใจแต
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ถ้าผู้ประกอบการจะเอารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยตรงนี้กรมการขนส่งทางบกเขาบังคับนะฮะในใช้อัพรูฟว่าผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้นำเข้ารถยนต์จำเป็นต้องยื่น EV Certificate ตัว UNR 100ให้ด้วยนะ
0: อ
1: คร
0: ื
1: ับพูดง่
0: ม
1: ายๆว่าสมอไม่ได้บังคับเป็นภาคสมัครใจแต่กรมการขนส่งทางบกขอให้ยื่นเอกสารนี้ต่อให้เป็นเซอร์ในต่างประเทศก็สามารถที่จะยื่นได้ถ้ามีการทำ COP เดียวกันนะครับพูดง่ายๆคือตัวแบตรถยนต์ตอนนี้ยังเป็นภาคสมัครใจอยู่สมอแจ้งว่าตัวภาคสมัครใจตรงนี้นะฮะเปลี่ยนจากภาคสมัครใจของ UNR 100ให้เป็นภาคบังคับได้ยื่นต่อครม.แล้วแต่ว่านะฮะการเปลี่ยนจาก UNR 100รีวิชั่น2รีวิชั่น3เนี่ยตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าภาคบังคับธรรมดาของ R100เนี่ยก็ยังไม่เกิดเลยนะฮะจากR100 รีวิชั่น2ยังไม่เกิดเลยยื่นครม.ไปแล้วจะให้มาเปลี่ยนจาก R100 รีวิชั่น2ไปเป็นรีวิชั่น3ทันทีเลยจะได้หรออ นี
0: ื
1: ่เป็
0: ม
1: นสิ่งที่ได้รับฟังมานะครับ
0: ค่ะดังนั้นตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการทางกฎหมายที่จะบังคับใช้นะคะทีนี้ระหว่างที่เรื่องของนโยบายมาตรการต่างๆเนี่ยกำลังกำหนดออกมาในการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับกรณีที่แบตรถ EVไฟไหม้หลายกรณีนะคะอยากให้ดร.อธิชาติช่วยมองหน่อยว่ากรณีที่แบตรถ EV เกิดไฟไหม้เนี่ยค่ะมันสะท้อนถึงช่องโหว่ของมาตรการเรื่องใดของไทยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วในเบื้องต้นเราต้องความเข้าใจก่อนนะครับว่ารถ EV ไฟไหม้เนี่ยมันมีปัญหามันมีต้น
0: อื
1: ต
0: ม
1: อมาจากอะไรนะครับ
0: เกิดจากอะไ
1: ห
0: ร
1: ลักๆเนี่ยจะมี
0: ค่ะ
1: อยู่สี่ปัจสี่เหตุการณ์นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องความเสียหายระดับเซลล์นะครับเซลล์เนี่ยตัวเซลล์แบตเตอรี่เองเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติตั้งแต่กระบวนการการผลิตแล้วซึ่งผมยอมรับนะครับว่าในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยการที่จะรู้ว่าเซลล์หนึ่งเซลล์ที่มีขนาดเท่าประมาณฐานไปใช้เนี่ยมันเกิดความผิดปกติภายในหรือเปล่าตอนนี้เทคโนโลยีทำได้ยากมากนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่ผมบอกก็คืออย่างแรกคือตัวเซลล์เซลล์อาจจะมีปัญหาจริงๆนะครับอย่างเช่นกรณีที่เกิดการรีคอร์ดที่เราทราบเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับสาเหตุที่สองก็คือเรื่องระบบซอฟต์แวร์นะฮะหรือว่าตัวควบคุมอุปกรณ์ต่างๆของแบตเตอรี่เตือนเนี่ยหรือวิไฮโวเนี่ยผิดปกติเช่น BMS อาจจะพังไม่สามารถสั่งงานเรื่องของตัดการชาร์จหรืออ
0: ืม
1: กระจายความเย็นของระบบทําความเย็นไม่ได้จึงทําให้ตัวแบตเตอรี่เกิดความร้อนและเกิดการปะทุนะฮะเกิดเทอร์โมรันนาเบิลขึ้นได้อย่างที่สามก็คือระบบการชาร์จไฟนะฮะสถานีชาร์จหรือหัวชาร์จเนี่ยไม่ได้รับมาตรฐานคืนแรกนะฮะการมีรถไฟฟ้าเนี่ยของคนที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับคุณออย
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยคุณออยไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามา1,000นะครับจะออกขับออกมาจากโชว์รูมเลยได้รถมาแล้วถึงโชว์รูมก็จะโทรบอกคุณออยว่าลำดับการติดตั้งหัวชาร์จหรือวอลชาร์จในบ้านนะครับวอลชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณ2 เดือนคุณออยก็ต้องรอ2 เดือนใช่ไหมครับถึงจะสามารถมีวอลชาร์จมาชาร์จที่บ้านได้แต่คุณออยกลับถึงบ้านมาบอกว่าไม่ได้ฉันใช้รถยนต์พลังงานใหม่5 กิโลเมตรละ50 ตันฉันต้องชาร์จที่บ้านให้ได้เราก็จะเอาตัว portable charge หรือเราชอบเรียกกันว่า

0: ของชาร์จฉุกเฉินนะครับเสียบชาร์จที่บ้านทันที
1: ค่ะ
0: นะกลับมาบ้านเสียบเลยมาบ้านคุณออยใหม่นะครับมิเตอร์สายไฟมีคุณภาพนะฮะบ้านอยู่ในสภาพที่ใหม่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับวิ่งประมาณ1.3 กิโลวัตต์แล้วเท่ากับการเสียบเตารีดสัก1 เครื่องทิ้งไว้ประมาณ10 ชั่วโมง2 ชั่วโมงนะฮะถ้าบ้านใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบ้านเก่าเนี่ยผมว่าผมอยู่กับบ้านกับคุณปู่อายุบ้านหลังนี้ประมาณ70-80 ปีแล้วสายไฟก็เก่าผมเอาวอลชาร์จตัว portable ชาร์จเสียบเข้าไปที่รถผ่านไป12 ชั่วโมงก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาครับถ้าสายไฟระบบอินฟราสตรัคเจอร์ในบ้านเราไม่พอตรงนี้ก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับประเด็นที่สาเหตุที่สี่ก็คือความเสียหายจากแรงกระแทกอาจจะขับไปชนอะไรมาบางอย่างซึ่งก็คิดว่าถ้าขับคล่อมตัวแบตเตอรี่ไม่น่าจะเป็นไรนะคล่อมไปจะเกิดการกระแทกภายในแล้วเซลล์เกิดความเสียหายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะเซลล์ตัวนี้มันได้รับความเสียหายแล้วมันก็รอวันที่จะเกิดเทอร์โมรันเอเวนต์ขึ้นมานะฮะหรือกรณีเช่นน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมเนี่ยเกิดน้ําท่วมเกิดการลัดวงจรภายในแต่ว่าเราไม่รู้แต่ทางระบบตรวจจับ EMS ต่างๆก็ไม่รู้มันก็ทำมันก็จะเป็นคล้ายๆกับการรอวันที่จะปะทุขึ้นมาดังนั้นสี่สาเหตุหลักตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์เองมีปัญหาตัวซอฟต์แวร์มีปัญหานะครับระบบชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานรวมไปถึงความเสียหายจากปัจจัยภายนอกเป็นต่างๆเรื่องรวมพวกนี้ทำให้เกิดเปลืองไม้ได้หมดเลยแต่ถามว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะตัวช่องโหว่ที่ผมเห็นนะครับที่ผ
1: ค
0: ม
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ห็นก็คือ UNR100นี่แหละครับ UNR100 Revision
1: ค่ะ
0: 2นะฮะไม่มีการบังคับให้แจ้งเตือนก่อน5 นาทีนะครับ5 นาทีมีความหมายอะไรนะครับห้
1: ค
0: า
1: ่
0: น
1: ะ
0: าทีมีความหมายเลยว่าสามารถที่จะหนีออกมาจากที่เกิดเหตุได้อย่างตัวอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อ2-3 วันก่อนที่แล้วนะครับผมอยู่ในคลิปไม่ถึง2 นาทีครับรถก็ไหม้เป็นหมดเลยนะฮะรถก็เกิดการประทุที่รุนแรงมากดังนั้นตัวรีวิชั่นที่มันใหม่ขึ้นมันก็มาพร้อมกับความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นยังไม่รวมไปถึงตัวมาตรฐานจากประเทศจีนนะครับต้องยอมรับก่อนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจีนเป็นผู้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกไปเรียบร้อยแล้ว
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับนั้นมาตรฐานที่คุณพลอยกับผมเคยรู้จักกันเมื่อสัก20 ปี30 ปีที่แล้วเนี่ยมันมาจากการผลิตรถยนต์จากสัญชาติอเมริกันจากสัญชาติยุโรปเขาก็เป็นคนตั้งมาตรฐานยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในแต่ปัจจุบันจีนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ส่งออกแบตเตอรี่เกือบ85%ของโลกเนี่ยเขากำลังจะเป็นผู้ตั้งมาตรฐานใหม่ขึ้นมาจีนนะฮะจีนในวันที่1 กรกฎาคมที่ถึงเนี่ยครับเขากำลังจะประกาศใช้มาตรฐานใหม่ที่ชื่อว่า GB8031ปี2025นะมาตรฐานนี้เป็นยังไงมาตรฐานนี้พูดง่ายๆก็คือว่าห้ามระเบิดห้ามไฟไหม้ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุนะฮะหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นมาเนี่ยแบตเตอรี่จะต้องไม่เกิดการเทอร์โมรันเอเวนต์หรือเกิดเพลิงไหม้ภายใน2 ชั่วโมงนะ
1: ค่
0: ภ
1: ะ
0: ายใน2 ชั่วโมงการเตือนก็ยังเตือนเหมือนรีวิชอาร์ร้อยรีวิชั่นสามนะครับเตือนก่อนแล้วก็ใน2 ชั่วโมงเนี่ยห้ามเกิดเพลิงไหม้เขาก็ทดสอบโดยการนำวิธีการทดสอบคือมีแบตเตอรี่นะครับเซลล์เลเวลนะครับเอาเข็มยาวๆเจาะเข้าไปแล้วก็นับสองถึง2 ชั่วโมงว่าจะเกิดไหม้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งรวมไปถึงการเอาเซลล์ในเซลล์แบตเตอรี่ก็จะมีประมาณสักหากไปฉายนะครับเรียงกันอยู่ประมาณสัก2,000 เซลล์ลองให้เซลล์หนึ่งเกิดการช็อตเซอร์กิตแล้วเขาจะต้องมอนิเตอร์ดูว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยจะไม่ได้รับการกระจายความร้อนออกไปหรือไม่เกิดเทอร์โมรันเอเวนต์ที่วิ่งไปหาเซลล์อื่นๆจะมีการป้องกันที่หนักขึ้นนะฮะดีขึ้นรวมไปถึงมีปุ่มเหมือนเบรกเกอร์ครับถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่ารถคันนี้รถมีควันออกมารถไฟฟ้าคันนี้มีควันออกมาเราเป็นผู้ขับขี่เราสามารถกดปุ่มตัดกระแสไฟฟ้าภายในรถยนต์ได้ด้วยนะฮะซึ่งมาตรฐานพวกนี้ก็ยังไม่ได้ถูกพูดถึงใน UN หรือในสภาพหรือในสหภาพยุโรปแต่เป็นมาตรฐานที่ใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับความปลอดภัยรถยนต์ไฟฟ้า
1: ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จีนนะคะพอมาดูบ้านเราตรงนี้เนี่ยยังมีเรื่องของอุบัติเหตุที่มีความเป็นไปได้ที่เมื่อสักครู่เนี่ยดร.ธิชาติเล่าให้ฟังว่ามี 3-4ปัจจัยที่ทำให้เกิดแบต EV เนี่ยสามารถไฟไหม้ได้แล้วก็เรื่องของมาตรการการกำกับดูแลแบตเตอรี่ของบ้านเราเนี่ยยังเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นในเวลานี้เนี่ยมาตรการไหนที่ประเทศไทยควรจะมีเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในช่วงนี้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไหมคะ
0: สำหรับตัวยานยนต์ไฟฟ้ามาตรการที่ควรจะเร่งด่วนที่สุดนะครับก็คือผมจะให้ประกาศให้ UNR100นะครับเป็นมาตรฐานบังคับก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นมาตรฐานบังคับก่อนผมเรียนให้ทราบว่าแบตเตอรี่ power bank ก้อนนิดเดียวเองชาร์จมือถือชาร์จไอโฟนได้แค่ครั้งสองครั้งเป็นมาตรฐานบังคับแต่รถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันเลยเนี่ยเป็นมาตรฐานภาคสังคมตรงนี้เป็นกับใหญ่มากนะครับซึ่งถ้าผมต้องการนําเข้าแบตเตอรี่มาสักชุดหนึ่งเพื่อมาประกอบเป็นไฟฟ้าศุลกากรก็ไม่สามารถที่จะกักแบตเตอรี่ผมได้เพราะว่าไม่มีมาตรฐานบังคับจากสมอที่จะบอกว่าแบตเตอรี่ของผมนําเข้ามาล็อตนี้มีมาตรฐานหรือเปล่าตรงนี้เป็นแกลบใหญ่มากเลยครับว่าเราจะถูกบางประเทศนะฮะผู้ประกอบการบางคนแอบนําเข้าแบตเตอรี่ที่ไม่มีมาตรฐานเข้ามาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าใช้ในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือที่เราเห็นในเคสที่เกิดเพลิงไหม้ใต้บูรพาวิถีนะครับน่าจะเกิดแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากผู้ประกอบการบางเจ้านะฮะมันก็เป็นช่องว่างที่ใหญ่มากสําหรับ UNR100ที่ยังเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจนะครับตรงนี้ควรจะต้องเร่งด่วนที่สุดในการทําให้ UNR100 เป็นมาตรฐานภาคบังคับเต็มที่สองก็คือต้องอัปเกรดจาก UNR100 Revision 2ให้เป็น Revision 3ครับให้เป็น Revision 3นะฮะประเด็นถัดมานะฮะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการติดตั้งนะครับการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จภายในบ้านเรือนโอเคฮะมาตรฐานประเทศไทยเราหัวชาร์จหรือว่าการบังคับให้ติด RCD Type B นะฮะของสองการไฟฟ้าเองเนี่ยถือว่ามาตรฐานที่ดีมากเยี่ยมยอดมากครับแต่ว่าผู้บริโภคเองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเลือกคนติดตั้งนะฮะช่างที่ติดตั้งอย่างที่มีมาตรฐานหรือเอาง่ายๆก็ต้องมีไลเซอร์ที่จะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือขึ้นวอชาร์จภายในบ้านได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาตรฐานดีแต่ว่าคนติดนะฮะคนติดเนี่ยไม่มีเตือนอันนี้ก็ลำบากข้อที่3ก็คืออาจจะให้ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคครับตอนนี้เคสที่เกิดขึ้นต้องมารู้ใจยังไงอะทำไมชาร์จได้แค่70%แล้วใครต้องรับผิดชอบแล้วรวมไปถึงข้อมูลที่อยู่ภายในรถนะฮะสมมติว่าผมมีปัญหากับค่ายรถยนต์สักค่ายหนึ่งนะฮะผมคิดว่าแบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันไม่โอเคมันใช้ไม่ได้ถึง100%อ๋อแต่ผมไม่สามารถเข้าถึง Data ภายในของรถยนต์ได้ผมไม่สามารถรู้ได้ว่าระดับเซลล์ไหนที่มันมีปัญหาเวลาผมเป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัทรถยนต์ซึ่งเป็นจำเลยจำเลยมีหน้าที่หาข้อมูลแล้วก็สรุปให้ผมฟังว่ามันไม่ได้เป็นที่คุณคิดผมเลยมองว่ามันไม่แฟร์ที่ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของData ลึกๆของรถยนต์ไฟฟ้าได้ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้เข้าเห็นทั้งหมดนะแต่ต้องมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่สามารถเข้ามาเพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภคเซลล์ที่รีคอลมาแล้วบอกว่ารถคันนี้มีปัญหาเอาเข้าไปแก้ไขส่งรถกลับคืนมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเซลล์พวกนี้เป็นเซลล์ที่ไม่มีปัญหาอยู่ในอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นจะต้องให้ภาครัฐเข้ามายกระดับนะฮะผู้ของชาติก็ตื่นมีเลยว่ารอที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วนี้แล้วตัวที่อยากที่จะฝากอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องปัจจุบันเนาะตัวรถยนต์ไฟฟ้าในจดทะเบียนกัน30-40%นะฮะเป็นยอดจดทะเบียนใหม่ในประเทศไทยเนี่ยเติบโตสูงมากนะครับแต่เติบโตแล้วแบตเนี่ยที่หมดอายุจะทำยังไงนะฮะ TDI นะฮะ TDI ทำไอเออร์ก่อนบัวแย้มเนี่ยสรุปว่าในปี2574เนี่ยเราจะมีขยะที่เป็นแบตเตอรี่จาก EV เนี่ยประมาณ 3.8 หมื่นตันในปี2578นะฮะจะเพิ่มเป็น 1.6 แสนตันและปี2578เนี่ยเราจะมีเกือบ 9 แสนตัน 9 แสนตันตรงนี้เราจะทำยังไงเรายังไม่มีรูปแบบในการบริหารจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยเลย แบตเตอรี่ออกจากยานยนต์ไฟฟ้ามีสเตทออฟเฮลท์อยู่ประมาณสัก

0: 70-80%ถูกถอดออกมาแล้วไปทำอะไรต่อนะครับอาจจะไปอยู่ข้างบ้านของเพื่อนบ้านของคุณนอยก็ได้ครับหรือไปอยู่ข้างบ้านของใครก็ไม่รู้ซึ่งก็จะรอวันที่ถ้าเกิดการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องไม่มีมาตรฐานควบคุมมันก็ทําให้เกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรงขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานที่จำเป็นจะต้องเร่งนะฮะอย่างแรกถูกเนาะอยากให้ UN R100เป็นมาตรฐานครับแล้วก็อัปเกรดให้เป็น Revision 3ไปเลยนะครับดูแลเกี่ยวกับตัวผู้ติดตั้งนะฮะ
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ัวชาร์จในบ้านนะครับหรือจะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้มงวดมากกว่านี้นะฮะเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคและตัวที่สามก็คือการจัดการทราบแลรี่อย่างที่เราเรียกไทยซึ่งจะเป็นสึนามิของขยะในอีก4-5 ปีข้างหน้านี้เอง
1: อ่ะก็อีกไม่ไกลเลยนะคะ5 ปี10 ปีก็จะมีซากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอีกเยอะเลยแต่ว่าแนวทางจัดการอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณดร.อติชาตินะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับคุณน้อย
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับดร.อติชาติโรจนกรนักวิจัยจาก TDRI นะคะสำหรับเรื่องของการถอดบทเรียนไฟไหม้แบตรถ EV ไทยพร้อมแค่ไหนกับการเปลี่ยนผ่านนะคะกับดร.อติชาติโรจนกรของ TDRI นะคะวันนี้ก็ได้เห็นสถานการณ์ภาพรวมนะคะถึงเรื่องของมาตรฐานของแบตเตอรี่รถ EV สิ่งที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือการยกระดับมาตรฐานเกณฑ์ต่างๆในการควบคุมแบตเตอรี่ EV ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีข้อเสนอจากทางทีมวิจัยของ TDRI นะคะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการกำกับดูแลแบตเตอรี่ทั้งเรื่องของการยกระดับมาตรฐานนะคะให้มีเกณฑ์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะจากภาคสมัครใจเป็นภาคบังคับจาก Division 2เป็น Division 3เรื่องของการกำกับดูแลผู้ที่ทำหน้าที่ติดตั้งแบตเตอรี่ EV ด้วยนะคะรวมไปถึงการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและที่สำคัญโจทย์ใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการจัดการซากแบตเตอรี่รถ EV ในเมื่อเรารณรงค์ให้ใช้รถ EV แล้วเนี่ยในปลายทางซากของแบตเตอรี่จะจัดการยังไงอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่รอความชัดเจนอยู่ด้วยนะคะนำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

พเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาแจกเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งที่4ของปี2514ในวันนี้ข้าพเจ้าถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญยิ่งของข้าพเจ้าเพราะเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้พบปะกับผู้มีเกียรติคุณทั้งหลายที่ได้สละเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยหวังให้เขาพ้นทุกข์พ้นจากอันตรายนับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ชีวิตส่วนตัวของท่านเองบางคนจะลำบากจะต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับความยากจนก็ตามสมัยนี้เป็นสมัยของสังคมก้าวหน้าซึ่งมีความสำเร็จในการผลิตวัตถุข้าวของที่น่ามีน่าใช้มากมายล้วนแต่มีราคาสูงเงินจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนสมัยนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดกล่าวคือเงินกลายเป็นเอกในความปรารถนาของคนทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่น่าเสียดายที่เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากว่าเกียรติคือเงินและเงินคือเกียรติคนบางคนและเด็กๆที่เกิดมา

ขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีขึ้นเช่นท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นต้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตและพระราชทานข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่างๆณสถานสวภาวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
1: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีแรงงานชี้แจงถึงการเสียชีวิตของแรงงานไทยที่เกาหลีใต้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในเกาหลีใต้จากรายงานเบื้องต้นของฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลโดยกล่าวว่าแรงงานไทยรายนี้เป็นเพศชายอายุ32ปีซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานด้วยวีซ่า E9 ตั้งแต่วันที่9มกราคม2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่าแรงงานไทยคนดังกล่าวเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตกำลังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่าย

0: กงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลการชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรส่วนกรณีเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศนั้นแรงงานคนดังกล่าวมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนดังนั้นญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยการจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือจะเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปส.ส.รวมไทยสร้างชาติเสนอให้ภาครัฐปรับเงื่อนไขสัญญาโครงการไทย AI Passport เป็นการจ่ายตามการใช้งานจริงนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยได้เน้นย้ำให้ภาครัฐปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงซึ่งข้อสรุปเบื้องต้นที่ให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีที่มีความเสี่ยงที่รัฐจะต้องสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันและยังเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการดึงกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าสู่ระบบนำร่องเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่1ในมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 200,000 คนเข้าอบรมและทดลองใช้ AI ทั้ง31โมเดลจาก14บริษัทชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ในโครงการนี้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำบังกลาเทศเรียกร้องให้มาเลเซียเปิดตลาดแรงงานแก่ชาวบังกลาเทศหลังถูกสั่งระงับตั้งแต่ปี2024นายกรัฐมนตรีทาริกรามานของบังกลาเทศกล่าวกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียระหว่างการพบหารือกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำบังกลาเทศเรียกร้องให้มาเลเซียพิจารณาเปิดตลาดแรงงานแก่ชาวบังกลาเทศโดยเร็วที่สุดเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานในต่างประเทศและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีหลังจากมาเลเซียสั่งระงับการจัดหาแรงงานจากบังกลาเทศตั้งแต่ปี2024จากความกังวลเรื่องการค้ามนุษย์การผูกขาดระบบจัดหาและปัญหาแรงงานขัดหนี้อีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือในการปรับสถานะให้แก่แรงงานที่ไม่มีเอกสารรวมถึงกระบวนการส่งกลับประเทศสำหรับผู้ที่ถูกควบคุมตัวหากเป็นไปได้ซึ่งผู้นำทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องต้องกันว่ากระบวนการสรรหาแรงงานในอนาคตจะต้องมีความโปร่งใสยุติธรรมและลดบทบาทของตัวกลางลงเพื่อลดต้นทุนแอบแฝงที่แรงงานต้องแบกรับและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะวันนี้พบกับดิฉันทิติวดีชัยวัฒน์จากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ในช่วงนี้นะคะเป็นเดือนมิถุนายนแล้วก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของสถานการณ์ของการเมืองโลกนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนนิดหน่อยนะคะว่ามันมีความเสี่ยงแล้วก็มันมีงานวิจัยอะไรที่ออกมาเพื่อจะรองรับในเรื่องของความ resilient หรือความยืดหยุ่นในการลงทุนของเรานะคะซึ่งก็เคยได้เรียนท่านผู้ฟังมาบ้างว่านักลงทุนทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะที่เราก็ต้องมีการออมเงินแล้วก็อยู่ในรูปของเรื่องของการ investment ผ่านพวกกองทุนรวมหรืออาจจะเป็นพวกหุ้นหรือเป็นพวกพันธบัตรต่างๆหรือว่าพวกหุ้นกู้นะคะหรืออาจจะเป็นในแง่ของสกุลเงินที่เป็นดิจิตอลหรือเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็จะมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อรองรับช่วยเห็นว่าตัวsource of fund เนี่ยหรือว่าแหล่งของเงินทุนประเภทใดบ้างที่ช่วยท่านผู้ฟังในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเคยได้นำเรียนท่านผู้ฟังในเรื่องของพวก green bond green finance นะคะพวกหุ้นกู้ที่เป็นหุ้นกู้สีเขียวหรือว่าเรื่องของการลงทุนใน ESG นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนในพวกคริปโตเคอเรนซีหรือเป็นการลงทุนทางเลือกเช่นในเรื่องของพวก catastrophe bond นะคะสิ่งเหล่านี้ชี้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถที่จะช่วยท่านผู้ฟังในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนได้นะคะวันนี้ก็ขอกลับนำภาพรวมตรงนี้มาคุยให้กับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสถานการณ์การเมืองโลกที่ยังเกิดความไม่แน่นอนแล้วก็โมเมนตัมนะคะของแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเลยที่ก็อยากจะผลักดันไปสู่เรื่องของพลังงานที่เป็นพลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีพวกเรื่องของแหล่งของการลงทุนเหล่านี้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้เห็นภาพรวมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในเรื่องของเริ่มต้นด้วยพวก green finance green bond อย่างนี้กันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดใช่ไหมคะที่ว่าเรามีตัวของ pollution ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือมลพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกทางน้ำทางอากาศทางดินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ทำให้สุขภาพของมนุษย์เนี่ยก็เสื่อมถอยลงอย่างเช่นก็เราก็เห็นภาพในเรื่องของ PM 2.5 หรือว่าพวกมลพิษทางอากาศนะคะที่ทำลายสุขภาพของประชากรทำให้เกิดโรคปอดหรือว่าพวกโรคทางเดินหายใจซึ่งตรงนี้ก็เนื่องมาด้วยที่เราเห็นเรื่องของประเทศชาติต่างๆทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนจากระบบการที่เราใช้พลังงานสะอาดใช่ไหมคะซึ่งเดิมเราอาจจะไม่มีพวกการใช้น้ำมันหรือว่าพวกแก๊สอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาแต่เพราะว่าโลกเปลี่ยนจากเรื่องของการเกษตรเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้เห็นเลยว่าดัชนีคุณภาพอากาศทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันก็แย่ลงเรื่อยๆแล้วเราก็ได้เห็นพวกอุณหภูมิโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นที่เราพูดกันในเรื่องของพวกซูเปอร์เอลนีโยแบบโลกเดือดนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็เห็นอย่างชัดเจนว่ามันร้อนมากๆแล้วก็ทานน้ำแข็งโลกนี่ก็ละลายเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เลยทำให้เกิดแนวความคิดนะคะที่จะมีปฏิญญาสากลโลกในเรื่องของการเข้าสู่พวก net zero ที่ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบข่าวคราวกันอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้เกิด การระดมทุนผ่านทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในการที่จะมีเครื่องมือของการลงทุนว่าทำยังไงที่จะเราได้เม็ดเงินเหล่านี้มาแล้วก็ไปลงทุนในการที่จะสร้างเรื่องของการผลิตพลังงานสะอาดขึ้นมาแทนที่เราจะต้องไปพึ่งพิงพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษนะคะซึ่งพวกนี้อย่างที่เคยเรียนท่านผู้ฟังว่าจากที่เราเห็นลิงก์เข้าไปสู่เรื่องของ ESG เนี่ยนะคะการที่เราจะดูแล environment เนี่ยมันใช้เม็ดเงินสูงมากๆดังนั้นเนี่ยการที่รัฐหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยจะไม่ระดมทุนเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการออกพวกพันธบัตรนะคะพวกสีเขียวหรือว่าพวกหุ้นกู้สีเขียวอย่างเงี้ยออกมานะคะหรือว่าพวกเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่เรียกว่า Green Finance นะคะก็พอเราได้พวกภาครัฐหรือภาคเอกชนได้เม็ดเงินเหล่านี้มาเนี่ยก็จะเอาเงินไปลงทุนในตัว Environment หรือว่าการผลิตพลังงานที่มีความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้มันก็มีคำถามจากนักลงทุนว่าแล้วตกลงที่เขาinvestment เงินลงไปเนี่ยหลังนี้มันให้ผลตอบแทนที่ดีต่อเขาหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็มีงานวิจัยที่ออกมาก็อาจจะมีความเรียกว่าลูกผสมนะคะก็เจอทั้งที่ว่าให้ผลตอบแทนที่โอเคกับให้ผลตอบแทนที่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะผลตอบแทนที่โอเคนี่คือคงไม่ได้เป็นผลตอบแทนในเชิงของว่าการได้รีเทิร์นสูงนะคะเพราะว่าพวกนี้มันต้องใช้เวลาโปรเจกต์พวกนี้ต้องใช้เวลาแต่ว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเรากลับไปพูดในเชิงของ risk มากกว่าก็คือในเชิงของความเสี่ยงนะคะว่าตัวของพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้สามารถที่จะช่วยนักลงทุนเนี่ยในการที่จะลดความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมี correlation ต่ำกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆนะคะก็คือมีความสัมพันธ์น้อยนะคะ correlation ต่ำก็คือมีความสัมพันธ์น้อยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเสถียรยังไงก็ให้ผลตอบแทนที่ไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ให้ผลตอบแทนได้เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยพูดถึงความ volatility หรือความผันผวนนะคะของผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะนะคะดังนั้นพอ volatility ต่ำเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีบนโลกนี้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆมันก็เป็นไปตามบับเบิ้ลนะคะของการเงินโลกดังนั้นพอเราเนี่ยเอาพวกกรีนบอนด์กรีนไฟแนนซ์อินสตรูเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยใส่ลงไปในพอร์ตโฟลิโอด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการไดเวอร์ซิฟายหรือการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าตัวของผลตอบแทนพวกนี้มันไม่ได้มีความสัมพันธ์สูงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้มันก็มีงานวิจัยที่ออกมาแบบหลากหลายมากๆแล้วก็ทำให้เห็นถึงว่าไม่ว่าจะเกิดทำโมเดลลิ่งในอดีตออกมาแล้วก็ทำการฟอร์แคสติ้งนะคะผลตอบแทนแล้วก็หาความเสี่ยงในอนาคตเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะซึ่งเวลาที่พวกงานวิจัยพวกนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าก็อาจจะแบบมีโมเดลอะไรต่างๆที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็อาจจะขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นภาพสักนิดนึงซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นคำศัพท์ทางวิชาการสักนิดนึงนะคะก็ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินพวกนี้เราก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นพวกtime series นะคะก็คือเรื่องของตัวvolatility หรือความผันผวนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันมีค่ามีนอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องใช้เรื่องของอนุกรมเวลาทางการเงินเนี่ยเข้ามาจับนะคะแล้วก็การที่เราพยายามที่จะเอาระยะเวลาของพวกนี้เข้ามาก็จะต้องเป็นการศึกษาในระยะเวลาที่ผลตอบแทนเนี่ยสั้นๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเรียกว่าหาผลตอบแทนจากวันนี้นะคะแล้วก็จำไปอีกสักโอ้ครึ่งปีข้างหน้าหรือว่า1ปีข้างหน้าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความมันมีอินโฟเมชันอะไรต่างๆเข้ามานะคะข้อมูลต่างๆเข้ามาก็ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้รับรู้นะคะในเรื่องของ สามารถที่จะแอบซอบตัวความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปนักลงทุนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถที่จะ access เข้าสู่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยส่วนมากเลยระยะเวลาที่เขาเอามาศึกษาเนี่ยก็มักจะเป็นรายวันนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาของการศึกษาเนี่ยอาจจะแบบ10 ปี15 ปีอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เห็นถึงว่าถ้ามันมีตัวแบบอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจับการพยากรณ์นะคะเรื่องของรีเทิร์นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้เนี่ยก็จับระยะเวลาเป็นสั้นๆนะคะกรานูล่าแต่ว่าใช้ไทม์สแปนเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วพอเราได้โมเดลที่มีความเสถียรเหล่านี้ก็นำเอาไปทำการพยากรณ์นะคะซึ่งการพยากรณ์ก็คงไม่ได้สามารถที่จะพยากรณ์ได้ในไทม์สแปนที่ระยะยาวนะคะก็โดยส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้สักประมาณสัก1 ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะว่าอีก1 ปีข้างหน้าเนี่ยตัวผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซึ่งในงานวิจัยพวกนี้ก็จะต้องมีการทำการเทสนะคะทดสอบว่าตัวเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์เนี่ยมีความรับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือเปล่านะคะซึ่งก็จะมีเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ทำการออกมาวัดนะคะเพราะฉะนั้นพอมันผ่านการทดสอบที่เรียกกันว่าพวก back testing อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าโมเดลพวกนี้สามารถที่จะนำไปพยากรณ์พวก green bond green finance อะไรต่างๆเนี่ยได้ภายในระยะเวลา1 ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวReturn นะคะหรือว่าผลตอบแทนเหล่านี้ลงไปผสมในพอร์ตโฟลิโอซึ่งตรงนี้มันก็แล้วแต่ละคอนเซปต์ของการสร้างพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนนะคะว่าต้องการอะไรนะคะหลายๆอย่างก็เขาก็ทำพวกตัวแบบให้เราเห็น

็นเนี่ยนะคะเป็นคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพอร์ตโฟลิโอเนี่ยที่หลากหลายนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเป้าประสงค์ว่าเอ๊ะเราต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงภายใต้ความเสี่ยงที่เราจํากัดไว้หรือว่าลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดภายใต้ผลตอบแทนที่เราจะทํายังไงให้มันสูงสุดให้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเราอาจจะอยากที่จะผสมผสานกันในเชิงของการที่จะทําให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเนี่ยมีค่าความสูงที่สุดนะคะก็อาจจะมีการใช้พวกค่าเรโชต่างๆเข้ามาวัดนะคะเช่นพวก Sharpe Ratio Trainer Ratio อย่างนี้เป็นต้นก็แล้วแต่แนวความคิดของพอร์ตโฟลิโอแต่ละแบบที่นักลงทุนอยากได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียวพวกนี้เมื่อใส่ลงไปในพอร์ตโฟลิโอแล้วเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะคะทำให้ความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงได้จริงนะคะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างมีงานวิจัยหลายงานที่รองรับดังนั้นก็อาจจะเป็นแนวทางกับท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะเลือกนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงเรื่องของสภาวะภูมิอากาศพวก climate risk อะไรต่างๆเนี่ยส่งผลต่อการลงทุนของเราจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาระดมทุนบริษัทต่างๆหรือภาครัฐภาคเอกชนที่เขาระดมทุนที่อาจจะไม่ใช่เป็นโครงการสีเขียวเหล่านี้เข้าไปเนี่ยพอไปลงทุนแล้วเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยพออุณหภูมิโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพอมันเกิดภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะมันก็ทำให้โปรเจกต์พวกนี้ต้องแบบชัตดาวน์หรือว่าเขาเรียกว่าถูก interruption ถูก disruption นะคะก็อยู่ไม่ได้ตัว return ที่ผลเหล่านี้มันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี้ยไม่สามารถที่จะได้ผลตอบแทนแต่ถ้าเราไปลงทุนในพวกโปรเจกต์ที่เป็นพวกgreen finance green มี green bond เหล่านี้เข้ามาทำการระดมทุนนะคะไม่ว่าจะยังเกิดอะไรเนี่ยเราใช้พลังงานสะอาดหรือว่าอยู่ใน environment ที่โลกมันดีขึ้นกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะยังทำให้โปรเจกต์ต่างๆที่เขาไปทำการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะ go on ต่อไปได้นะคะอันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ฟังว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ช่วยทำการกระจายความเสี่ยงนะคะในเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนของท่านผู้ฟังได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ก็นำเคยเรียนท่านผู้ฟังเหมือนกันนะคะก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือนะคะเดี๋ยวนี้ที่ทั่วโลกก็เริ่มให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นที่เรียกกันว่าเป็นพวกพันธบัตรที่เข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของภัยพิบัตินะคะพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่มีการระดมทุนมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนในยามที่ไม่เกิดภัยพิบัติเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงเลยนะคะแต่ยามที่เกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำหน่อยนะคะหรืออาจจะไม่คืนเงินต้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักลงทุนก็อาจจะต้องมีการ take risk แล้วก็ต้องมีการที่จะประเมินความเสี่ยงซึ่งพวกภัยพิบัติที่เป็นพวกมหันตภัยที่ทำการออกพวกพันธบัตรเหล่านี้ออกมาหรือพวกคุณกู้เหล่านี้ออกมาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยที่จะนิยมให้กับนักลงทุนรายเดี่ยวเนี่ยไปทำการซื้อเพราะว่าโมเดลลิ่งในการที่จะประเมินความเสี่ยงพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนสูงนะคะดังนั้นเนี่ยพวกแคดบอนพันธบัตรภัยพิบัติพวกนี้ก็มักที่จะให้เป็นนักลงทุนสถาบันมากกว่านะคะที่ไปทำการซื้อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีกองทุนรวมที่สามารถที่จะเอาไปซื้อพวกแคดบอนเหล่านี้เข้ามาผสมนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเองก็อาจจะสามารถลงทุนนะคะในเรื่องของแคดบอนเนี่ยผ่านภัยพิบัติได้ซึ่งพวกนี้ก็มีการที่จะทำการ analysis ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าพวกแคดบอนเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่ำมากเลยหรือแทบจะไม่มีความสัมพันธ์เลยนะคะกับพวกเครื่องมือทางการเงินจำนวนมากที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าคอนเซ็ปต์เลยว่าถ้าเกิดพวกแคดบอนเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่ำนะคะกับในเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็น่าที่จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่ามันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยตัวแคดบอนก็ยังสามารถที่จะ
จ่ายเงินให้กับนักลงทุนได้

ได้ในยามที่ไม่เกิดภัยพิบัตินะคะเพราะว่าฉะนั้นพอมันเกิดภัยพิบัติโปรเจกต์อื่นมันก็แบบชัตดาวน์ลงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือมันก็จะตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดการ diversify ของความเสี่ยงได้ดีนะคะดังนั้นท่านผู้ฟังก็ลองดูนะคะในปัจจุบันก็น่าที่จะมีพวกกองทุนรวมทั้งหลายเนี่ยนำเงินพาร์ทหนึ่งเนี่ยไปลงทุนในพวกแคดบอนถ้าเราเห็นไส้ในของเขาเราก็อาจจะไปลงทุนในกองทุนรวมพวกนี้นะคะแล้วก็มาช่วย diversify ตัว portfolio ของท่านผู้ฟังได้นะคะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของพวกคริปโตเคอเรนซีนะคะที่เคยนำเรียนท่านผู้ฟังว่าตรงนี้เมื่อมันเกิดเรื่องของgeopolitical risk นะคะหรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจนะคะทางโลกแล้วเนี่ยเราก็ทำให้เกิดคล้ายๆกับมีภาวะอินฟลักชันนะคะหรือว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะค่อนข้างสูงเพราะว่าด้วยเกิดราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยอาจที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะหรือราคาพลังงานเนี่ยที่เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเราก็จะได้เห็นนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการครองชีพของเราเนี่ยมันอาจจะวิ่งเร็วกว่ารายได้ที่เราได้รับเงินเดือนขึ้นในแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเลยก็คือทำให้เราได้รับผลกระทบนะคะจากในเรื่องของเงินออมของเรานะคะถ้าเราเป็นคนที่ยังพอที่จะมีเงินออมอยู่มันก็ทำให้เงินออมลดลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งนะคะหรือ wealth ของเราในอนาคตดังนั้นตรงนี้มันก็จะต้องมีแนวความคิดว่าทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยได้รับผลกระทบที่ลดน้อยลงนะคะกว่าการที่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ของgeopolitical risk ที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการสตาร์ดี้มาโดยตลอดหลังจากที่เกิดพวกดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือพวกคริปโตเคอร์เรนซีเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเอ๊ะเรื่องของตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่ได้ไปผูกกับเหตุการณ์อะไรนะคะมันเหมือนกับเป็นเงินที่เป็นสกุลใหม่หรือที่มันแยกมาดังนั้นแล้วเนี่ยคอนเซปต์ก็คือว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ต่ำนะคะกับผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆก็เลยมีการสตาร์ดี้ดูว่าเอ๊ะเมื่อมันเกิดแบบ geopolitical risk เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยเป็นหลุมหลบภัยได้ไหมนะคะซึ่งการสตาร์ดี้ก็แบบมีโกออนมาเป็นระยะผลของสิ่งเหล่านี้อะไรช่วงแรกๆก็มีแบบเขาเรียกว่าเป็น mix answer นะคะมีทั้ง yes and no ก็คือช่วยได้กับช่วยไม่ได้บ้างก็จะมีคนในยุคถัดมานะคะก็ลุกขึ้นมาดีเบตว่าเอ๊ะการที่เราไปวัด geopolitical risk เป็นภาพรวมใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าก็เลยมีแนวความคิดนะคะที่จะทำการแยกตัว geopolitical risk ออกมาเป็น2ปัจจัยด้วยกันอันนึงก็เรียกว่าเป็น geopolitical threat นะคะกับอีกอันนึงก็เรียกว่าเป็น geopolitical acts นะคะ threat มันก็คือแค่คำขู่มันมีแบบเหตุการณ์ event อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเอ๊ะมันอาจจะนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีแบบการลงมืออย่างแท้จริงนะคะแต่ถ้า acts เนี่ยก็คือแปลว่ามีการกระทำแล้วล่ะที่ได้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่าขัดแย้งกันอย่างชัดเจนมีการแบบแซงชั่นมีการปิดล้อมประเทศมีการปิดอ่าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการดีเบตว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเราแยกกันดีไหมนะคะว่าระหว่างแค่เป็นเทรดเฉยๆนะคะหรือว่าเป็นแอคที่ได้มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งก็เลยเห็นผลอย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเขาบอกว่าถ้าแค่เป็นเทรดเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่ต้องไปลงทุนในพวกคริปโตเคอเรนซีนะคะมันก็แบบช่วยอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็แบบไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็น X เนี่ยนะคะก็มีงานวิจัยหลายๆงานที่ออกมาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์การกระทำการสู้รบนะคะเกิดการปิดประเทศล้อมประเทศยิงจรวดกันอย่างแท้จริงแบบสู้รบกันแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยโอ้เห็นเลยชัดเจนว่าตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสามารถที่จะช่วยเป็นหลุมหลบภัยได้นะคะก็คือให้ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อมันเกิด X นะคะทีนี้ก็มีคนมาต่อแนวความคิดอีกบอกว่าเอ๊ะ

0: แล้วมันแบบเป็นคริปโตเคอเรนซีแบบทั่วๆไปหรือเปล่าแบบ in general หรือเปล่านะคะก็มีคนบอกว่าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีแบบขนาดเล็กเลยเนี่ยมันอาจจะแบบวอลาไทล์มากนะคะเพราะว่าตัว market cap เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีความเสถียรมากกว่านะคะก็เลยมีแนวความคิดในการที่จะ study เรื่องของการแบ่งขนาดของคริปโตเคอเรนซีนะคะว่าต่อให้เป็นแอปก็ตามมันอาจจะไม่ใช่แบบทุกคริปโตเคอเรนซีนะที่เราสามารถไปซื้อได้มันน่าจะมีประเภทใดประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยเราได้มากกว่าประเภทอื่นไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการมา study แบ่งแยกในเรื่องของตัวขนาดของคริปโตเคอเรนซีนะคะแล้วก็ผลก็น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะช่วยนะคะลดความเสี่ยงนะคะได้มากกว่าคริปโตเคอเรนซีขนาดมีเดียมหรือขนาดสมอลนะคะอันนี้คือการลดหลั่นลำดับลงมาในเรื่องของการช่วยลดความเสี่ยงเมื่อเกิด geopolitical acts เนี่ยคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่นะคะช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่าขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กส่วนที่มันเป็นไมโครเลยแบบเล็กมากๆเลยอันนี้เขาบอกว่าคือแทบไม่มีผลเลยนะคะคืออาจจะแบบช่วยอะไรแบบได้น้อยมากๆหรืออาจจะช่วยอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เห็นถึงแนวความคิดว่าอ้อเวลาที่เราลงทุนแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการแบบ study in detail ลงไปเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ generalize ได้ทั้งหมดว่าโอ้ถ้าเป็นเครื่องมือพวกเนี้ยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรก็ได้จริงไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือคําตอบงานวิจัยก็ชี้เห็นว่าอ๋อมันไม่จริงเราต้องมีการเลือกมีการคัดสรรอยู่ดีว่าประเภทไหนมันถึงจะช่วยในการที่ลดความเสี่ยงของเราเมื่อเกิดเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นอันนี้ท่านผู้ฟังก็ลองดูนะคะว่าไปสตาร์ทตี้ดูก่อนนะคะว่าในแง่ของสิ่งที่เราเห็นแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นงานวิจัยเหล่านี้แล้วเราต้องมีการไปลงมือทดลองด้วยตัวของเราเองสตาร์ทดี้ของตัวเราเองก่อนที่จะไปเอามาใช้จริงนะคะในแง่ของชีวิตของเราหรือว่าในแง่ของการลงทุนของเรานะคะเพราะว่าในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเขาก็จะมีข้อจํากัดอยู่ดีนะคะเพราะว่าอย่างบางงานวิจัยเนี่ยออกมาอาจจะแบบเป็นผลดีเฉพาะในอเมริกาหรืออาจจะเป็นผลดีเฉพาะในยุโรปหรืออาจจะเป็นผลดีเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่พอเรามาพูดถึงเอามา apply ในเชิงของประเทศที่เป็น emerging markets หรืออาจจะเป็นในแบบโซนอาเซียนของเรามันอาจจะมีบริบทอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอันนี้ต้องดูให้มันลึกซึ้งลงไปอีกนะคะซึ่งคิดว่ามันไม่มีทุกอย่างอย่างเดียวบนโลกแล้วก็จะสามารถเป็นคำตอบให้กับทุกคนได้นะคะอันนี้มันก็จะต้องมีเรื่องของบริบทอะไรต่างๆที่เรามา apply ได้เฉพาะของเราที่มัน specialize เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คิดว่าข้อมูลที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้น่าที่จะพอช่วยเห็นภาพได้ว่าในโลกแห่งความผันผวนของเรื่องของพวก climate risk ในเรื่องของนโยบายภาครัฐต่างๆที่อยากที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นอยู่อะไรต่างๆที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าในสถานการณ์โลกที่มันมีความไม่แน่นอนพวกนี้เราจะสามารถที่จะนำพาตัวเราเองให้รอดปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงณสถานการณ์ตรงนี้ให้มันลดลงให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างไรบ้างนะคะก็ขอนำข้อมูลมาฝากท่านฟังในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ถึงเวลาช่วงสุดท้ายของรายการ Innovative Wisdom แล้วดิฉันทิติวดีชัยวัฒน์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อุบัติเหตุตามท้องถนนเพราะว่ามันมีความเรื่องของความลื่นเวลาที่เราขับรถหรือว่าอาจจะมีเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึก

0: ในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ช่วงเวลา 9:30 น.จนถึง 10:00 น.เราอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าหลายๆท่านที่เคยฝากคำถามไว้ทางสุด22183975-7เดี๋ยวคงจะได้มาตอบกันนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารคุณฟังที่ฟังกันอยู่ทั้งทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วย Jula Radio Plus ถ้าเคยฝากคำถามไว้นะคะที่ทาง02-218-3975-7แล้วบังเอิญวันนี้ฟังแล้วแล้วอยากฝากคำถามอีกก็เบอร์เดิมของเรากันได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องที่หลายๆท่านนะคะก็เคยถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนี่แหละนะคะหรือบางท่านชอบบอกแบบนี้ว่าแพ้เครื่องบินนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเนาะว่าอาการแบบนี้นะคะเป็นอาการยังไงอาการที่ผู้ฟังอาจจะยังไม่เข้าใจและยังไม่มีวิธีรับมือเกี่ยวกับภาวะหูอื้อจากการขึ้นเครื่องบินซึ่งภาวะนี้ต้องบอกว่าอุ้มก็เป็นเหมือนกันนะแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็เคยมาบอกว่าเนี่ยลูกๆหลานๆนะคะจะพาไปเที่ยวในช่วงที่เราเนี่ยเกษียณอายุก็ไปไม่ได้เนี่ยฉันน่ะกลัวเครื่องบินเนี่ยหูอื้อเวลาหูอื้อก็จะปวดหูบางท่านเนี่ยแก้วหูแตกมีนะคะแบบมีอาการแบบแก้วหูบวมอะไรแบบนี้ดังนั้นในวันนี้เรามาเจาะลึกปัญหาเรื่องนี้กันคุณฟังคือต้องบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าช่วยเติมพลังให้กับชีวิตหลายๆท่านที่เคยเฝ้ารอว่าจะออกไปได้สัมผัสสถานที่ใหม่ๆพบเจอผู้คนและวัฒนธรรมเนาะและแถมยังได้เจอแบบหลากหลายประสบการณ์เราอยากจะไปดื่มด่ำแต่อาการแบบเนี้ยมันจะมาเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆที่น่ารำคาญเนี่ยสินะคะอันในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันนะคะผู้ฟังที่อยากที่จะรู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะวันนี้อุ๋มได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์เภสัชกรดร.วิรุณคงคติธรรมซึ่งท่านมาจากภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์ต้อนรับอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอุ๋มครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ทำความเข้าใจและรับมือกับภาวะหูอื้อจากการขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญของเรื่องก่อนนะคะว่าอาจารย์อยากที่จะมาคุยเรื่องนี้ในช่วงนี้เพราะอะไรคะ
3: คือจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้ก็หลายท่านนะครับก็อาจจะอยากเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยการโดยสารเดินเครื่องบินเนาะซึ่งผมว่ามันก็จะเป็นอาการที่สามารถพบได้ครับผมในช่วงที่บางคนก็อาจจะมีอาการหูอื้อได้ง่ายๆหลังจากที่เครื่องขึ้นหรือว่าเครื่องลงอะครับผมก็อาจจะมาให้คำแนะนำแล้วก็อาจจะบอกถึงข้อควรระวังแล้วก็เรื่องของการใช้ยาเบื้องต้นให้กับคุณผู้ฟังได้เล็กน้อยครับผมตอนนี
2: ้ได้เลยค่ะหลายๆท่านพอเวลาที่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปขึ้นเครื่องบินบางท่านก็จะมีอุปกรณ์ที่อุดหูอะไรพวกนี้เนาะเลยอยากจะทราบแบบนี้ค่ะอาจา

0: เหมือนว่าอาการเนี้ยจริงๆแล้วพอพูดถึงอาการนี้เหมือนจะน่ากลัวแต่บางคนก็ไม่เป็น
1: โอ้
0: อันนี้มันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์
1: คือต้องบอกก่อนครับคืออาการหูตาหูอื้อหรือว่าอาการที่มีอาการปวดหูครับผมมันจะมันเป็นศัพท์ทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเป็นภาวะอาการบาดเจ็บของหูจากความดันอากาศที่มันมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมอธิบายง่ายๆก็คือจริงๆในหูของเราเนี่ยครับมันจะมีท่ออยู่ท่อหนึ่งครับชื่อว่าท่อยูสเตเชียนนะครับมันก็คือท่อนี้จะมีความสำคัญในการช่วยในการปรับความดันระหว่างหูชั้นกลางของเรากับตัวหลังโพรงจมูกครับให้ความดันภายในหูเนี่ยมันมีความดันเท่ากับโลกภายนอกซึ่งโดยปกติท่อเนี่ยครับในคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติมันก็จะทำงานได้ปกติทั่วไปอะครับผมก็สามารถเปิดปิดได้ปกติทำให้การปรับความดันในหูของเราก็จะเท่ากับโลกภายนอกได้ปกติอาการหูอื้อก็จะหายไปได้อย่างรวดเร็วเนาะแต่ว่าอย่างที่บางคนนะครับอาจจะมีอาการมากกว่าคนปกติเนื่องจากบางทีตอนนั้นนะครับคนนั้นอาจจะมีภาวะเสี่ยงอย่างเช่นคนที่มีอาการภูมิแพ้บ่อยๆหรือว่าคนที่มีหวัดมีน้ำมูกมีภาวะจมูกอักเสบหรือว่าคนที่เป็นมีอาการไซนัสอักเสบหรือว่ามีอาการเรื้อรังนะครับก็ทำให้ท่อเนี้ยครับเกิดอาการบวมหรือว่าตีบตันขึ้นทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับผมซึ่งก็จะทำให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ครับมีอาการหูอื้อหรือว่าอาการปวดหูได้มากกว่าคนที่แข็งแรงหรือปกติทั่วไปครับผมคุณอุ๋มครับ
0: แล้วบางคนเนี่ยเป็นหนักมากถึงขั้นอักเสบนะแก้วหูอักเสบเนี่ยอย่างตัวอุ๋มมาเคยเป็นนะคะอันเนี้ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์
1: คือเท่าที่มีอาการอักเสบมากครับเพราะว่าบางทีตัวท่อเนี่ยครับมันตีบมากแล้วก็หลังจากที่เราลงเครื่องจังหวะที่ลงเครื่องครับมันจะเกิดภาวะสุญญากาศทำให้เหมือนมีการดูดของเยื่อแก้วหูเข้าไปทำให้เยื่อแก้วหูมันบุ๋มเข้าไปด้านในครับผมทำให้บางทีคนเราจะมีอาการแบบปวดหูมากแล้วก็มีอาการเยื่อแก้วหูอักเสบได้ซึ่งจริงๆตัวผมเองก็เคยเป็นเมื่อไม่นานมานี้จนช่วงสงกรานต์เนี่ยครับคุณหนุ่มครับเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเครื่องบ่อยก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่พอเหมือนเพิ่งจะช่วงปีนี้เลยก็พบเจอปัญหานี้ได้เหมือนกัน
0: มันเกี่ยวกับเรื่องของขนาดเครื่องบินหรือว่าความสูงหรืออะไรแบบเนี้ยเกี่ยวไหมคะหรือว่าเป็นที่ร่างกายของเราอย่างเดียวเลย
1: ส่วนมากจะเป็นจากที่ร่างกายของผู้ป่วยหรือว่าคนไข้มากกว่าครับเพราะว่าบางทีเราเครื่องคนละขนาดกันหรือว่าด้วยระดับความสูงไม่เท่ากันเนี่ยบางทีก็เป็นหรือว่าบางทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวที่ผู้ป่วยเองมีภาวะจากอาการเป็นหวัดมีน้ำมูกหรือว่ามีการติดเชื้อครับผมก็จะทำให้เกิดอาการหูอื้อหรือว่าการปวดหูขึ้นได้มากกว่าคนอื่นครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของการทำให้มันดีขึ้นนะเนาะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงตรงนี้นิดนึงคือในจังหวะเครื่องขึ้นกับลงเนี่ยค่ะหรือว่าช่วงบินปกติเนี่ยช่วงไหนที่มันจะทำให้มีอาการนี้มากกว่ากันเหรอคะ
1: อ๋อโอเคครับคือช่วงที่ทำให้มีอาการมากกว่าก็คือช่วงที่เครื่องขึ้นกับเครื่องลงอะครับผมโดยส่วนมากที่จะมีอาการมากที่สุดก็จะเป็นจังหวะที่เครื่องบินกำลังจะลดระดับความสูงลงเพื่อลงจอดครับเนื่องจากตอนที่เราเครื่องบินที่กำลังขึ้นนะครับตัวความดันมันก็จะค่อยๆลดลงตามระดับแล้วก็พอเครื่องบินเข้าสู่ภาวะปกติสมดุลนะครับความดันในหูเราก็จะปรับมาได้ปกติแต่ว่าจังหวะที่เครื่องบินกำลังจะลงจอดอย่างรวดเร็วเนี่ยครับมันจะลดระดับความสูงลงเร็วกว่าทำให้ความดันภายนอกครับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะมันก็จะทำให้ตัวหูของเราเนี่ยปรับความดันได้ค่อนข้างจะช้ากว่าตอนขึ้นเครื่องครับผมทำให้เราต้องระวังในช่วงของเครื่องบินที่กำลังจะลงครับ
0: นั่นแปลว่าถ้าในช่วงนั้นช่วงที่กำลังจะเดินทางอะเนาะเราเกิดเป็นหวัดหรือเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วหรือเป็นไซนัสอักเสบอยู่แล้วอย่างเงี้ยกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความเสี่ยงมากกว่าไหมคะอาจารย
1: ์มีความเสี่ยงมากกว่าแน่นอนครับคุณอุ๋มเพราะว่ากลุ่มคนที่มีอาการภูมิแพ้แล้วก็มีอาการแบบเป็นหวัดคัดจมูกอยู่แล้วครับตัวท่อยูสเตเชียนที่ผมได้อธิบายไปพวกนี้มันก็จะมีอาการอักเสบแล้วก็มีอาการตีบมากกว่าคนอื่นทำให้การปรับความดันในหูเนี่ยอาจจะทำได้ช้าหรือว่า าจจะทำได้ไม่เต็มที่

0: กับคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติครับ
1: งั้นเราพกพวกยาพ่นจมูกหรือยาลดอัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยก่อนขึ้นเครื่องนี่ช่วยได้ไหมคะอาจารย์พ่น
0: ได้ครับก็คือตัวยาที่ผมจะแนะนำจากที่ไปใช้รักษาอาการหรือว่าป้องกันอาการพวกนี้ครับก็คือสำหรับคนที่มีพวกอาการภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับมีน้ำมูกไหลจากอาการภูมิแพ้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทานยารับประทานยาแก้แพ้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วได้ปกตินะครับส่วนยาที่ช่วยในการลดอาการอักเสบหรือว่าลดอาการคัดจมูกอะครับผมมันก็จะมีอยู่สองรูปแบบแบบแรกก็คือจะเป็นแบบยาพ่นจมูกครับลดอาการคัดจมูกเนาะอย่างเช่นพวกตัวยาออกซิเมทาโซลีนเนาะก็จะออกฤทธิ์แบบเฉพาะที่ทําให้ตัวอาการคัดจมูกหรือว่าตัวท่อที่มันอักเสบอยู่ครับมันสามารถลดอาการบวมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นทําให้ตัวจมูกเราครับรู้สึกโล่งขึ้นส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวยาที่เป็นชนิดรับประทานนะครับก็เป็นชนิดตัวยาเช่นพวกสูตรเอฟริดีนเนาะก็จะออกฤทธิ์แบบเดียวกันครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูดซึมนิดนึงเพื่อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็แต่ว่าตัวยารับประทานเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือมันจะสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนานกว่าตัวแบบรูปแบบยาพ่นครับ
1: กินยาปุ๊บนี่รับประกันได้ไหมคะอาจารย์ว่าจะไม่เกิดอาการนะคะเพราะหลายๆท่านกลัวมากเลยอ่ะ
0: ครับผมคือต้องบอกว่าบางทีตอนพ่นยาหรือว่าทานยาไปแล้วครับในแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับบางทีพ่นแล้วหรือว่าทานยาแล้วก็จะป้องกันหรือว่าหายจากอาการนี้ได้เลยหรือว่าบางคนพ่นแล้วหรือทานยาแล้วก็อาจจะไม่ได้หายขาดหรือว่าอาจจะหายชั่วคราวอะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจจะไม่ดีขึ้นเลยก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภาวะที่อยู่ในตัวท่อยูเซเชียนที่บอกไปครับว่ามันจะสามารถเปิดปิดได้ปกติแล้วก็สามารถปรับความดันของหูเราได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าตัวยาก็จะสามารถช่วยลดอาการพวกนี้ได้ระดับหนึ่งครับ
1: แล้วพวกกันเคี้ยวหมากฝรั่งบางท่านบอกว่าช่วยได้หรือแม้แต่การนอนหลับบนเครื่องบินการใส่หูฟังอย่างเงี้ยพวกเนี้ยช่วยได้ไหมคะอาจารย์
0: คือต้องบอกว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าการพวกกลืนน้ำลายอะครับบ่อยๆพวกนี้มันก็เหมือนเป็นการเพิ่มการทำงานของท่อยูเซเชียนที่บอกไปครับผมทำให้มันมีอาการมีการเปิดปิดได้บ่อยๆก็เหมือนเป็นช่วยในการปรับความดันของหูเรากับภายนอกได้ดีขึ้นเหมือนกันส่วนที่ใส่หูฟังหรือว่าที่นอนหลับบนเครื่องครับก็ทำได้ครับแต่ว่าผมจะแนะนำว่าให้ทำในเฉพาะตอนที่เครื่องมันอยู่ในภาวะสมดุลเรียบร้อยแล้วเราไม่ควรจะนอนหลับหรือว่าในขณะที่เครื่องขึ้นหรือเครื่องลงครับเพราะว่ามันจะลดการทํางานของตัวท่อที่ช่วยปรับความดันในหูเราลงมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการหูอื้อได้ง่ายขึ้น
1: กำลังพูดถึงวิธีเบื้องต้นเนาะในการที่ถ้าผู้ฟังไม่แน่ใจว่ายาช่วยได้หรือเปล่าหรือบางท่านลองแล้วยาช่วยไม่ได้ก็ลองดูนะคะมีอีกหลายวิธีเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ช่วยได้อะค่ะ
0: ใช่ครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือวิธีง่ายๆก็คือกลืนน้ำลายหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งเนาะที่คนทั่วไปเขาก็ทํากันแล้วก็สามารถทําให้อาการหูอื้อเนี่ยมันดีขึ้นได้ครับหรือว่าวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นบางคนก็จะแบบบอกว่าการหาวเนี่ยการหาวก็ช่วยได้ครับเพราะว่ามันจะสามารถช่วยเปิดการทํางานของท่อนี้ได้ดีขึ้นหรือว่าอีกวิธีหนึ่งครับที่มีคนแนะนําก็คือบอกว่าเป็นที่เป็นศัพท์เฉพาะที่เรียกว่าตัวของวาซาว่าครับก็คือเป็นการเราเอามือบีบจมูกไว้แล้วก็ปิดปากแล้วก็ทําการเหมือนคล้ายๆกับการสั่งน้ำมูกเบาๆนะครับผมเพื่อให้ลมที่อยู่ในหูเนี่ยไปเปิดตัวท่อเนี้ยให้ออกเราก็จะได้ยินเสียงแบบป๊อปออกมาเบาๆในหูพวกนี้ก็จะทำให้เหมือนแบบเปิดการทํางานของท่อนี้ขึ้นทําให้เหมือนรู้สึกโล่งในหูมากขึ้นครับผม
1: เอาละค่ะการท่องเที่ยวนะคะสำคัญนะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้นี่โอ้หมดสนุกเลยแล้วสมมตินะคะสมมติว่ามีอาการไปแล้วล่ะอะไรก็ช่วยไม่ได้เนี่ยนะคะแบบไหนถึงควรไปหาแพทย์หรือว่าเราปล่อยให้หายเองนะคะอาจารย์
0: คือต้องเรียนตามนี้ว่าอาการหูอื้อหรือว่าการปวดหูในแต่ละท่านนะครับอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าบางทีก็มีคนมีปวดมากปวดน้อยหรือว่าแบบมันมีอาการอยู่นานหรือว่าไม่นานมากซึ่งโดยปกติอาการหูอื้อหรือการปวดหัวจากการขึ้นเครื่องครับมันก็จะสามารถหายได้เองในแบบไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าบางทีก็เป็นอยู่ประมาณ1-2 วันก็สามารถหายได้เองได้ครับ

0: แต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังบางท่านนะครับมีอาการยาวนานมากกว่าหรือว่ามีอาการปวดหูอย่างมากเนาะปวดหูรุนแรงจนทนไม่ไหวอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบได้ยินเสียงผิดปกติได้ยินเสียงวิ้งวิ้งหรือว่าเราได้รับการได้ยินที่ลดลงผิดปกติชัดเจนนะครับผมหรือว่าพอลงจากเครื่องแล้วมีน้ําใสๆหรือว่ามีเลือดออกไหลจากหูพวกเนี้ยครับก็แสดงว่ามันจะอาจจะเกิดจากเยื่อแก้หูมีอาการฉีกขาดได้หรือว่ามีอาการแบบบ้านหมุนเวียนหัวทรงตัวไม่ได้อย่างเงี้ยครับพวกอาการรุนแรงเหล่านี้ครับผมก็แนะนําให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุจากอาการปวดหูหรือหูอื้อจากการขึ้นเครื่องหรือลงเครื่องบินได้ครับผม
1: เอาละค่ะกำลังพูดคุยเรื่องอาการหูอื้อเมื่อเวลาที่ผู้ฟังจะต้องขึ้นเครื่องบินหรือว่าไปในที่ที่สูงนะคะคือหลายๆท่านเนี่ยที่เคยมาฝากคำถามไว้ทาง022183975-7เคยมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าเอ้ยไปปีนเขาก็บ่อยนะแต่ว่าไม่เป็นนะแต่พอขึ้นเครื่องนี่เป็นนะคะอันนี้มันต่างกันเนาะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าบางทีเราขึ้นเขาแล้วก็เหมือนเราค่อยๆเดินขึ้นไปเนาะหูเราก็จะเหมือนค่อยๆปรับความดันให้เท่ากับตัวยอดเขาที่เราค่อยๆเดินขึ้นไปครับแต่ว่าในเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนาะเครื่องบินเขาก็จะแบบใช้ความเร็วในการไต่ระดับขึ้นแล้วก็ลดระดับลงอะครับผมบางทีหูเรามันปรับความดันไม่ทันมันก็จะเกิดอาการหูอื้อได้ง่ายกว่า
1: อืมค่ะมีผู้ฟังนะคะบอกว่าหลายๆท่านนะคะที่เคยไปแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้เนี่ยถ้าใส่หูฟังตัดเสียงรบกวนเนี้ยช่วยได้ไหมคะอาจารย
0: ์ฟังตัดเสียงรบกวนใช่ไหมครับคือ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นหูฟังตัดเสียงอาจจะเป็นรูปแบบก็อาจจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยครับผมแต่ว่ามันจริงมันจะมีตัวหูฟังพวกชนิดพิเศษที่มีตัวกรองที่สามารถปรับความดันในหูค่อยๆปรับความดันในหูครับผมก็เรียกว่าเป็นที่อุดหูสําหรับตัวขึ้นเครื่องบินนะครับหรือว่า Earplug for Flying พวกนี้วันก็จะมีตัวกรองอากาศที่ช่วยปรับความดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันที่ช้าลงครับหูเราก็จะแบบช่วยปรับตัวได้ดีขึ้นมากกว่า
1: อาจารย์พูดเรื่องนี้ดีมากเลยค่ะมีคุณฟังเคยฝากถามอุ่มไว้นะคะนึกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวปลั๊กเอียร์ที่อาจารย์พูดถึงนะคะพอเวลาผู้เฒ่าผู้แก่ของเรานะคะขึ้นเครื่องเนี่ยก็จะงงในเรื่องของการใส่นะมันจะต้องลึกแค่ไหนคะอาจารย
0: ์จริงๆมันจะมีตัวจริงๆก็ใส่ให้มันพอดีกับตัวช่องหรือว่ารูหูของคนใส่ได้เลยปกติอะครับเพราะว่ามันจะมีตัวขนาดที่มันพอดีกับช่องหรือว่ารูหูของเราอยู่แล้วปกติอาจจะไม่ต้องใส่ลึกมากครับผมก็คือใส่ให้มันพอดีกับใบหูของเรามากกว่าเพราะว่าบางทีคนอาจจะเข้าใจว่าอาจจะต้องยัดเข้าไปให้แบบลึกๆหน่อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็กลัวกันนะคะคือพอเป็นเรื่องหูเรื่องตาเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าไอ้มันเปราะบางอ่ะเนาะก็เข้าใจได้นะคะอีกเรื่องนึงการดื่มน้ำบ่อยๆช่วยได้ไหมคะแล้วต้องเป็นน้ำแบบไหนดีคะอาจารย
0: ์ก็โดยปกติก็คือสามารถจิบน้ำปกติได้ครับผมก็คือจิบน้ำเรื่อยๆบ่อยๆได้เลยหรือว่าทานน้ำปกติได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีพวกอาการที่บอกมีเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลครับผมหรือเป็นไซนัสอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ทานเป็นน้ำอุ่นก็จะดีกว่าก็จะช่วยให้หายใจได้ลงขึ้นจมูกลงขึ้นนะครับ
1: ถึงความเชื่อนี้บ้างนะคะบางบ้านเนี่ยบอกมาบอกว่าเวลาเดินทางอ่ะนะปลอดภัยที่สุดไม่ใช่เครื่องบินหรอกเสียเวลาหน่อยนะคะเพราะว่าการเดินทางโดยเครื่องบินบ่อยๆจะทำให้หูเสื่อมบางทีมีความเชื่อแบบนี้ด้วยนะคะอาจารย์คิดเห็นยังไงคะตรงนี
0: ้โอ้หูเสื่อมใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นลักษณะของหูอื้อบ่อยๆอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะมีอาจจะทำให้เกิดภาวะฉีกขาดของเยื่อแก้วหูได้ครับผมหรือว่าถ้าเป็นบ่อยๆหรือว่าเป็นนานๆบางทีทำให้การได้ยินของผู้ป่วยเนี่ยลดลงครับผมก็อาจจะมีผลต่อภาวะหูเสื่อมได้เช่นกันครับผมอันนี้ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะจากแพทย์ทางด้านหูโดยเฉพาะอีกทีหนึ่งครับผม
1: มีหูฟังนะคะที่อายุมากแล้วนะคะบางท่านนะคะก็มีลูกๆหลานๆเนาะซื้อเครื่องช่วยฟังให้แล้วก็ใส่เป็นประจำอ่ะนะเวลาที่

0: ที่จะต้องไปท่องเที่ยวตรงนี้ต้องระวังอะไรพิเศษไหมถ้าต้องขึ้นเครื่องบินนะคะอาจารย์
1: ตัวเป็น
0: เคร
1: กล
0: ื
1: ุ่
0: ่
1: ม
0: อ
1: ไ
0: ง
1: หนน
0: ช
1: ะ
0: ่
1: คว ร
0: ย
1: ับ
0: ฟัง
1: อ๋
0: เ
1: อ
0: ครื
1: เ
0: ่
1: ค
0: อ
1: ร
0: ง
1: ื่อง
0: ช่
1: ช
0: ว
1: ่
0: ย
1: วย
0: ฟ
1: ฟ
0: ั
1: ัง ง
0: ของคนแก่ใช่ค่ะ
1: ครับจริงๆเครื่องช่วยฟังสามารถใส่ได้ปกติเลยครับสำหรับคนแก่หรือว่าคนที่มีความผิดปกติทางการได้ยินนะครับผมสามารถใส่ได้ตามปกติได้เลย
0: แต่ว่าจะมาทดแทนตัวที่เราใช้ป้องกันหูอื้อไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับไม่ได้ครับมันจะเป็นคนละแบบกัน
0: ถ้าหากว่ากลัวว่าจะหูอื้ออย่างน้อยเวลาขึ้นเครื่องบินอาจจะต้องถอดเครื่องช่วยฟังออกก่อนนะคะอาจารย์แล้วก็ใส่เป็นตัวอุปกรณ์ที่อยากจะให้ช่วยลดอาการตรงนี้นะคะเอาละค่ะมาถึงเรื่องของการรักษาก็แล้วกันนะคะเวลาที่ถ้าเกิดอาการแล้วต้องไปหาคุณหมอนะคะจะมีวิธีในการรักษายังไงบ้างคะอาจารย์
1: คือเบื้องต้นนะครับคุณหมอเขาก็จะตรวจวินิจฉัยในในหูก่อนนะครับผมว่ามีอาการอักเสบหรือมีภาวะเยื่อแก้วหูฉีกขาดหรือเปล่าครับผมถ้าแบบไม่ได้มีอาการมากหรือว่าเยื่อแก้วหูไม่ได้ฉีกขาดปกติคุณหมอก็จะให้ยามารับประทานก็คือตัวที่ผมบอกไปก็คือพวกที่ช่วยในการลดอาการคัดจมูกลดช่วยหดหลอดเลือดนะครับพวกนี้ก็จะทําให้หูของเราเนี่ยช่วยปรับความดันออกมาได้ปกติมากขึ้นหรือว่าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดมากรุนแรงเนาะเขาก็จะสั่งยาเป็นพวกยาแก้ปวดอย่างเช่นพวกพาราเซตามอลหรือว่าพวกไอบูโปรเฟนที่เป็นยาลดอาการปวดอักเสบนะครับผมก็เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการปวดได้
0: อาจารย์ก็จะมีแค่พวกนี้นะคะที่เราคุ้นเคยกันเนาะ
1: ใช
0: ใน
1: ่
0: กา
1: ใช
0: ร
1: ่
0: ช
1: ครั
0: ่
1: บ
0: วย
1: เพราะว่า
0: เค
1: ถ้าย เกิ
0: ม
1: ด
0: ี
1: ว่ามีอาการที่รุนแรงกว่านั้นอาจจะต้องต้องดูเป็นรายๆไปอย่างเช่นอาจจะมีเพราะว่าเยื่อแก้วหูฉีกขาดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่รุนแรงกว่านั้นนะครับผมแพทย์คุณหมอเขาก็จะมีอาการพิจารณาว่าต้องมีการผ่าตัดไหมต้องมีการรักษาอะไรเป็นพิเศษอีกรอบหนึ่ง
0: นี่แหละค่ะเรื่องใหญ่เลยแค่ไปเที่ยวครั้งเดียวเอาบางท่านบอกว่าเอ้ยต้องไปผ่าหูต้องโน่นนี่นั่นนะคะคือเคยมีไหมคะกรณีที่แบบหูอื้อจนกระทั่งสูญเสียการได้ยินไปอาจจะชั่วคราวอ่ะเนาะแต่ก็เคยมีบ้างไหม
1: ใช
0: คะ
1: ่
0: อาจารย์
1: อาจจะชั่วคราวก็คงมีครับเป็นบางเคสแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นแค่แบบหูอื้อระยะเวลาหนึ่งการได้ยินลดลงครับผมพวกนี้ก็จะบ่อยกว่าอาจจะเป็นเคสพิเศษจริง
0: ค่ะแล้วหากมีอาการหูอื้อบ่อยๆค่ะอาจารย์แม้จะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินแล้วอันนี้ควรสงสัยไหมคะว่าเราน่าจะมีอย่างอื่นที่อาจจะรบกวนชีวิตของเราด้วยที่เป็นโรคอื่น
1: อ๋อมีครับคือจริงๆอาการหูอื้อเนี่ยในถ้าเราอยู่บนพื้นปกติที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินนะครับมันก็จะมีหลากหลายสาเหตุเช่นมันอาจจะมีภาวะมีน้ําในหูหรือเปล่าหรือว่ามีอาการเขาเรียกว่าตัวน้ําในหูไม่เท่ากันนะผมบางทีก็จะทำให้เกิดอาการหูอื้อขึ้นได้หรือว่ามีตัวเราไปเอาไม้ไปแยงหูบ่อยๆหรือว่าไปมีแมลงหรือว่าตัวอะไรเข้าไปในหูครับผมบางทีก็จะทําให้เกิดอาการหูอื้อได้พวกนี้ก็ต้องมีการติดตามหรือว่าไปพบแพทย์ให้แพทย์ทางเฉพาะทางด้านหูคอจมูกครับช่วยตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
0: อ่ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มาคุยให้ฟังเนาะบอกว่าอาการหูอื้อนะคะบางทีเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะบางทีหายช้าด้วยนะคะเราไปหาคุณหมอเนี่ยนะคะบางท่านโดนดูดขี้หูด้วยนะคะซึ่งบางทีก็ไม่ชอบตรงนั้นก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะดังนั้นเนี่ยให้อาจารย์พูดถึงก่อนดีกว่าเนาะว่าท้ายนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะฝากถึงเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณเตือนว่าจะต้องรีบไปพบแพทย์ไหมถ้ามีอาการเหล่านี้หรือว่ายาที่ต้องติดไว้เลยเพราะบางท่านก็เดินทางบ่อยด้วยนะคะมีอะไรบ้างเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือสําหรับผู้ที่เดินทางบ่อยหรือว่าผู้ที่มีสูงอายุนะครับก็คือเราก็ควรป้องกันตัวเองก่อนนะครับผมก็คืออย่างแรกก็คืออย่าให้อย่าให้เป็นหวัดเนาะหรือว่าอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอครับผมเพราะว่าเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยภูมิคุ้มกันต้านทานของเราก็จะลดลงหรือว่าอาจจะทําให้เกิดอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลได้ครับผมพวกนี้แล้วก็เวลาคนที่เป็นภูมิแพ้บ่อยๆก็เราควรจะต้องพกแบบยาแก้แพ้ที่เราทานอยู่แล้วปกติครับขึ้นเครื่องไปด้วยเนาะหรือว่า คนที่คิดว่าจะมีอาการพวกอาการหูอื้อหรืออาการปวดหัวอยู่เวลาเราขึ้นเครื่องหรือลงเครื่องครับแล้วก็จะติดพวกยาพ่นจมูกตามที่ผมบอกไปคือยาพ่นจมูกลดอาการคัดจมูกหรือว่าให้พ่นก่อนขึ้นเครื่องประมาณสัก10-30 นาทีนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น

0: ดร.วิรุณคงคติธรรมขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังครับขอบคุณคุณอุ่มครับ
0: หมดเวลาของคลินิก100.5วันนี้ลงแล้วนะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะได้ทำความเข้าใจแล้วก็รับมือกับภาวะหูอื้อจากการขึ้นเครื่องบินตลอดรายการนี้นะคะเราได้เรียนรู้ว่าการดูแลสุขภาพระหว่างการเดินทางแหมเป็นสิ่งสำคัญเลยเนาะไม่แพ้เรื่องของการวางแผนท่องเที่ยวเลยเราแม้แต่อาการหูอื้อนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะแม้แต่เรื่องนิดหน่อยแค่นี้นะคะแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะบางทีอย่างที่อาจารย์บอกนะคะบางทีอาจจะขยับไปถึงเรื่องของการผ่าตัดก็ได้ถ้าเราไม่ได้ป้องกันกันไว้ก่อนการท่องเที่ยวที่ดีไม่ได้หมายถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงสุขภาพที่ดีพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยค่ะขออวยพรให้ผู้ฟังในช่วงนี้ถ้าหากว่าจะต้องเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับอุ่มเนาะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะคุยกับคุณรันค่ะจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกัน9:30 น.ถึง10:00 น.กับรายการคลินิก100.5นะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: คลินิก100.5เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช

0: 2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: คูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวความประทับใจที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอาราดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะนำพาเอาเรื่องราวความสุขความประทับใจมาแบ่งปันคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปเก็บเห็ดกันดีกว่าค่ะไปดูฟาร์มเห็ดกันนะคะวันนี้จะชวนไปฟาร์มเห็ดที่จังหวัดชัยนาทค่ะนะคะน่าสนใจอย่างไรนะคะเราไปติดตามกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาที่ฟาร์มเห็ดจังหวัดชัยนาทสบายดีฟาร์มนะคะชื่อนี้จริงๆชื่อสบายดีฟาร์มนะคะฟาร์มเห็ดสบายดีฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มเห็ด นะของเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะที่เขาเรียกกันว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นั่นเองนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณโสพลบุญธรรมหรือว่าคุณจ๊ะนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสบายดีฟาร์มเกษตรจำกัดยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดชัยนาทค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๊ะคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: คุณจ๊ะโสพลนะคะ
3: นะผม
2: ไม่ใช่คุณจ๊ะนงพนีนะ
3: ไม่ใช่ครับ
2: ให้คุณจ้าช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงรวมถึงแนะนำฟาร์มเห็ดสบายดีฟาร์มให้ได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะทำไมต้องเป็นฟาร์มเห็ดแล้วทำไมต้องเป็นสบายดีฟาร์มคะคุณจ้า
3: ครับผมผมนะครับโสพลบุญธรรมนะครับชื่อเล่นชื่อจ้านะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดชัยนาทปี2565นะครับก็จุดเริ่มต้นของฟาร์มเห็ดนะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเนี่ยเรียนจบปริญญาโทนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนั้นคือเรียนจบแล้วเนี่ยอยากกลับมาอยู่ที่บ้านครับก็คืออยากมาลงหลักปักฐานอยู่บ้านครับแล้วก็เลยมองหาว่าเราเนี่ยจะสามารถทำอะไรที่สร้างเป็นอาชีพที่อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวได้อยู่กับแม่กับพ่อด้วยนะครับคือตอนนั้นแม่ผมมีปัญหาเรื่องของสุขภาพครับก็คือเป็นกระดูกทับเส้นครับก็จะเดินเหินลำบากครับเราครับผมเราก็เลยคิดว่าเราอยากกลับมาดูแลท่านด้วยครับครับก็เลยมุ่งหน้าจากเชียงใหม่นะครับกลับมาที่ชัยนาทเลยไม่ได้หางานทำไม่ได้สมัครงานที่ไหนเลยครับก็กลับครับผมก็คือกลับมาก็เราก็มาดูศักยภาพของพื้นที่เราว่าเราจะทำอะไรได้บ้างคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าผมอะลึกๆครับผมมีแนวคิดว่าผมอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองด้วยครับ
2: ก็เลยครับผมจบอะไรมา
3: ผมจบปริญญาตรีสาขาพืชศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุราชมงคลสุวรรณภูมิที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเรียนจบเกษตรโดยตรงครับครับผมหลังจากนั้นก็ไปเรียนปริญญาโทนะครับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคร
2: ับผมก็ตรงสายเนาะคือมุ่งไปทางเกษตรเลย
3: ใช่ครับเราก็เลยมองว่าหนึ่งคือเราอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองใช่ไหมครับเราอยากมีธุรกิจของตัวเองเราก็ใช้พื้นฐานทางด้านเกษตรของเราเนี่ยครับก็คือพูดง่ายๆคือเอาเกษตรมาสร้างเป็นธุรกิจครับแนวคิดนะณเวลานั้นนะครับเอาเกษตรมาสร้างเป็นธุรกิจแล้วเราก็กลับมาเราก็มองว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างครับผมก็มาพบ
2: ครับ
3: ผมก็มาพบว่า
2: เรามีต้นทุนอยู่ใช่ไหมคุณจ๊ะ
3: ใช่ครับผมต้นทุนของผมก็คือความรู้ทางด้านเกษตรครับ
2: แล้วเรามีพื้นที่อยู่แล้วด้วยไหมคะ
3: ได้ตัวเรื่องของพื้นที่เนี่ยมันคือข้อจำกัดซึ่งตอนแรกผมกลับมาผมก็มองหาอยากทำหลายอย่างแต่ว่าในกิจกรรมเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้น้ำเยอะใช้ทรัพยากรเยอะนะครับครับบ้านผมเนี่ยรวมพื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัยด้วยเนี่ยมีพื้นที่อยู่แค่1ไร่2งานเท่านั้นเองครับ
2: โอ้ไร่ครึ่งโดยประมาณนะ
3: ครับคือใช่ครับ
2: คือถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กถ้าเราจะทำเป็นธุรกิจการเกษตรใช่ไหมธุรกิจภาคการเกษตรใช่ไหม
3: ถูกต้องครับผมใช่ครับใช่ครับถือว่าเล็กมากๆถ้าเราจะไปปลูกพืชหรือว่าทำเป็นแปลงผักหรือว่าจะทำเป็นโรงเรือนปลูกผักปลูกไม้ผลอย่างเงี้ยครับมันจะไม่พอแน่ครับใช่ครับเมื่อเราเห็นปัจจัยจำกัดแล้วเนี่ยเราก็เลยมองคือผมก็พยายามศึกษาครับแล้วก็ไปอบรมนะครับก็พอดีได้อบรมเรื่องของการทำเห็ดครับพอทำเห็ดปุ๊บเราก็เริ่มมองว่าเอ้ยทำเห็ดเนี่ยมันใช้พื้นที่แค่นิดเดียวก็สามารถทำได้แล้วครับหนึ่งคือพื้นที่น้อยสองคือใช้น้ำน้อยด้วยครับใช่ครับเห็ดไม่เห็ดจะใช้น้ำน้อยกว่าพืชทั่วไปครับ
2: ค่ะเนาะอันนี้คือด้วยความที่ว่าคุณจ้าเองเนี่ยเรียนสายพืชมาตลอดแล้วเรียนสายเกษตรมาตั้งแต่แรกเลย
3: ใช่ครับ
2: มีแรงบันดาลใจหรือความฝันอะไรยังไงตั้งแต่เริ่มเลือกเส้นทางที่เรียนเกษตรเรียนพืชสวนต่างๆพวกนี้คะ
3: ถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจนะครับผมเริ่มต้นจากว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยทำงานอยู่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านครับ
2: คือด้วยงานของคุณพ่อของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของเราเนาะ
3: คือเราเติบโตมาวิ่งเล่นอยู่ในศูนย์วิจัยข้าวมาตั้งแต่เด็กครับก็คือคลุกคลีกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดครับผมอยู่ในแปลง ซึ่งเป็นแปลงทดลองอยู่กับแปลงนาข้าวอะไรเงี้ยครับผมเลือกเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมเลือกเรียนทางด้านข้าวเลยนะครับก็คือเจาะจงทางด้านข้าวเลยแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทก็เจาะจงทางด้านข้าวเลยครับแล้วก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยครับจากกำแพงแสนนะครับก็คือได้ทุนในการทำวิจัยด้วยครับตอนนั้นนะครับตอนเรียนครับ
2: คือมีความสนใจตรงนี้อยู่แล้วเพราะเราเกิดเติบโตมาและเห็นตรงนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวอยู่แล้วด้วยเนาะคือมีความผูกพันด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เลยมองมาในเรื่องนี้แต่เราค่อนไปทางในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตรใช่ไหมคะนะสิ่งที่เรียน
3: ก็คือพอเราเริ่มต้นทำฟาร์มเนี่ยครับเราก็ก็คือมองแผนเลยว่าเราจะวางแผนฟาร์มเรายังไงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการทำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับมาใช้ในการช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตของเรารวมถึงคุณภาพด้วยนะครับซึ่งเราก็ทำมาเริ่มวางแผนมาแต่ต้นเลยแต่ผมบอกว่าผมมาคิดตอนนั้นคิดค่อนข้างใหญ่แต่เราเริ่มต้นทำจากจุดเล็กๆครับคือวางแผนไว้เนี่ยเรามองภาพไปเลยว่าจากจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยกี่ปีเราจะเติบโตไปยังไงครับแต่เราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับผมใช้เงินทุนเริ่มต้นในการทดลองเพาะเห็ดเนี่ยหลักพันบาทประมาณ 4,000 5,000 บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ข้างๆใช้พื้นที่ข้างๆบ้านเนี่ยนะครับเป็นติ่งเค้าเรียกว่าเป็นห้องทดลองก่อนนะครับว่าเราจะเพาะมันได้มั้ยแล้วมันจะขายได้มั้ยปรากฏว่าพอผมทดลองในชุดเล็กๆนะครับใช้เงินทุนประมาณไม่เกิน 5,000 บาทนะครับเห็ดผมขายดีครับก็คือในคนในชุมชนเนี่ยก็คือตอบรับดีมากเลยเราก็เลยมองว่าเอ้ยถ้ามาแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็คือมีลูกค้าแล้วครับก็เลยขยับขยายมาเรื่อยๆครับผม
2: สิ่งหนึ่งที่ฟังจากคุณจ้าเล่าตั้งแต่ต้นมาแล้วรู้สึกนึกภาพตามเนาะ
3: ครับ
2: แล้วเห็นตามที่คุณจ้าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือว่าการเป็นนักเรียนนักศึกษาเส้นทางสายเรื่องของพืชเรื่องของเทคโนโลยีที่คุณจ๊ะเรียนมาเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของตัวคุณจ๊ะเองเนาะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ในส่วนของตัวคุณจ๊ะเองเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยคือการเรียนรู้ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเป็นการบ่มเพาะสอนให้คุณจ๊ะคิดอย่างเป็นระบบนะว่าเราวางแผนของเราไว้แบบเนี้ยเราจะทำอย่างเนี้ยมันจะต้องมีก้าวที่1 2 3 4 5เนาะคุณจ๊ะเนาะมันจะต้องมีเริ่มต้นมันจะต้องมีการดูว่าทำได้ไหมทำตรงเนี้ยจะทำยังไงมีความพร้อมในด้านต่างๆไหมพื้นที่พอไหมน้ำพอหรือเปล่าเพราะว่าคุณจ๊ะมุ่งไปเรื่องการเกษตรอย่างเดียวเลยเนาะจะเป็นธุรกิจภาคการเกษตรว่างั้นเถอะแต่ทีเนี้ยมันจะใหญ่โตแค่ไหนก็ย้อนกลับมาดูอีกว่าคือหนึ่งอยากกลับไปทำที่บ้านตัวเองไม่ได้อยากทำที่อื่นด้วยนะ
3: อ
2: ยากกลับไปทำที่บ้านตัวเองไม่ได้อยากจะไปเป็นลูกน้องใครไม่ได้อยากจะไปทำในพื้นที่อื่นแต่อยากจะกลับมาทำในพื้นที่ของบ้านตัวเองเพราะว่าอยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่บ้านของตัวเองให้ได้คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งตรงเลยแหละเรียนจบมุ่งตรงกลับบ้านเลยจะทำสิ่งนี้ประกอบกับว่าไม่ได้หยุดที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคือปริญญาก็ส่วนปริญญาเนาะแต่ว่าในการอบรมวิชาการความรู้ทักษะศักยภาพอื่นๆเนี่ยนอกห้องเรียนมันมีเยอะมากเลยเนาะคุณจ้าเนาะซึ่งคุณจ้าเองก็ไปอบรมเรื่องเห็ดเรื่องเพาะเห็ดและเห็นว่ามันเหมาะกับพื้นที่ที่บ้านซึ่งพื้นที่เรามีแค่ประมาณไร่ครึ่งเพราะเหตุใช้พื้นที่น้อยใช้น้ำน้อยแล้วก็เริ่มมาทดลองจากจุดเล็กๆก่อนทดลองจากพื้นที่เล็กๆข้างบ้านแล้วก็เริ่มทำการขายซึ่งตรงเนี้ยพอฟังแล้วรู้สึกว่าอ๋อยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่เขาต้องคิดกันแบบนี้ใช่ไหม
3: ค
2: ือต้องรู้ด้วยว่าทำแล้วเนี่ยจะไปขายใครขายที่ไหนขายยังไงขายได้หรือเปล่าใช่ไหมคุณจ๊ะ
3: คือ
2: ไม่งั้นได้แต่ผลิตได้แต่ปลูกออกมาคือปลูกออกมาผลิตมาและขายใครล่ะขายยังไงล่ะพอขายไม่ได้ก็คือยังไงทุนโจมเหรอไปต่อไม่ได้เหรอหรือว่ายังไงต้องล้มเลิกไปปลูกอย่างอื่นใหม่ไหมแต่ของคุณจ๊ะนี่คือเริ่มจากที่เล็กๆก่อน ช้เงินเท่าที่ตัวเองมีแรงไหวก็คือไปอบรมอันนี้แล้วเฮ้ยมันได้กับนะมันได้กับพื้นที่บ้านเราเอาลองมาทำดูแบ่งพื้นที่เล็กๆในข้างบ้านลองทำด้วยเงินประมาณ 4-5,000 บาทที่เราพอที่จะจ่ายไหวทดลองไหวทำเสร็จก็ลองขายในชุมชนนั่นแหละแล้วปรากฏว่าคนในชุมชนเสียงตอบรับดีอุดหนุนกันใหญ่เลยก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อถ้าเพราะเหตุแบบนี้มีคนซื้อนะคนในชุมชนซื้อแน่ๆแล้วเลยคิดว่าถ้าขยายเพิ่มมันก็จะได้เพิ่มอีกอันนี้เป็นกระบวนการทางความคิดที่ได้มาจากตอนเรียนปริญญาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเรามาเสาะหาเพิ่มเติมข้างนอกด้วยยังไงคะคุณจ๊ะ
3: ครับคือส่วนหนึ่งก็ด้วยครับเพราะว่าตอนที่ช่วงที่เราใกล้จะจบเนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะมาทางนี้ใช่ไหมครับก็ต้องแบบไปศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้จากนิตยสารหรือว่าบทความต่างๆที่นักธุรกิจหรือว่าคนที่เขาเป็นสตาร์ทอัพนี่แหละครับที่เขาแบบเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ย
2: ก่อนเรา
3: ใช่ครับก็คือศึกษาแนวคิดจากคนเหล่านี้นะครับแล้วก็มันก็ติดตัวมาว่าเป็นแนวคิดติดตัวมาเมื่อเรามาลงมือทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็มาช่วยปรับความคิดเราว่าเราทำแบบนี้เราจะต้องมีอะไรเข้ามาช่วยเสริมหรือว่าเราจะต้องปรับในเรื่องของกระบวนการคิดยังไงครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่สำคัญคือจุดเริ่มต้นจริงๆเกิดจากผมเนี่ยตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมไปนั่งขายของถนนคนเดินที่เชียงใหม่ครับจะมีโซนที่แบบที่เขาให้ปูพื้นขายกับถนนเนี่ยเป็นโซนของนักศึกษาครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของการที่เราค้นหาตัวเองว่าเราอยากค้าขายอยากทำธุรกิจครับแล้วพอเราได้พบแนวคิดเราก็มาศึกษาการทำธุรกิจจากคนอื่นๆครับจากการอ่านบทความจากนิตยสารจากโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เลยพอถึงเวลาที่เราจะลงมือทำสิ่งเหล่านี้มันก็มาช่วยทำให้เราเนี่ยคิดแต่ว่าคือด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์นะครับมันก็ไม่ได้ถูกไปทุกอย่างนะครับมันก็มีผิดพลาดมีล้มเหลวมีลองผิดลองถูกบ้างใช่ครับมันไม่ได้แบบโรยด้วยกีบกุหลาบว่าทุกอย่างมันจะสำเร็จไปแบบตามที่เราต้องการครับมันผิดพลาดมันก็มีสำเร็จมันก็มีครับครับ
2: มันเป็นเรื่องปกติ
3: ครับ
2: อ๋อค่ะคือฟังมานี่เดี๋ยวจะนึกว่าแบบว่าโอ้โหมันคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วจากแรงบันดาลใจจากนี่นะมันใหญ่ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะอันนี้คือย่นย่อย่นย่อสิ่งที่เราตะลุยมาแล้วนะคะมีล้มลุกคลุกคลานล้มเหลวผิดพลาดซึ่งจริงๆต้องบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยแทบทุกคนน่ะผ่านความล้มเหลวมาก่อนแล้วทั้งสิ้นเลยเนาะคุณจ้าเนาะนะผ่านความล้มเหลวกันมาแล้วลองผิดลองถูกกันมาเยอะแล้วนะคะยิ่งประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ยิ่งล้มเหลวหนักหน่วงมากเท่านั้นนะกว่าจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้อะของคุณจ้าเองพอไปอบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดได้แล้วเรื่องเห็ดนี่เหมาะกับพื้นที่บ้านเราเหมาะกับกำลังของเรานะสถานที่ปัจจัยโดยรอบเหมาะและกับเห็ดตอนนั้นเราเพาะเลี้ยงเห็ดอะไรคะอย่างแรกหรือว่าเพาะเลี้ยงพร้อมๆกันหลายๆชนิดหรือมีการคัดเลือกยังไงเอ่ย
3: คือตอนแรกชนิดของเห็ดที่ผมไปเรียนก็คือ เป็นเห็ดเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดลินจือครับตอนนั้นนะครับเห็ดลินจือกับเห็ดถังเช่านะครับครับเป็นเห็ดลินจือคือเรามองว่าสิ่งที่เราเลือกศึกษาเนี่ยก็คือมันมีมูลค่าสูงณเวลานั้นนะครับมันกำลังมีมูลค่าสูงแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดในเวลานั้นนะครับแต่ว่าพอเรากลับมาที่บ้านเนี่ยเรามาดูแล้วว่าศักยภาพของคนที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยเขาจะมาทานเห็ดลินจือเป็นยาเขาจะมาทานเห็ดถังเช่าเป็นยา
2: ใช
3: ่ครับมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าผมก็ตอนแรกผมก็ทำควบคู่กันมานะครับพอดีว่าทางมหาวิทยาลัยที่ผมจบมาที่อยุธยาเนี่ยเขาก็มีห้องแลบมีห้องทดลองอาจารย์ก็ให้ผมเนี่ยไปทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าในแลบแล้วส่วนเห็ดลินจือผมก็ลองเพาะที่บ้านแต่ว่าปริมาณไม่มากครับซึ่งพอตอนนั้นเราสร้างโรงเรียนมาเพาะเห็ดลินจือเราก็เลยซื้อเห็ดนางฟ้ามาเพาะด้วยครับเป็นนางฟ้าภูฐานครับณเวลานั้นนะครับก็คือทำสามอย่างเริ่มต้นทำสามอย่างครับแต่สุดท้ายแล้วคือตลาดในพื้นที่ผมตอบรับเห็ดนางฟ้าภูฐานมากที่สุดครับขายง่ายที่สุดผมก็เลยเลือกที่จะเอาเห็ดภูฐานเนี่ยครับมาเป็นเห็ด ที่เราจะเพาะเลี้ยงจำหน่ายอย่างจริงจังครับ
2: อืมค่ะด้วยคือมองที่กลุ่ม
3: ต้องการของตลาด
2: ของเรา
3: ใช่ครับ
2: มองที่ตลาดเป็นหลักนะ

0: ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราไปอบรมเรียนรู้มาเนี่ยมันจะมีมูลค่านะในตลาดโลกก็เถอะนะเห็ดลินจื้อพอฟังแล้วหูเห็ดลินจื้อเลยเหรอเห็ดลินจื้อเห็ดถังเช่าแต่ว่าตลาดที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเขาไม่ได้ตอบรับกับสินค้าสองตัวนี้เขาตอบรับกับเห็ดนางฟ้าภูฐานเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ที่เดี๋ยวนี้เราเห็นกันเยอะๆเนาะใช่ไหม
1: ครับครับ
0: นี่นะจะคุณจ๋าเนาะเราเห็นกันเยอะๆคือนางฟ้าแต่ดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นแบบกลีบจะบานๆเลยเนาะอันนี้นางฟ้าแต่ดั้งเดิมเลยนะเห็นนางฟ้าดั้งเดิมแต่ของภูฐานนี่คือกลีบเขาจะค่อนข้างกลม
1: ๆ
0: ก้านแล้วก็กลีบเขาจะหนาๆกรอบๆหน่อยเนาะนั้นแหละนะก็เป็นที่นิยมกันนะแล้วก็เสียงตอบรับดี
1: ครับ
0: อีกอันหนึ่งคิดว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนในพื้นที่ปลูกเขาสามารถเห็นได้หรือเปล่าคือลูกค้าเนี่ยสามารถมองเห็นมาผ่านมาดูได้ด้วยหรือเปล่ามันเลยทำให้คือหนึ่งมันเป็นด้วยเรื่องขนส่งไหมเป็นด้วยเรื่องที่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนมันเลยซื้อง่ายขายคล่องอย่างนั้นด้วยไหมคะคุณจ๋า
1: คือเริ่มต้นนะครับการขายเริ่มต้นเนี่ยที่ลูกค้าที่เราบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วเรามองเห็นว่ามันไปได้เนื่องจากสิ่งที่เรียกว่าปากต่อปากนะครับก็คือพอเขาซื้อไปปุ๊บเขามองว่าเห็ดเราเนี่ยสดอร่อยมีคุณภาพเนี้ยครับเขาก็จะไปบอกต่อว่าเอ้ยบ้านนี้เนี่ยทำเห็ดดีนะเห็ดสวยเห็ดน่าทานแล้วก็รสชาติดีเงี้ยครับครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับอันที่สองก็คือตอนนั้นเนี่ยผมกลับมาผมไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดหลายปีครับก็คือจะไม่มากลับมาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยคุ้นกับชุมชนแล้วก็คือแบบห่างไปนานนะครับแต่แม่ผมเนี่ยช่วยในตอนเริ่มต้นก็คือช่วยขายโดยใช่ครับโดยการเอาเห็ดเราเนี่ยเอาใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งขายไปในหมู่บ้านในชุมชนนะครับก็คือเป็นการเหมือนแบบเป็นการทำตลาดไปในตัวครับพอมีคนลองแล้วเนี่ยครับครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าครั้งแรกจะขายค่อนข้างยากเพราะว่าคนยังไม่รู้จักว่าแม่ผมมาทำอะไรหรือผมมาไปขายยังเอาอะไรไปขายเนี่ยครับแต่พอเขาได้ชิมแล้วเขาได้ลองแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเรียกลูกค้าเลยมีแต่ลูกค้าได้ยินเสียงรถเนี่ยเรียกเราซื้อเลยครับ
0: แสดงว่าการตลาดเดิม
1: ๆ
0: มันยังใช้ที่ผลอยู่ใช่ไหมคุณจ๊ะ
1: อันนี้คือย้อนไปเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่นับปัจจุบันหมายถึงว่าอันที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือ11ปีที่แล้วครับอย่างตัวผมเองเนี่ยแม่ผมทำในตลาดชุมชนใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เข้าตลาดในเมืองผมก็เดินเข้าไปในสำนักงานที่เป็นสำนักงานราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆนี่นะครับที่เรามีคนรู้จักอยู่บ้างหรือว่าเขาไปแนะนำตัวบ้างว่าวันนี้ผมมีเห็ดมาขายครับแรกๆก็จะยากครับครับแรกๆก็จะยากเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเอาอะไรมาขายแต่ว่าพอได้เข้าไปสักครั้งสองครั้งแล้วเขาได้ชิมเห็ดของเราเขาได้ทานเห็ดของเราแล้วเนี่ยต่อไปคือมีแต่คนที่แบบเรียกให้เราเนี่ยมาถึงตึกนี้ให้เข้าไปห้องนี้ก่อนเลยนะเพราะกลัวเห็ดหมดก่อนเนี้ยครับ
0: ของสดใหม่อะเนาะ
1: ใช่ครับแต่ว่าใช่ครับแต่สิ่งที่เล่ามาเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการในการทำของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของคุณภาพด้วยเห็ดเราจะต้องเก็บในความชื้นที่เหมาะสมในขนาดที่พอดีแล้วก็เป็นเห็ดที่สดก็คือเก็บแล้วก็นำไปขายเลยเงี้ยครับเห็ดที่อร่อยที่สุดคือเห็ดที่แบบสดแบบเก็บแล้วทานเลยเนี่ยจะอร่อยที่สุดยิ่งเราปล่อยนานคุณภาพรสชาติมันก็จะลดลงครับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นเทคนิคด้วยครับแล้วพอเราทำแบบนี้ก็ทำให้ตลาดเราเนี่ยโตขึ้นกว้างขึ้นแล้วที่สำคัญคือมันเป็นแรงมันเป็นแรงเป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเรามาถูกทางแล้วลูกค้านี่นะครับคือเป็นกำลังใจที่ดีเลยครับเขาซื้อแล้วเขาชื่นชมสินค้าเราเขาชอบสินค้าเราเนี้ยเราก็แบบอยากจะทำอีกเรื่อยๆอยากจะแบบสร้างสรรค์สิ่งที่มันดีขึ้นมาอีกนะครับ
0: ฟังแล้วอ่ะยังไงก็ยังคิดอยู่นะว่าการตลาดแบบเดิมมันใช้ได้จริงๆนะคือการเข้าหาลูกค้านะการไปพบปะนะการไปให้เขาลองชิมการไปพูดด้วยความจริงใจเนาะแล้วก็ปากต่อปากนี่มีผลมากเลยนะการได้ลิ้มลองชิมรสชาติจริงๆเนี่ยมีผลจริงๆรวมไปถึงเรื่องของความจริงใจของผู้ปลูกผู้ประกอบการเนาะที่มีต่อผู้บริโภคด้วยแล้วก็เรื่องของความสดใหม่ถ้าเป็นสิ่งที่ปลูกที่ทำอยู่ในพื้นที่เนี่ยความสดใหม่เนี่ยวันนี้ออกปุ๊บตัดเด็ดเก็บเอาไปส่งได้เลยเนี่ยความสดใหม่มันอยู่ตรงนั้นเลยเนาะมันยิ่ง

0: มันยิ่งแบบว่าเพิ่มมูลค่าน่ะมันยิ่งทำให้แบบว่าความสดอร่อยอ่ะยิ่งถูกใจมากขึ้นไปอีกเนาะเออคือพูดแล้วก็อยากจะชิมบ้างกลืนน้ำลายนะคะเออชอบกินเห็ดอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจอยากจะชิมเห็ดของคุณจ๊ะบ้างจากสบายดีฟาร์มเห็ดเนี่ยมีส่งขายที่ไหนยังไงหรือว่าติดต่อยังไงได้บ้างคะ
1: ครับคือเห็ดเราตอนนี้นะครับคือเห็ดเนี่ยมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งว่าอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเราเก็บแล้วเราปล่อยนะครับคุณภาพมันจะลงเพราะฉะนั้นมันจึงมีจำกัดในเรื่องของการขนส่งครับว่าถ้าเราเก็บแล้วเราส่งโดยที่ไม่ได้รักษาอุณหภูมิหรือว่ามันใช้เวลานานนี่ครับคุณภาพของเห็ดเรามันจะลดลงแต่ตอนนี้ทางฟาร์มเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับก็คือเราจะนำเห็ดเนี่ยเข้ามาใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถที่จะเก็บรักษาได้นานโดยคงคุณภาพรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสของเห็ดไว้ได้ครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราทำตัวนี้สำเร็จออกมาเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะขายออนไลน์ได้ครับโดยที่ว่าเราสามารถส่งเห็ดที่มีคุณภาพจากฟาร์มเนี่ยส่งถึงมือของผู้บริโภคได้เลยครับแต่ณปัจจุบันนี้เห็ดที่มันเก็บสดจากฟาร์มเราเนี่ยเราจะยังขายได้อยู่แค่รอบๆฟาร์มในชุมชนในตัวอำเภอเมืองเท่านั้นครับ
0: นะก็คือแค่นี้ก็ไม่พอขายแล้วว่างั้นเถอะใช่ไหมจะขิงเราแบบนี้
1: ใช่ถือเป็นข้อจำกัดคือเราจริงเราอยากจะส่งเห็ดเราเนี่ยให้กระจายไปทั่วประเทศเลยแต่ว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของการเก็บรักษาครับหลังจากการเก็บรักษาใช่ครับผมแต่ก็พยายามที่จะหานวัตกรรมหรือวิธีการที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่ครับ
0: ค่ะรอกันนิดนึงแล้วกันเนาะแต่คุณผู้ฟังก็สามารถโทรไปสอบถามขอคำแนะนำขอคำปรึกษาไปเยี่ยมชมไปเรียนรู้ได้ไหมเอ่ย
1: ยินดีครับที่ฟาร์มผมสบายดีฟาร์มเนี่ยเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของอำเภอเมืองชัยนาทครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านของการเพาะเห็ดแล้วตอนนี้เราสร้างโรงเรือนซึ่งเป็นนวัตกรรมในการเพาะเห็ดก็คือเป็นโรงเรือนระบบปิดครับเป็นระบบปิดซึ่งควบคุมความชื้นอุณหภูมิด้วยระบบ IoT ก็คือสามารถที่จะคอนโทรลผ่านมือถือได้เลยครับ
0: น่าสนใจถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากไปมีเพจมีอะไรหรือว่าให้ติดตามได้ที่ไหนคะ
1: สบายดีฟาร์มเลยครับพิมพ์สบายดีฟาร์มไปใน Facebook ก็จะขึ้นเลยครับ
0: ไปที่เพจ Facebook สบายดีฟาร์ม
1: ครับ
0: ค่ะไปติดตามกันได้นะคะเยี่ยมชมขอคำปรึกษาเรียนรู้กันได้นะคะเพราะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะในการเพาะเห็ดวันนี้ต้องขอบคุณคุณจ้ามากๆเลยนะคุณโสพลบุญธรรมนะคะจากสบายดีฟาร์มเกษตรนะคะสบายดีฟาร์มเห็ดที่ชัยนาทนะคะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันได้เห็นถึงความสุขผ่านเรื่องราวที่เล่านะคะกับการเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วดูแลครอบครัวพร้อมๆกับมีธุรกิจตามความฝันที่ได้ทำสำเร็จแล้วในวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันในวันนี้วันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS พอดแคสต์เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศ

0: ไทย PBS
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอาทิตย์สมนต์เรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนุภารัตน์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพาไปดูเรื่องของเทรนด์สุขภาพกันบ้างดีกว่าถ้าให้สังเกตดูช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนหันไปทางไหนคนร่วมงานคนในครอบครัวเพื่อนต่างๆนานารวมไปถึงเพื่อนตามสื่อสังคมออนไลน์จะสังเกตว่าคนเนี่ยหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางคนอาจจะเป็นการดูแลแบบผิวพรรณดูแลความสวยความงามคือมันก็เป็นการดูแลตัวเองนะแต่อย่างบางคนก็หันไปออกกำลังกายจริงจังเลยไม่ก็แบบหันไปทำอะไรสักอย่างแบบออกไปวิ่งมากขึ้นไปเดินป่าบางคนฟิตร่างกายไปแข่งแบบแข่งกีฬาที่เขาแบบเป็นแบบสนามใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็คือเยอะมากขึ้นนะบางคนไปฟิตวิ่งเพื่อที่จะแบบไปลงวิ่งเป็นมินิเป็นวิ่งต่างๆหลายต่อหลายอย่างอีกอย่างนึงถ้าสังเกตคนยุคนี้นอกจากหันไปออกกำลังกายมากขึ้นแล้วพอออกกำลังกายอยากดูแลตัวเองอะสิ่งที่มันจะลดน้อยลงไปก็คือเรื่องของการกินอะไรที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
2: ค่ะ
1: คนจะบริโภคแต่ของดีๆขึ้นกินคลีนนะกินน้ำมันดี
2: ๆ
1: ส่วนที่ลดไปหลักๆเลยแอลกอฮอล์คนไม่ค่อยกินกันแล้วซึ่งไม่ใช่แค่ที่บ้านเราคนที่ฉันสังเกตทั่วโลกตอนนี้เป็นเทรนเลยก็ว่าได้คือคนหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นแล้วพอมันดูแลอย่างที่บอกไปคนไม่กินแอลกอฮอล์กินกันน้อยลงประเด็นคือมันมีผลสำรวจเขาบอกว่าชาวกรุงโซเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะผลสำรวจนี้ก็ทางการกรุงโซเขาก็เปิดเผยออกมาเองนะคะพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาชาวกรุงโซเกือบ1 ใน 4ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย
1: ไม่ดื่มเลยเหรอ
2: ในช่วงปีที่ผ่านมาเลยนะก็คือปีหนึ่งไม่ดื่มเลย
1: อดทนได้ยังไง
2: นั่นสิ
1: คือมันก็ได้แต่คืออย่างบางคนอาจจะแบบไม่ใช่คนที่ต้องหาเรื่องไปดื่มอะแต่คือเป็นคนที่อาจจะไปงานเข้าสังคมแล้วดื่มก็มีเหมือนกันแต่คนกลุ่มนี้ถือว่าหลีกเลี่ยงเก่งมากเลยนะ
2: ใช่ก็คืออาจจะไปเข้าร่วมงานเหมือนเดิมแต่ก็แบบดื่มอย่างอื่นเป็นน้ำผลไม้แทนก็พอมีผลสำรวจแบบนี้ออกมานะคะก็แสดงให้เห็นว่าความถี่ในการดื่มก็ลดลงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พบในการสำรวจครั้งนี้ก็คือคนที่กินมังสวิรัตเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยที่กรุงโซนะคะก็ยิ่งสะท้อนถึงเทรนด์สุขภาพมากขึ้นนะคะผลสำรวจนี้เขาอ้างอิงผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใหญ่มากกว่า 3,000 คนพบนะคะว่า 23.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยในช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่า12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก 21.6% ในปีก่อนหน้าแต่ว่าปีก่อนหน้าก็ถือว่าเยอะนะที่แบบไม่ดื่มเลยก็ 20% 21% ถ้าไปดูในกลุ่มผู้ที่ยังดื่มอยู่นะคะพบว่าจำนวนชาวกรุงโซที่ดื่มหลายครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยก็ลดลงด้วยโดยสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะระบุว่าคนที่ดื่มตั้งแต่4ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ 1% ลดลงจาก 1.4% ในปีก่
1: อ
2: นส่วนผู้ที่ดื่ม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ลดลงเหลือ 12.5% จาก 13.4% ก็เกือบ 1%
1: ค่ะ
2: ส่วนผู้ที่ดื่ม 2-4 ครั้งต่อเดือนเนี่ยจะลดลงเหลือ 23% จาก 31.5% ซึ่งการดื่มที่มันความถี่น้อยลงเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากขึ้นโดยสัดส่วนของคนที่บอกว่าดื่มประมาณเดือนละครั้งเพิ่มขึ้นเป็น 22.6% จาก 19.8% แล้วคนที่ดื่มน้อยกว่าเดือนละครั้งเพิ่มขึ้นเป็น 17.3% จาก 12.2% พูดง่ายๆก็คือคนหันมาดื่มน้อยลง มากขึ้นอะส่วนคนที่ดื่มมากขึ้นก็แบบ
1: น้อยลง
2: ใช่
1: ก็คือมันโดนกระจายไปอยู่กลุ่มอื่นแล้วไง
2: ไม่ค่อยดื่มกันแล้วนะคะแล้วก็ส่วนในกลุ่มคนที่ไปสำรวจเนี่ยก็คือเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวตามครัวเรือนนะคะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปก็มากกว่า 3,000 คนก็คือตัวเลขอยู่ที่ 3,024 คนแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลสำรวจยังชี้ให้เห็นด้วยว่ารูปแบบการกินมังสวิรัตก็เปลี่ยนไปนะคะภาพรวมเนี่ย 17.3

0: เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะบอกว่ากินมังสวิรัตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่ซึ่งก็จะมีแบบกลุ่มมังสวิรัตที่กินนมและไข
1: ่
0: กลุ่มที่กินสัตว์ปีกแล้วก็ปลาแล้วก็กลุ่มมังสวิรัตมีแบบยืดหยุ่นด้วยนะก็คือกินพืชเป็นหลักแต่ก็กินเนื้อสัตว์หรือว่าปลาเป็นครั้งคราว
1: ค่ะ
0: สัดส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากเพียง 5.8% เมื่อปี2022ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 16% ในปี2023แล้วก็ในปี2024ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วก็ตัวเลขเขาบอกว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: เรื่อยๆเลยเนาะ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นสัดส่วนชาววีแกนที่ไม่กินอาหารจากสัตว์ทุกชนิดเนี่ยลดลงเล็กน้อยลดลงจาก 1.5% เหลือ 1.1%
1: อันนี้ใช่ไหมจริงเป็นเพราะว่าพอคนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นมันต้องการโปรตีน
0: อ
1: ะคือบางคนอาจจะแบบพยายามสร้างหุ่นคือคนสร้างหุ่นมันก็จะมีคนที่อ่ะเป็นคนตัวเล็กแต่อยากได้กล้ามเนื้อเพิ่มคือมันก็ต้องคือสารอาหารหลักๆเวลาที่เราต้องการสร้างกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันก็มาจากสัตว์เนาะเนื้อสัตว์แล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะแล้วก็อย่างบางอย่างสารอาหารมันก็แบบกินแต่พืชหรือว่ากินที่มันเป็นสารอาหารสังเคราะห์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ผลขนาดนั้นเขาก็ต้องหันมากินเนื้อสัตว์กันมากขึ้นดิฉันว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยนะ
0: แล้วก็ดิฉันไม่เคยกินมันมีโปรตีนจากพืชใช่ไหมส่วนตัวยังไม่เคยลองชิมอ่ะ
1: ดิฉันเคยลองแล้ว
0: ที่แบบเขาเอามาใช้แบบทำแทนเนื้อสัตว์นู่นนี่นั่นอ่ะได้ไหมคะได้อยู่ไหม
1: ก็ลำบากอยู
0: ่ลำบากอยู่คือรสชาติหรอหรือว่า
1: ใช่แต่คืออันนั้นน่ะดิฉันกินเป็นตอนแรกๆที่แบบเริ่มหัดกินโปรตีนอะไรพวกนี้แต่ก็แบบไม่คือไม่ได้แต่คือขึ้นชื่อว่าโปรตีนหรือว่าเวสำหรับดิฉันก็ทรมานหมดอ่ะคือเนื้อมันหนักไงแล้วพอเราต้องกินให้มันถึงปริมาณที่เราแบบต้องการหรือว่าเกินปริมาณตรงนั้นเพื่อให้ร่างกายมันมีเอาไปใช้อ่ะมันยิ่งแบบยิ่งเหนื่อยอ่ะ
0: ใช่
1: มันมีอยู่ช่วงนึงนี่ฉันกินเยอะจนแบบได้ยินคำว่าโปรตีนเลยฉันแบบนี่ฉันเอียนเลยคุณผู้ฟังคือแบบโอ้ยเหนื่อยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะ
0: แล้วทีนี้ถ้าไปดูที่ชาวกรุงโซเขามาแบบเทรนสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะเหตุผลในกลุ่มตัวอย่างก็บอกว่า 65% เนี่ยเป็นเรื่องของการควบคุมน้ำหนักก็เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพนั่นแหละส่วนอีก 61.6% พูดถึงเรื่องของการแบบดูแลสุขภาพโดยรวมด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะมีเรื่องพวกแบบโรคต่างๆก็มาเกี่ยวข้องแต่ว่าถึงแบบเป็นการลดน้ำหนักก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าก็เป็นการดูแลสุขภาพไปในตัวเพราะว่าพอน้ำหนักเยอะโรคภัยก็ตามมานะคะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้อ่ะต่อให้เป็นคนที่ดูสุขภาพดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์บางทีอยากจะป่วยเป็นโรคอะไรแปลกๆก็มีเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: สมัยนี้โรคน่ากลัว
0: บางทีคนที่ตัวแบบสมส่วนเลยนะแต่แบบเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยคือเราดูไม่ได้แบบไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าคนคนหนึ่งจะเป็นโรคอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะดูสุขภาพดีแต่ก็จะมีปัญหาแบบสุขภาพภายในก็ได้
1: เป็นไปได้เป็นไปได้
0: แต่ว่ายังไงก็ตามการควบคุมน้ำหนักก็เป็นทางเลือกที่ดีนะ
1: น
0: ในการดูแลสุขภาพอ
1: ย่างน้อยคืออ่ะน้ำหนักเราไม่เกินแล้วอย่างอื่นก็จะได้แบบเหมือนเหลือจุดตัดออกไปเวลาที่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วจริงๆไม่จำเป็นต้องแบบคืออย่าไปเทียบกับคนอื่นด้วยนะเพราะว่าแบบร่างกายแต่ละคนอะ
1: มันไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่า BMI แต่ละคนไม่เท่ากัน
1: ใช่
0: บางทีผอมเขาอาจจะไม่ใช่ผอมเรา คือเราเท่านี้อาจจะพอดีแล้วแต่แบบพอไปเทียบกับคนอื่นทำไมเราดูตัวใหญ่อย่างเงี้ย
1: ใช่คือมันอยู่ที่ตัวเองพอใจด้วยนะ
0: เอากลับมาที่เรื่องดื่มก่อน มีอีกสักหน่อยนะคะเป็นผลวิจัยจาก International Wine and Spirits Research ก็เป็นบริษัทวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชี่ยวชาญเรื่องตลาดเครื่องดื่มโลกเนี่ยก็มีผลวิจัยออกมาในทิศทางเดียวกันก็คือเขาพบว่าเทรนด์การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะหดตัวลงในช่วงทศวรรษข้างหน้าเขาบอกนะคะว่าปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยมีแนวโน้มลดลงแม้ว่าจำนวนประชากรจะเติบโตขึ้นรวมถึงมีความต้องการดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอินเดียซึ่งตอนนี้อินเดียก็ประชากรเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เขาบอกว่าอินเดียจะกลายเป็นตลาดเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองจากจีนด้วยเหมือนแบบความต้องการดื่มเยอะไงแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องแบบยอดขายทั่วทั้งอุตสาหกรรมนะคะหลายๆบริษัทใหญ่ๆรวมถึงบริษัทเจ้าของผู้ผลิตวิสกี้จอห์นนี่วอลเกอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลขค่อนข้างลดลงคือหดตัวลงตั้งแต่ปี2023มูลค่าในตลาดหุ้นก็ลดลงด้วยเหมือนกันผู้ผลิตเครื่องดื่มบอกนะคะว่าหลังจากช่วงที่ พ้นโควิด-19 ระบาด

0: ได้อะเหมือนแอลกอฮอล์บูมขึ้นมา
1: อืม
0: แต่ว่าพอหลังจากนั้นก็แบบมีเจอเรื่องของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปความกังวลด้านสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยไปส่งผลกระทบต่อความต้องการตลาดแอลกอฮอล
1: ์หลังโควิด19คนอัดอั้นนะเนาะ
0: ใช่
1: คือออกมาปาร์ตี้สังสรรค์อย่างเงี้ยพอมันถึงจุดนึงแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มตระหนักเรื่องของปัญหาสุขภาพกันมากขึ้นแหละ
0: ใช่แล้วดิฉันว่าเรื่องสงครามได้ไหมที่แบบทำให้ค่านู่นค่านี้มันแพงขึ้นไปหมด
1: รัดเข็มขัดไงคนต้องรัดเข็มขัดอะไรที่ไม่จำเป็นต้องตัดออกไปก่อน
0: อ
1: ะยอมลงแดงหน่อยนึงอะ จะได้มีเงินกินทั้งเดือน
0: ค่ะซึ่งเขาก็พบนะคะว่าเขาคาดการณ์ว่าในระยะเวลา10ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งครอบคลุม160ตลาดนะคะปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ทั่วโลกเนี่ยเขามองว่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านพ้นปี2031ไปก็อาจจะมีแนวโน้มอาจจะดีขึ้นบ้างแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าแม้ภายในปี2035จำนวนผู้ดื่มที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 9% แต่ปริมาณการบริโภคจะยังคงต่ำกว่าปีที่แล้ว
1: 1%
0: ก็คือมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นอะ
1: คือฉันสังเกตนะเด็กๆสมัยเนี้ยแม้กระทั่งเป็นเด็กที่ยังเรียนมัธยมอยู่ดิฉันเห็นบางคนเขาไปเข้าฟิตเนสกันแล้วนะ
0: โอ้ใช่บางคนแบบมอต้นแต่แบบมีกล้ามแล้วนะ
1: แล้วคือเขาคือนอกจากเรื่องสุขภาพอะเขาไปประกวดได้ไงไปประกวดเออแล้วคือแบบก็ได้รางวัลได้เงินรางวัลกลับมาแล้วมันก็กลายเป็นว่าคือการดื่มแอลกอฮอล์นะคุณผู้ฟังคือตอนแรกดิฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกแต่คือพอถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายและอยากสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะคนที่แบบอยากรักษาหุ่นแบบมีวินัยสุดๆอ่ะแอลกอฮอล์นี่คือเหมือนแบบเป็นศัตรูมากๆเลยอ่ะยิ่งกินกล้ามเนื้อมันยิ่งหดยิ่งเสียหายสุขภาพโดยรวมก็ไม่ดี
0: ค่ะ
1: คือมันเป็นตัวทำลายหมดเลยอ่ะอะไรที่คุณสร้างมาด้วยความเหนื่อยความยากลำบากอ่ะไม่กี่แก้วเท่านั้นแหละแอลกอฮอล์ชนะหมดเลย
0: นั่นไง
1: คนก็เลยแบบไม่ใช่แล้วหรอกคนออกกำลังกายก็ไปเสียค่าเวค
0: ่
1: าก
0: ิน
1: หมดแล้วหมดแล้วอาหารคลีนแพงมากคุณผู้ฟัง
0: ค่ะแล้วก็ถ้าไปดูตลาดใหญ่ๆเลยนะอย่างจีนกับสหรัฐเขาก็คาดการณ์ว่าปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะลดลงมากกว่า 18% ภายในปี2035แล้วก็อย่างที่บอกอินเดียนะคะเขาบอกว่าด้วยอัตราการเติบโต 38% ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอินเดียก็อาจจะก้าวขึ้นมาแทนที่สหรัฐในฐานะตลาดแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2รองจากจีนก็อาจจะด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนหนึ่งส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าความต้องการบริโภคแอลกอฮอล์จะเติบโตขึ้นก็มีเม็กซิโกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 13% เวียดนามเพิ่มขึ้น 15% แล้วก็โคลอมเบียน่าจะเพิ่มขึ้น
1: 26%
0: แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้คนดื่มน้อยลงจริงๆนะ
1: น้อยลงถึงขนาดที่ว่ามันจะมีร้านแบบร้านที่เขาเป็นแบบนี่ไงร้านเหล้าในบ้านเราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจำนวนลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคือต่อให้ช่วงนี้ไม่ได้มีแบบไม่ได้เหมือนโควิด19ที่แบบต้องปิดร้านการหรืออะไรกันเขาบอกว่ายอดขายมันแบบมันลดลงจริงๆอ่ะคือบรรยากาศคือมันก็ยังมีลูกค้าเข้าเรื่อยๆแต่มันต่างจากเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่ผ่านมานี่ยังเห็นได้ชัดเลยเขาบอกว่าลูกค้าเข้าน้อยลงอ่ะบางทีก็จะมีแบบกลุ่มนักศึกษากันบ้างแต่ถึงเวลาแบบจุดหนึ่งที่เขาเบื่อหรือว่าเขาหันไปดูแลตัวเองกันมากขึ้นอ่ะลูกค้ามันน้อยลงจริง
0: ๆใช่อ
1: ย่างก่อนหน้านี้ก็คือแบบเราเคยเห็นเนาะแบบเป็นร้านเหมือนเป็นบาร์เป็นผับต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเขาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์อะไรสักอย่างอะที่แบบเป็นแบบมิกซ์ผลไม้มิกซ์นมมิกซ์โปรตีนกันไปแล้วก็ขายกันแบบนั้นอะก็คือเป็นร้านที่คงยังเปิดตอนกลางคืนให้คนมาเต้นมาอะไรก็ได้แต่คือไม่มีแอลกอฮอล์แล้วกระแสตอบรับมันก็ดีเพราะว่าบางทีคนแบบคนอยากไปเต้นไปเจอเพื่อนอะแต่ไม่ได้อยากดื่มไง
0: คือหลายๆคนไม่ดื่มด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็ชอบบรรยากาศที่แบบได้ออกไปเจอคนได้ออกไปเจอคนใหม
1: ่ๆ
0: ก็อย่างที่คุณจรุพรบอกคือต่างประเทศบางที่ดิฉันจำประเทศไม่ได้แหละที่เขาเปิดเป็นร้านเหล้าแต่ว่าไม่ได้ขายเครื่องดื่ม
1: ใช่
0: หรือไม่บางที่ก็เริ่มเป็นเดือนอะอย่างเช่นแบบเดือนนี้เดือนมกราคมไม่มีแอลกอฮอล์นะแบบก็ขายแต่เครื่องดื่มที่แบบน้ำผลไม้นู่นนี่นั่นแต่ก็เปิดร้านเหมือนเดิมเปิดเพลงเหมือนเดิม
1: ก็มีกิจกรรมอื่นให้แบบลูกค้าเข้ามาทำกันแทนอะไรแบบเนี้ย
0: บ้านเราอาจจะลองเป็นไอเดียนะเพ
1: ื่
0: อเปิดร้านแบบนี
1: ้บ้านเราเวลาแบบวันพระใหญ
0: ่จริงขายไม่ได้อยู่แล้วนะ
1: เออก็ลองปรับเปลี่ยนเลยแบบเปิดเลยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเลยว่าไม่มีแอลกอฮอล์จริงอยากลองก็ได้อ่ะสักแก้วนึง ให้เขาลงจริงก็เราไม่มีแอลกอฮอล์แต่คือเราเองก็แบบต้นทุนร้านอะปิดไป1วัน
0: อ
1: ะมันก็สูญเสียไปเปล่าๆไงแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยน
0: แบบ
1: กลางวันก็อาจจะเป็นแบบคาเฟ่ปกติขายกาแฟขายชากลางคืนดิฉันว่าเยอะบ้านเราเดี๋ยวนี้คือกลางวันอะมีอยู่ร้านหนึ่งอะเมื่อก่อนไปบ่อยหลายปีที่ผ่านมาไปบ่อยมากคุณผู้ฟังว่าแล้วตัวดิฉันเองก็เหมือนกันนะคือสักไม่กี่ปีก่อนหน้านี้แบบต้องไปทุกเดือน2เดือนว่างไม่ได้
0: ไปดริงก์ใช่ไหม
1: ไปดื่มไปดริงก์หลังๆมาคือแบบต่างคนต่างขี้เกียจอะกับเพื่อนอะ
0: หรือว่าโตขึ้นแล้วเหนื่อย
1: เป็นไปได้
0: หมายถึงว่าเจอแบบข่าวนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจอะไรแล้วแบบไม่มีแรงเที่ยวแล้วอะทำงานเสร็จก็อยากนอน
1: แค่ขับรถกลับถึงบ้านได้นี่ก็เก่งแล้วนะคือมันหมดแรงจริง
0: คำพูดมากมายนะคะความหมาย
1: แก่อ่อมแก่นะสับสมัยนี้ก็นั่นแหละค่ะคืออย่างบางร้านนะเขาก็จะมีการปรับตัวกลางวันเขาเป็นคาเฟ่จริงแบบเปิดให้แบบแถวนั้นมันก็จะมีแบบโรงพยาบาลก็จะมีแบบนักศึกษาแพทย์เนาะกลางวันเขาก็จะมานั่งแบบดื่มกาแฟอ่านหนังสือการติวกับเพื่อนแต่กลางคืนก็ปรับเป็นร้านแบบร้านสังสรรค์มีเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้
0: ค่ะ
1: คือมันก็ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอะก็ไม่เสียไปเผื่ออีกหน่อยอาจจะแบบปรับเปลี่ยนแบบอาจารย์ถึงพุธเราจะเป็นคาเฟ่ทั้งวันเลยกลางคืนก็ไม่มีแอลกอฮอล์อ่ะแล้ววันอื่นค่อยแบบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรก็ว่าไปก็เป็นไอเดียอีกแบบนึงแต่สุดท้ายอะมันจะมีปัญหาแบบตามแต่ละประเทศตามแต่ละรัฐอย่างบ้านเราอะบางทีแบบได้ภาษีจากพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเง
0: ี้
1: ยต้องไปหาทางแก้กันด้วยนะไม่ใช่มาบอกให้คนกินเพิ่มมากขึ้นการที่คนไม่กินน่ะดีแล้วนะดิฉันมองเป็นเรื่องดีนะคือลดอุบัติเหตุได้ด้วยลดผลกระทบจากแบบคนที่บางทีมึนเมาแล้วแบบคึกขนองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาทางแก้อ่ะดูซิอาจจะส่งเสริมยังไงให้คนหันมาคือคนดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงแล้วเราจะทำยังไงกับเงินส่วนนั้นที่มันเสียไปจะไปหาจากไหนมาดี
0: ไม่ใช่ว่าแบบขึ้นราคานะ
1: ยิ่งขายไม่ออกเลยนะดิฉันว่านะอีกเรื่องนึงหาพาไปพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งแต่ละหลายที่ทั่วโลกของเราบ้างก็คือจริงๆถ้าสังเกตดูนอกจากสงครามในความขัดแย้งในตะวันออกกลางคุณผู้ฟังจะเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้โลกของเราจะเกิดความจะได้เห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทั้งในเรื่องของความขัดแย้งภายในประเทศความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือแม้แต่พวกเรื่องของวิกฤตด้านมนุษยธรรมต่างๆซึ่งความรุนแรงเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ประชากรถึง1ใน70คนทั่วโลกถูกบังคับให้พลัดถิ่นจากบ้านเกิดของตัวเองอันนี้เป็นรายงานที่ออกมาจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR เขามีการเปิดเผยรายงานระบุว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยอย่างน้อย117,800,000คนหรือ1ใน70คนทั่วโลกถูกบังคับให้พลัดถิ่นเนื่องมาจากความขัดแย้งความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็การข่มเหงซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะ
0: ค่ะ
1: 1ใน70คนนะคุณ
0: สูงมากนะ
1: สูงมากสมมติแบบสมมติในไทย PPS เรามีคนแบบหลายร้อยคนอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แบบวงเล็กๆวงนึงจิ้มไปก็ต้องมีสัก1คนที่คือถูกบังคับให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้โดยจากจำนวนผู้พลัดถิ่นทั้งหมดกว่า117ล้านคนนะคะ 68.6 ล้านคนหรือว่ามากกว่าครึ่งนึงเนี่ยต้องพลัดถิ่นภายในประเทศของตนเองเนื่องมาจากความขัดแย้งหรือว่าวิกฤตการณ์อื่นๆส่วนอีกประมาณ 28.5 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยภายใต้การดูแลของ UNHCR นอกจากนี้อีก9ล้านคนเป็นผู้ขอลี้ภัย 7.2 ล้านคนต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศและอีกกว่า6ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ภายใต้การดูแลของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ซึ่งภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยผู้ลี้ภัยก็คือบุคคลที่ถูกบังคับให้หนีออกจากประเทศบ้านเกิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกข่มเหงหรือว่าภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตความปลอดภัยทางร่างกายรวมไปถึงเสรีภาพของตนเองนะคะโดยข้อมูลจากรายงานชุดนี้เนี่ยเขาชี้ให้เห็นเลยว่าผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เกือบ3ใน4หรือว่ากว่า 72% ของผู้ลี้ภัยทั้งหมดอ่ะมาจากเพียงแค่7ประเทศหรือว่าดินแดนเท่านั้นเองนะคือสัดส่วนมันไปกองกันแบบอยู่ที่เฉพาะจุดค่อนข้างเยอะมากอย่างอันดับหนึ่งเลยก็คือเวเนซุเอลาค่ะมากที่สุดที่ 6.4 ล้านคนรองลงมาก็คือปาเลสไตน์6ล้านคนยูเครนมากกว่า5ล้านคนที่เหลือก็จะเป็นซีเรีย 4.9 ล้านคนอัฟกานิสถาน 3.7 ล้านคนซูดาน 2.8 ล้านคนแล้วก็เซาท์ซูดานอีก 2.4 ล้านคนด้วยกัน โดยเขาบอกว่าจริงๆแม้ว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะลดลงประมาณ 4% นะในปี2025แต่การ

0: ลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ถูกเบียดบังด้วยวิกฤตการณ์การพลัดถิ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเลบานอนก็นับตั้งแต่ที่เรารู้กันสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเริ่มต้นขึ้นก็นั่นก็ทำให้มีผู้คนกว่า1ล้านคนในเลบานอนต้องพลัดถิ่นไปส่วนอีกประมาณ3ล้าน2แสนคนก็ต้องพลัดถิ่นภายในอิหร่านเมื่อกี้ที่เราเห็นไปมันก็จะมีข้อมูลผู้พลัดถิ่นค่อนข้างเยอะเลยผู้ลี้ภัยค่อนข้างเยอะอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานชุดนี้ซึ่งก็เปิดเผยออกมาชี้ว่ามากกว่า1ใน3ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกอาศัยอยู่ในแค่เพียง7ประเทศเท่านั้นอย่างโคลอมเบียเนี่ยครองอันดับ1ของประเทศที่มีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่สูงสุดที่ 2.8 ล้านคนนะคะรองลงมาก็จะเป็นเยอรมนี 2.7 ล้านคนตุรกี 2.4 ล้านคนยูกันดา 1.9 ล้านคนอิหร่าน 1.7 ล้านคนต่อไปก็ชาติปากีสถานอยู่ที่ประมาณ 1.5 แล้วก็ 1.3 ล้านคนด้วยกันโดยประมาณ 65% ของผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศน่ะจะอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของตนเองกัน อย่างเมื่อกี้เราก็มีชื่อกันไปเนาะแบบมีชาวอัฟกันเนาะเป็นผู้ลี้ภัยอย่างอิหร่านแล้วก็ปากีสถานเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ผู้ลี้ภัยกับทั้งหมดเป็นชาวอัฟกันคือเขาก็จะอพยพลี้ภัยหนีไปอยู่แบบในประเทศใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันในขณะที่ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ในตุรกีก็เป็นชาวซีเรียส่วนผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ในโคลอมเบียก็มาจากเวเนซุเอลาใกล้ๆกันส่วนเยอรมนีก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนซีเรียแล้วก็ชาวอัฟกันจำนวนมากด้วยส่วนในยูกันดาผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเซาท์ซูดานส่วนผู้ลี้ภัยชาวซูดานก็จะเป็นกลุ่มผู้พลัดถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในชาติคือมันก็จะแบบเหมือนเขาก็หนีไปไหนได้ไม่ไกลอ่ะคือเหมือนอพยพไปอยู่แป๊บนึงเนาะลี้ภัยไปอยู่แป๊บนึงพอสถานการณ์มันเริ่มโอเค
1: ก
0: ็กลับคือถ้ามันไกลมากกว่านั้นคือ1คนที่เผชิญกับชะตากรรมแบบนี้คือส่วนใหญ่เขาคือทุนคนเขาก็นอนด้วย
1: ใช่
0: เวลาแบบลี้ภัยไปถึงเวลาถ้าสถานการณ์มันโอเคขึ้นเขาจะได้แบบกลับบ้านตัวเองมาได้เร็วที่สุดนะคะขณะเดียวกันรายงานชุดนี้ก็บอกนะคะว่าในปี2025จำนวนผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่ได้กลับบ้านของตัวเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 50% นะเมื่อเทียบกับปี2024โดยมีจำนวนผู้กลับประเทศมากกว่า 14.7 ล้านคนค่ะซึ่งถือเป็นคลื่นการกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดที่ UNHCR เนี่ยเคยบันทึกเอาไว้เลยโดยประมาณ 92% ของผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับบ้านของตัวเองเนี่ยมีเพียงแค่ใน6ประเทศก็จะได้แก่ดิอาคองโกแล้วก็ซูดานอันนี้คือ 3.6 ล้านคนเท่ากันซีเรีย 3.3 ล้านคนอัฟกานิสถาน2ล้านคนยูเครนประมาณ 700,000 คนแล้วก็เมียนมา 400,000 คนเมียนมานี่ก็หลายปีแล้วน
1: ะ
0: สถานการณ์เป็นความขัดแย้งในประเทศคนส่วนใหญ่ก็ต้องหนีจากจุดอื่นอย่างบางทีก็อย่างที่เห็นก็คือหนีมาบ้านเราหนีไปประเทศใกล้เคียงโดยอย่างที่เราเห็นกันว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นผู้ลี้ภัยที่เขาได้กลับบ้านของตัวเองกันเนี่ยมันจะดูมากขึ้นมันก็ดูมีจำนวนที่โอเคอยู่แต่ทั้งด้านของ UNHCR ก็ยังคงเตือนว่าหลายคนในกลุ่มนี้เนี่ยกลับไปก็ต้องไปเจอกับความรุนแรงและก็ความไม่มั่นคงในชีวิต
1: ค่ะ
0: แล้วก็ก่อให้เกิดคำถามตามมาเกี่ยวกับอันตรายที่ผู้ที่กลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตัวเองต้องเผชิญ อย่างบางคนแบบสถานการณ์ใกล้บ้านเราก็จะเป็นเมียนมาบางคนที่เขาแบบเขาก็ไม่ได้อยากไปอยู่ในกลุ่มต่อต้านไม่ได้อยากไปเป็นทหารที่จะช่วยหนุนรัฐบาลเหมือนกันเขาก็ต้องหนีออกมาแต่ถึงเวลาวันนึงอ่ะมันถึงจุดนึงทุกคนอยากกลับบ้านอ่ะกลับไปก็ต้องไปเสี่ยงเผชิญอีกว่าทางการจะมาลากตัวเราไปเป็นทหารไหมหรือถ้าเราไม่ร่วมกลุ่มต่อต้านแล้วเราจะเผชิญกับอันตรายอะไรหรือเปล่า มันเป็นลักษณะแบบนี้
1: ใช่แล้วจริงผู้ลี้ภัยคือเขาก็เสี่ยงไปหมดเลยนะไม่ว่าจะแบบก็คือเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงแหละจะอยู่ในประเทศก็เสี่ยงแต่ว่าอพยพไปอยู่ที่อื่นก็เสี่ยงเหมือนกัน
0: เสี่ยงเหมือนกัน
1: จะต้องเจออะไรบ้าง
0: ใช่สุดท้ายคือสิ่งที่ภาวนาคือให้โลกใบนี้สงบสุขให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่โลกของเราแก้ไม่ได้สักเท่าไหร่ก็ตาม
1: ใช่อย่างตอนนี้ก็สงครามก็ยังปะทุหลายที่นะ
0: หลายที่ดำเนินมาหลายปีแล้วก็ยังหาทางลงไม่ได้ก็ภาวนานะคะให้โลกของเรากลับฟื้นคืนสู่สันติภาพโดยเร็วที่สุดนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via The Voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดย

0: จริง
1: ความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส
2: ์วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
3: อยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
4: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
5: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
3: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
6: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
3: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
6: ้เอหรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังล่ะลูก
5: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
4: ขอบคุณนะคะแม
5: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
7: ทำงาน
8: เหนื่อยน้อ
7: ทำงาน
8: เครียดน้อ
7: ทำงาน
8: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
9: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
10: ตะวันจะค่ำลง
11: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
12: See you delight

คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วจะเกิดความว้าวุ่นพอมีความทุกข์จะหันหน้าเข้าคว้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเพื่อให้ลืมเรื่องเฉพาะหน้าชั่วคราวเช่นยาเสพติดเพราะยาเสพติดทำให้คนมึนเมาขาดสติสัมปชัญญะมักประพฤติแต่ความชั่วเปรียบเสมือนปลาติดเบ็ดยากนักที่จะหลุดพ้นออกไปได้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานโครงการวันแม่ณหอประชุมโรงเรียนเซนคาเบรียนวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2544เมื่อครั้งยังทรงเป็นนักศึกษากฎหมายโดยครั้งแรกเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงณทันตสถานหญิงกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครด้วยความสนพระทัยในสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังโครงการนี้ได้ขยายความช่วยเหลือไปยังเด็กที่ติดท้องแม่ก่อนเข้าจำคุกรวมทั้งผู้ต้องขังหญิงสูงอายุและเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงได้กระจายไปทั่วโลกทรงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอและยกร่างข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่อสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงภายใต้ชื่อ Enhancing Life for Female Inmates ELFI สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delightทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569วันอังคารค่ะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเพลงจากแฟรงค์เชคสฟิลด์แล้วก็วงออเคสตราของเขา We Are All Alone นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือออเดรย์แลนเดอร์สแล้วก็Hans Joachim See you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอค่ะมาฟังเพลงจากแคทเธอรีนเจนกินส์นะคะโฮมค่ะแล้วก็มาต่อด้วยโฮมในฉบับของไมเคิลบูเบลซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของอลันชางเอมี่ฟอสเตอร์จิลลิสแล้วก็รวมไปถึงไมเคิลบูเบลเองต่อด้วยโฮมสวีทโฮมนะคะจากแคทเธอรีนเจนกินส์ค่ะ

Home Sweet Home นะคะเป็นเพลงที่พูดถึงความสะดวกสบายความสงบความอบอุ่นของที่อยู่อาศัยเนื้อเพลงก็ย้ำนะคะว่าไม่ว่าคนเราจะเดินทางมากแค่ไหนก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับความสุขที่เรียบง่ายของการได้อยู่ในบ้านของตัวเองค่ะบ้านคือสถานที่ที่เปี่ยมด้วยความทรงจำความสุขแล้วก็ความอบอุ่นมากมายนะคะนี่คือ Home Sweet Home ซึ่งเป็นงานประพันธ์ของนิโคลัสดอทแล้วก็มีเฮนรี่บิชอปด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีจอห์นโฮเวิร์ดเพจนะคะเพลงดังที่มีศิลปินนำไปบันทึกกันอย่างมากมายวันนี้เลือกฉบับของแคทรีนเจนกินส์มานำเสนอกับท่านผู้ฟังค่ะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 100.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาดำเนินรายการคุณวิรัติแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการค่ะช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงที่แงนมองแม่ไม้ก็ให้ความร่มรื่นเพราะว่าใบที่เขียวขจีของแม่ไม้ดูแล้วเพลินเลยทีเดียวนะคะแล้วแม้แต่ไม้ต้นเล็กๆค่ะก็ออกดอกมาให้สีสันที่สดใสอย่างเช่นที่ทางเข้าสถานีนะคะก็จะมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เล็กๆที่วันนี้มีทั้งดอกสีขาวสบรั่งออกมาเรียกได้ว่าเต็มต้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สีม่วงหลากหลายสีสันของแม่ไม้ทั้งดอกทั้งใบที่ให้เราได้ชื่นชมกันอย่างเต็มที่ในช่วงหน้าฝนอย่างนี้ใบก็เขียวขจีเพราะว่าไม่ค่อยมีฝุ่นมาเรียกว่าปกคลุมเหมือนในช่วงหน้าร้อนสักเท่าไหร่นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงจากคริสติน่าอากิเลล่าเพลงนี้ Hurt นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของศิลปินผู้นี้แล้วก็มีผู้ร่วมอีกท่านหนึ่งก็คือมาร์ครอนสันค่ะรวมไปถึงลินดาเพอร์รี่ด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความเจ็บปวดของความเศร้าโศกความเสียใจความรู้สึกผิดหลังจากที่สูญเสียคนรักไปเนื้อเพลงก็พูดถึงการดิ้นรนในการยอมรับความตายถูกหลอกหลอนด้วยความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็ความจริงอันเจ็บปวดที่ว่าพวกเขาไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้เพราะฉะนั้นบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้จริงๆผู้หลักผู้ใหญ่ถึงบอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเช่นเพลงกับเพลงนี้ค่ะ Unbreakable นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความเข้มแข็งกำลังใจที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะการเป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยให้กับคนที่เรารักในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดสัญญาว่าจะปกป้องปลอบโยนอยู่เคียงข้างจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาดีดังเดิมอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเผื่อมีอารมณ์นี้อยู่อาการนี้อยู่ก็ขอให้กลับมาดีดังเดิมโดยเร็ววันนะคะ Stand by me ค่ะเพลงดังจากเชนวัตค่ะ

Stand By Me นั้นเป็นการสะท้อนถึงความภักดีที่ไม่เปลี่ยนแปลงการค้นพบความรักแท้นะคะค้นพบรักแท้แล้วก็ความปรารถนาที่จะผูกพันกันไปตลอดชีวิตค่ะ Will you stand by me hold on and never let me go ค่ะจะอยู่เคียงข้างกันไหมยึดมั่นแล้วก็อย่าปล่อยมือกันนะอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นเนื้อเพลงที่มีเสน่ห์แล้วก็สื่อความหมายได้ดีจริงๆค่ะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ย้อนยุคไปไกลๆหรือว่าใกล้ๆแค่เพิ่งผ่านมานี้เองแล้วก็ต้องการที่จะให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้ฟังเพลงเพราะที่ท่านชื่นชอบด้วยเนี่ยขอความกรุณาแนะนำมายังไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำค่ะมีเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ1ใน10มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนนะคะจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดของโลกโดย QS World University Rankings ประจำปี2027นะคะซึ่งประกาศผลยังเป็นทางการเมื่อ18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอย่างที่เรียนไปนะคะว่าครองอันดับ1มหา1ใน10มหาวิทยาลัยชั้นนำค่ะนอกจากนั้นก็ยังครองอันดับ1มหาวิทยาลัยไทยติดต่อกันเป็นปีที่18และติดอันดับ212ของโลกโดยติดท็อป100ของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการระดับนานาชาติแล้วก็ผลลัพธ์จากการจ้างงานนะคะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS Worldโดย QS World University Rankings นะคะประจำปี2027ก็มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับกว่า 1,500 แห่งนะคะโดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้พิจารณาจากตัวชี้วัดต่างๆซึ่งก็มีการให้น้ำหนักแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเรื่องของชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 30% การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 20%การยอมรับจากนายจ้าง 15% แล้วก็ผลลัพธ์จากการจ้างงาน 5% สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 10% ส่วนสัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ 5% เครือข่ายวิจัยระหว่างประเทศ 5% สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ 5% แล้วก็ในด้านความยั่งยืนก็ 5% นะครับซึ่งในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงขึ้นในส่วนของชื่อเสียงทางด้านวิชาการความยั่งยืนเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศแล้วก็สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษานะคะนี่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะมาฟังเพลงกันต่อนะคะ NSYNC กับ This I Promise You ค่ะซึ่งก็เป็น

พลงที่พูดถึงความมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเพลงนี้แต่งแล้วก็อำนวยการผลิตโดยริชาร์ดมาร์กค่ะส่งต่อด้วยบริตนีย์สเปียร์สนะคะ I'm not a girl not yet a woman ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงช่วงที่เปลี่ยนผ่านทางอารมณ์และความสับสนในวัยรุ่นนะคะถ่ายทอดความยากลำบากในการละทิ้งความไร้เดียงสาในวัยเด็กพร้อมกับการรับมือแรงกดดันต่างๆจากสภาพการเติบโตเป็นวัยรุ่นต่อด้วยวายจากเอนนี่เลน็อกซ์ค่ะ

เอ็นเฮลินนอกกับวายนะคะเพลงที่พูดถึงความเจ็บปวดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดค่ะซึ่งเลนอกก็อธิบายนะคะว่าเพลงนี้เป็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งกับตัวเองซึ่งถ่ายทอดอารมณ์ขึ้นๆลงๆของความไม่มั่นใจในตัวเองความเสียใจแล้วก็ในที่สุดก็ตระหนักว่าได้สูญเสียความรักนั้นไปแล้วจริงๆค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาฟังเพลงของ YouTube เพลงนี้กันนะคะเพลง One ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ The Edge แล้วก็มี Adam Clayton โดย Daniel Lanois แล้วก็ Brian Eno มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ยังมีนักประพันธ์ร่วมอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือ Lali Moonlen ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดถึงแง่มุมที่ขมขื่นยุ่งเหยิงของความรักในขณะเดียวกันก็สร้างความสมดุลระหว่างเรื่องของอกหักกับความต้องการในการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะ No One จาก Alicia Keys ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการวิจัยของขออภัยค่ะเป็นผลงานการประพันธ์ของCarey Brothers นะคะแล้วก็ยังมีนักประพันธ์ร่วมก็คือ Alicia Keys นะคะแล้วก็ยังมี George M. Harry ด้วยส่งต่อกันด้วย The One That You Loveเพลงดังของ Air Supply ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้

โรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์คืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์คืออะไรโรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอลิกเฮปาไทติสเป็นภาวะที่เกิดการอักเสบของตับอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากหรือเป็นระยะเวลานานจึงส่งผลให้เซลล์ตับได้รับความเสียหายและเกิดการอักเสบค่ะโรคนี้เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำโดยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะด้านสาเหตุของโรคเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายตับจะทำหน้าที่กำจัดสารดังกล่าวแต่ในกระบวนการนี้จะเกิดสารพิษที่ทำลายเซลล์ตับและกระตุ้นให้เกิดการอักเสบโดยปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แก่การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจำภาวะขาดสาร

น้ำหนักลดและมีไข้ต่ำในรายที่มีอาการรุนแรงอาจพบอาการตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มท้องมารขาบวมหรือมีภาวะสับสนจากการทำงานของตับที่ลดลงค่ะโดยหากไม่ได้การรักษาและยังคงดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องการอักเสบของตับอาจจะรุนแรงขึ้นจนเกิดพังผืดในตับและพัฒนาไปสู่ภาวะตับแข็งได้ค่ะซึ่งก็จะส่งผลทำให้การทำงานของตับเสื่อมลงอย่างถาวรนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตับวายเลือดออกในทางเดินอาหารการติดเชื้อรุนแรงและการเกิดมะเร็งตับในระยะยาวค่ะด้านการวินิจฉัยโรคก็จะอาศัยการซักประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการตรวจร่างกายและการตรวจห้องปฏิบัติการโดยแพทย์จะตรวจเลือดเพื่อประเมินการทำงานของตับตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและอาจใช้การตรวจอัลตราซาวด์หรือการตรวจภาพวินิจฉัยอื่นๆเพื่อประเมินความเสียหายของตับและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยการรักษาโรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ก็จะมีเป้าหมายค่ะเพื่อเป็นการหยุดการทำลายตับและลดภาวะแทรกซ้อนด้วยสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคือการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดรวมกับการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอและการรักษาตามอาการในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแพทย์อาจจะพิจารณาให้ยาลดการอักเสบหรือการรักษาเฉพาะทางอื่นๆรวมถึงการปลูกถ่ายตับในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะตับวายระยะสุดท้ายค่ะด้านการป้องกันโรคสามารถทำได้โดยการหลีกเลี่ยงหรือการจำกัดการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมการรับประทานอาหารที่ประโยชน์ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับเพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคตับอักเสบและแอลกอฮอล์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569แล้ววันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการค่ะก็กลับมาพบกันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาเที่ยงๆแบบนี้ค่ะ1ชั่วโมงเต็มจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะก็ได้พบกับ3ช่วงรายการของเราช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยช่วงที่2จารึกรอยไทยช่วงที่3สนทนาสถาบันค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะเราก็จะได้รับฟังข่าวสารครบทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะส่วนในช่วงที่2จารึกรอยไทยนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของ

0: แม่พิมพ์โลหะสู่งานผ้าบาติกชุมชนเป็นสารคดีมาจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะสำหรับในช่วงสุดท้ายนะคะสนทนาสถาบันเป็นประเด็นเกี่ยวกับคืนชีวิตใหม่ด้วยสมุนไพรไทยเจาะลึกเคิร์ฟคิวนวัตกรรมช่วยเลิกยาเสพติดจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็น่าติดตามแล้วฟังรับชมนะคะทั้ง3ช่วงรายการเลยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ผ่านคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะมี Facebook Live ค่ะการถ่ายทอดสดภาพและเสียงนะคะที่แฟนเพจ Thai U News เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันก็จะมีภาพประกอบข่าวค่ะหรือคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ามาคอมเมนต์ทักทายหรือว่าแจ้งข่าวสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณผู้ฟังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและในช่วงแรกนะคะดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมารายงานให้ได้แล้วฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ก็อาจจะเจอฝนกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างหัดใหญ่เนี่ยเมื่อวานก็มีฝนเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลาค่ำๆค่ะมีแค่โปรยๆประมาณสักประมาณ 5-10 นาทีนะคะในบางพื้นที่แต่สำหรับข้อมูลนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยนะคะมีฝนเล็กน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับในพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมารายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะแต่ยังไงแล้วค่ะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะเราก็ต้องเช็คข้อมูลกันเป็นรายชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าจะได้มีการวางแผนในการเดินทางการทำกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพกันด้วยเพราะว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเอาละค่ะในช่วงแรกอัปเดตการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปแล้วฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงแรกนะคะรอบรั้วทั่วไทยข่าวแรกไปการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้มี2หัวข้อนำมาฝากกันนะคะเรื่องแรกมทร.ธัญบุรีจัดโครงการ RMUTT Skybrid Thai for Aviation Excellenceเปิดโลกวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใหญ่เยาวชนจีนเรื่องที่2ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมการใช้งานและประยุกต์ใช้ UAV ในการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรติดตามรับฟังทั้ง2หัวข้อได้จากคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
2: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีวันนี้มีเรื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจากโครงการ RMUTT Skybit Thai for Aviation Excellence เปิดโลกวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใหญ่เยาวชนจีนค่ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พิกาทองรมผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทร.ธัญบุรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการRMUTT Skybit Thai for Aviation Excellence พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรสลัตธาราพรผู้ช่วยคณบดีร่วมมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Science and Technology นิงป่อ University สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ณห้องประชุมทาราโกสุมชั้น5คณะศิลปศาสตร์มทร.ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยโครงการดังกล่าวมุ่งสร้างสะพานแห่งการเรียนรู้และมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินการบริการการบินภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้สัมผัสวิถีชีวิตไทยอย่างใกล้ชิดทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการในอุตสาหกรรมการบินซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในสังคมโลกยุคใหม่ตลอดการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาจากประเทศจีนได้เรียนรู้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการบินและการบริการที่มีมาตรฐานสากลพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศการดำเนินการของมทร.ธัญบุรีในการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติและการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพควบคู่กับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมกำลังคนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีนะคะเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมการใช้งานและการประยุกต์ใช้ UAV ในการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรฟรีในวันที่25มิถุนายนนี้ค่ะโดยสาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทร.ธัญบุรีขอเชิญชวนนักศึกษานักวิจัยบุคลากรภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการใช้งานและการประยุกต์ใช้ UAV ในการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรภายใต้แนวคิดเรียนรู้จากของจริงใช้งานได้จริงในภาคเกษตรโดยมุ่งยกระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีโดรนเพื่อรองรับการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และเกษตรแม่นยำที่เน้นการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจยังมีประสิทธิภาพในวันที่25มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณอาคารภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเปิดให้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและรับสมัครจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นนะคะการอบรมในครั้งนี้ได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นตั้งแต่พื้นฐานเทคโนโลยีโดรนหลักการทำงานของระบบไรด้าการวางแผนการบินการเก็บและประมวลผลข้อมูลไปจนถึงการสาธิตการใช้งานโดรนจริงที่ติดตั้งกล้องไรด้าและมัลติสเปกโทรพร้อมแนวทางการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์พื้นที่ทางการเกษตรและต่อยอดสู่การใช้งานจริงในภาคสนามตลอดจนการอัปเดตแนวโน้มเทคโนโลยีโดรนในอนาคตผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีค่ะและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
0: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะไปต่อกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้มีหัวข้อมารายงานการเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน RUN 2026 Resilient Thailand Disaster Mitigation and Management ติดตามรับฟังรายงานจากคุณธนกรวัชยานนท์ค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันครับเมื่อวานนี้เครือข่าย

0: อายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยได้เปิดตัวนิทรรศการงานวิจัยภายใต้แนวคิดตั้งมั่นประเทศไทยการบรรเทาและจัดการภัยพิบัติในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ2569ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ในการนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ฤกษ์นิมิตรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิดนิทรรศการซึ่งการจัดกิจกรรมนิทรรศการงานวิจัยภายใต้แนวคิดตั้งมั่นประเทศไทยการบรรเทาและจัดการภัยพิบัติในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับมือวิกฤตการณ์ในหลากหลายด้านของประเทศทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสุขภาวะและคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือต่อภัยพิบัติในอนาคตนางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้นะครับว่าเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ช่วยผลักดันศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาการนิทรรศการและการบรรยายพิเศษที่สอดคล้องกันในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศพลังงานตลอดจนความท้าทายในมิติด้านสุขภาพและมิติด้านสังคมไปพร้อมกันซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญในการนำนวัตกรรมและงานวิจัยมาพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนและในการจัดนิทรรศการครั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดแสดงผลงานจำนวน2ผลงานด้วยกันเริ่มกันที่ผลงานแรกคือวิธีคำนวณแรงเฉือน MRSA สำหรับการออกแบบกำแพงโครงสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการออกแบบอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัยเป็นผลงานของรองศาสตราจารย์ดร.ฉัตรพันธ์จินตนาภักดีและคณะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนผลงานที่2คือผลงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยหาดใหญ่2568โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์สุทธินนท์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เช่นเดียวกันครับสำหรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประกอบด้วย8สถาบันอุดมศึกษาได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มอุดมศึกษาที่ใช้พื้นฐานความจริงใจความเท่าเทียมและความเป็นเลิศที่ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนางานวิจัยของประเทศงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ2569ก็ได้จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้และจะจัดไปจนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ที่ชั้น22โรงแรมเซ็นทาราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ researchexporegistration.com/home โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรับรู้ทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธนกรวัสยานนท์จาก สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปต่อกันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะกับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้รายงานเกี่ยวกับพาณิชย์เชียงใหม่คุมเข้มไทยช่วยไทยพลัส60-40ย้ำร้านค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษหนักคุก7ปีปรับ 140,000 บาทติดตามแล้วฟังรายงานจากคุณปริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
2: พาณิชย์เชียงใหม่คุมเข้มไทยช่วยไทยพลัส60-40ย้ำร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษหนักคุก7ปีปรับ 140,000 บาทนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันผู้ประกอบการจากการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลางณวันที่14มิถุนายนพบว่ามีผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการแล้วถึง 1,334 รายแบ่งเป็นร้านธงฟ้ามากที่สุดร้อยละ 46.76 รองลงมาคือร้านอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 41.13 นอกนั้นเป็นร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปและขนส่งสาธารณะ สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่พบว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่สะพัดไปที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มสูงถึงร้อยละ 53.39 รองลงมาคือร้านธงฟ้าร้อยละ 22.97 ด้วยเหตุนี้พาณิชย์จังหวัดจึงต้องพุ่งเป้าการกำกับดูแลไปที่2กลุ่มนี้เป็นพิเศษสำหรับร้านธงฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่รองรับการใช้จ่ายพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ปฏิบัติตาม5กฎอย่างเคร่งครัดได้แก่ห้ามรับหรือแลกสิทธิ์เป็นเงินสดทุกกรณีห้ามยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมเช่นปรับราคาจาก50บาทเป็น 55-65 บาทเพื่อรับอานิสงส์โครงการห้ามบังคับซื้อสินค้าพ่วงเช่นบังคับซื้อให้ครบ300-500 บาทจึงจะใช้สิทธิ์ได้ห้ามจำหน่ายสุราบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านโครงการนี้หากร้านธงฟ้าใดทำผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งและตรวจสอบพบว่าเป็นความจริงจะถูกเพิกถอนออกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสทันทีและจะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นร้านธงฟ้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการอื่นๆของรัฐด้วยสำหรับร้านอาหารเครื่องดื่มและร้านค้าทั่วไปแม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเหล็ก5ข้อแต่ยังคงต้องปฏิบัติตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัดหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากพบพฤติกรรมฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรจะมีโทษหนักคือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: เพราะนั้นในกฎเหล็กของร้านธงฟ้าเดิมตอนที่เขาสมัครเข้าร่วมโครงการเราก็จะมีกฎเหล็กอยู่5ข้อนะคะข้อที่1คือห้ามนะคะห้ามรับหรือแลกสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์โครงการต่างๆของรัฐคือทุกกรณีเป็นเงินสดนะคะห้ามแลกเป็นเงินสดนะคะแล้วก็ห้ามที่2ก็คือห้ามยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ใช้สิทธิ์อันนี้ที่เราเคยลงไปตรวจจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็ร้านค้าก็จะยึดบัตรเอาไว้ตรงนี้ทำไม่ได้นะคะอันที่3ห้ามฉวยโอกาสปรับราคาสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมเดิมอาจจะขายราคา50บาทพอมีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เข้าไปแล้วปรับราคาเป็น55หรือ65อะไรพวกนี้อันนี้ทำไม่ได้เป็นข้อห้ามห้ามที่4ก็คือห้ามบังคับให้ลูกค้าซื้อหรือขายสินค้าพ่วงเช่นต้องซื้อครบ500นะหรือต้องซื้อครบ300 500ถึงจะสามารถใช้บัตรได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อห้าม
2: ในด้านการตรวจสอบพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าเนื่องจากมีร้านค้าเข้าร่วมจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบผ่านการรับเรื่องร้องเรียนเป็นหลักด้วยกว่าร้อยละ90เป็นการร้องเรียนผ่านสายด่วน1569และศูนย์ดำรงธรรมแม้ที่ผ่านมาจะพบว่าการร้องเรียนบางส่วนเป็นเพียงการดิสเครดิตกันเองระหว่างร้านค้าแต่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบและปิดจบคดีให้ได้ทุกเคสหากผิดจริงจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับทันทีปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะไปต่อกันในทางภาคอีสานกันนะคะกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้รายงานเกี่ยวกับมมส.ต้อนรับเสือดาวรุ่น14อย่างอบอุ่นในงานต้อนรับน้องหล่าตักศิลาโฮมขวัญสารสัมพันธ์น้องใหม่สืบสารอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดตามรับฟังรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองค่ะ
4: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยองค์การนิสิตสโมสรนิสิตและกองกิจการนิสิตจัดโครงการต้อนรับน้องหล่าตักศิลาโฮมขวัญสารสัมพันธ์เสือดาวรุ่น14ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายน2569เพื่อร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2569พร้อมส่งเสริมความรักความผูกพันและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยกิจกรรมในวันที่2จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬากลาง1สนามฟ้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่21มิถุนายน2569ครับโดยในวันที่2ของการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ามกลางการเข้าร่วมของคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตรุ่นพี่จาก17คณะ2วิทยาลัยเพื่อร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างอบอุ่นบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความคึกคักและความประทับใจเริ่มต้นด้วยขบวนนิสิตใหม่ที่เคลื่อนเข้าสู่สนามกีฬากลางหนึ่งอย่างพร้อมเพรียงโดยมีการจัดที่นั่งแยกตามส่วนคณะอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความพร้อมและความร่วมมือของนิสิตทุกคนจากนั้นนิสิตใหม่ได้ร่วมกันรับฟังบทเพลงประสานเสียงอันไพเราะจากวง MSU Chorus และวงซิมโฟนีออร์เคสตราของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและความเป็นหนึ่งเดียวของชาวมหาวิทยาลัยนอกจากนี้จะมีการฉายภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความมุ่งมั่นความพยายามและคุณค่าของการศึกษาควบคู่กับการแสดงอันทรงพลังจากทีมผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ร่วมถ่ายทอดพลังแห่งความสามัคคีและความภาคภูมิใจในสถาบันให้แก่นิสิตใหม่ทุกคนได้รับรู้และสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดครับอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของงานคือการอัญเชิญตรารจนากรสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพรักของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยธงขบวนธงมหาวิทยาลัยธงรุ่นทั้ง4รุ่นและธงประจำ17คณะและ2วิทยาลัยที่เคลื่อนผ่านท่ามกลางเสียงปรบมือและความชื่นชมจากผู้ร่วมงานสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสถาบันภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมจิ๊กซอที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนนิสิตจาก5โซนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและแสดงออกถึงพลังแห่งความร่วมมือก่อนเข้าสู่พิธีมอบธงรุ่นเสือดาว14ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการก้าวสู่การเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเต็มภาคภูมิจากนั้นนิสิตใหม่ได้ร่วมกันขับขานบทเพลงประจำสถาบันอย่างกึกก้องและพร้อมเพรียงนำโดยพี่สายงานร้องเพลงสร้างความประทับใจและความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นในหัวใจของนิสิตใหม่ทุกคนช่วงสำคัญที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจคือพิธีมอบรุ่นและถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนาดูลซึ่งถือเป็นพิธีการสำคัญที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยนายธาราวุฒิจิตจักรนายกองค์การนิสิตในนามคณะกรรมการดำเนินงานได้เป็นตัวแทนมอบธงรุ่นเสือดาว14ให้แก่ประธานรุ่นนิสิตใหม่อย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและความปลาบปลื้มของผู้เข้าร่วมพิธีหลังจากนั้นตัวแทนประธานรุ่นเสือดาว14ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมขณะที่รุ่นพี่จาก17คณะและ2วิทยาลัยได้ร่วมกันขับร้องเพลงรับขวัญ น้องส่งผ่านกำลังใจความรักและความปรารถนาดีสู่น้องใหม่ทุกคนก่อนที่รุ่นพี่จะนำนิสิตใหม่กล่าวคำปฏิญาณตนถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนาดูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมหาสารคามและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในช่วงท้ายของกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานจากการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัยของวงโป่งลางศิลป์อีสานที่นำเสนอเสน่ห์และความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านบทเพลงและการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมากครับปิดท้ายค่ำคืนแห่งความทรงจำด้วยการแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญพิเศษม่อนวรวิทย์ที่มาร่วมสร้างสีสันและความบันเทิงอย่างใกล้ชิดท่ามกลางเสียงร้องและกำลังใจจากนิสิตใหม่จำนวนมากก่อนที่นิสิตทุกคนจะเดินลอดซุ้มธงของ17คณะและ2วิทยาลัยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวผ่านเข้าสู่ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างสมบูรณ์ครับโครงการต้อนรับน้องลาตักศิลาโฮมขวัญสารสัมพันธ์เสือดาวรุ่นที่14ไม่เพียงเป็นกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่เท่านั้นครับแต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการปลูกฝังคุณค่าความเป็นชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามสร้างความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจในสถาบันตลอดจนส่งต่ออัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้นิสิตใหม่ก้าว เดินบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ด้วยความมั่นใจพร้อมเป็นกำลัง

0: สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสดใสของน้องๆทุกชั้นปีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะขอบคุณรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยนะคะมาปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยที่พื้นที่ภาคใต้กับมอหัดใหญ่กันค่ะวันนี้ก็จะนำบรรยากาศของการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ปีการศึกษา2569พร้อมสู่เส้นทางการเรียนและวิจัยอย่างมีคุณภาพค่ะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2569เมื่อวันที่19มิถุนายน2569ณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ทางด้านการศึกษาการวิจัยระบบสนับสนุนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยภายในงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่พร้อมด้วยการคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Proud to be PSU จากรั้วสงขลานครินทร์สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จโดยคุณบังออนสุวรรณมงคล CEO Hummingbird Consulting และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จค่ะนักศึกษาใหม่นะคะก็ยังได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ Outside In Design ถอดรหัสเทรนด์โลกสู่การตั้งโจทย์วิจัยระดับแนวหน้าเพื่อเปิดมุมมองการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดจนเรียนรู้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากวิทยากรสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่พร้อมเน้นย้ำว่าการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนคุณภาพของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัลนักศึกษาจึงควรมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทักษะเฉพาะทางและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและก้าวสู่เวทีสากลได้อย่างมีศักยภาพทั้งเชิญชวนให้นักศึกษาใช้เวลาแห่งการศึกษาและการแสวงหาความรู้สร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาตนเองพร้อมเติบโตเป็นนักวิชาการนักนวัตกรรมและผู้นำแห่งอนาคตที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปค่ะโครงการดังกล่าวยังช่วยให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่เข้าใจแนวทางการเรียนการทำวิจัยแหล่งทุนและระบบบริการของมหาวิทยาลัยมากขึ้นพร้อมสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเตรียมพร้อมพัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณภาพต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะและครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะแล้วไปต่อกันในช่วงของจารึกรอยไทยค่ะ
2: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
3: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
2: อ้าวเหรอครับ
3: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้าย

0: เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
1: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
0: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
2: ไม่รู้แต่ที่รู้หยุดฟังทางนี้ก่อนนะจ๊ะบ้านไหนเรือนไหนมีผู้สูงอายุระวังดีๆเพราะผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายใหม่ที่แก๊ง call center กำลังหมายปอง
3: ถูกแล้วที่ผู้สูงอายุมีเงินเก็บถูกแล้วที่ผู้สูงอายุมีสมาร์ทโฟนถูกแล้วที่ผู้สูงอายุชอบแชร์ความเป็นส่วนตัวในโซเชียลและถูกยิ่งกว่าที่ผู้สูงอายุมักอยู่บ้านเพียงลำพังสิ่งเหล่านี้เป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงฐานข้อมูลทักแชทหรือโทรศัพท์พูดคุยหลอกล่อให้โอนเงินคนในครอบครัวช่วยดูแลและแนะนำลดตัวเลขผู้สูงอายุที่จะตกเป็นผู้เสียหาย
2: หากพลาดตกเป็นเหยื่อแจ้งความออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441อย่าเชื่อคนง่ายเกินไปต้องเอ๊ะก่อนว่ามิจฉาชีพมาได้ในทุกรูปแบบ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
4: ์จารึกรอยไทยรอยธรรม
5: เข้าสู่ในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยนะคะวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะสู่งานผ้าบาติกชุมชนไปติดตามแล้วฟังรายงานจากคุณหทัยการเพชรประวัติจากสถานีวิทยุมอปัตตานีกันค่ะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ในสารคดีชุดแลฮัสสลาตันส่งวัฒนธรรมชายแดนใต
7: ้ทุกลวดลายบนผ้าบาติกล้วนมีเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่ก่อนที่สีสันและลวดลายจะปรากฏบนผืนผ้ายังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความงดงามเหล่านั้นพวกเขาคือช่างแม่พิมพ์โลหะผู้สร้างเครื่องมือสำคัญที่เปรียบเสมือนหัวใจของงานผ้าบาติกแม่พิมพ์โลหะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์น้ำเทียนลงบนผืนผ้าเพื่อสร้างลวดลายก่อนเข้าสู่กระบวนการย้อมสีแม่พิมพ์แต่ละชิ้นเกิดจากการดัดตัดและประกอบแผ่นโลหะอย่างประณีตทุกเส้นสายทุกส่วนโค้งล้วนต้องอาศัยความชำนาญความละเอียดและประสบการณ์ของช่างผู้สร้างสรรค์ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะแต่เป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้จากความสำคัญของช่างแม่พิมพ์โลหะสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมช่างแม่พิมพ์โลหะสำหรับงานผ้าบาติกเพื่อสร้างช่างรุ่นใหม่ในพื้นที่และต่อยอดภูมิปัญญาจากช่างรุ่นเก่าเพื่อสร้างช่างรุ่นใหม่ในพื้นที่และเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในปี2569จึงได้มีการต่อยอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่พิมพ์โลหะณศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเพื่อเป็นการยกระดับทักษะของผู้ผ่านการอบรมรุ่นแรกให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นพร้อมสร้างเครือข่ายช่างแม่พิมพ์โลหะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้ตัดแผ่นทองแดงตัดชิ้นส่วนโลหะต่างๆจนกระทั่งดัดลายเชื่อมประกอบติดต่อกันจนเป็นแม่พิมพ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทุกคนสามารถทำได้คนละ1ชิ้นเพราะหลังจากนี้ผมเชื่อมั่นว่าผู้อบรมในชุดนี้นะครับสามารถที่จะไปต่อยอดและจะสร้างให้ช่างฝีมือช่างทำแม่พิมพ์โลหะ สำหรับพิมพ์ผ้าปาเต๊กเกิดขึ้นให้ได้นะครับเพื่อตอบสนองกลุ่มบาติกเพื่อใช้งานในกลุ่มบาติกของตัวเองได
7: ้นอกจากการเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการผลิตแม่พิมพ์โลหะแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำองค์ความรู้ไปใช้จริงร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตผ้าบาติกในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
9: การอบรมครั้งนี้มันเป็นการเติมเต็มช่างบาติกให้เขาเรียกว่าครบสูตรนะคะครบทุกอย่างก็คือตั้งแต่เขียนเทียนพิมพ์ลายและสามารถทำบล็อกเองได้ตรงนี้เรามีความภูมิใจมากที่เราสามารถทำบล็อกเองได้ค่ะ
7: ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณวัฒนาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยเชื่อว่าการรักษาภูมิปัญญาไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาองค์ความรู้ไว้เพียงในอดีตแต่หมายถึงการสร้างคนสร้างงานและสร้างโอกาสให้ภูมิปัญญาเหล่านั้นสามารถดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันและเติบโตต่อไปในอนาคตจากการสร้างช่างแม่พิมพ์โลหะรุ่นแรกสู่การยกระดับทักษะและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นับเป็นอีกก้าวสำคัญพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะช่างแม่พิมพ์โลหะมิได้เป็นเพียงผู้สร้างเครื่องมือแต่คือผู้สืบทอดองค์ความรู้ผู้สร้างโอกาสและผู้ร่วมจารึกเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมไทยผ่านลวดลายบนผืนผ้าบาติกให้คงอยู่สืบไป
6: ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
5: ขอบคุณรายงานจากคุณหทัยการเพชรประวัติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะครบถ้วนในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ
4: สนทนาสถาบัน
5: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการคืนชีวิตใหม่ด้วยสมุนไพรไทยเจาะลึกเฮิร์บควิดนวัตกรรมช่วยเลิกยาเสพติดจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์นวลแก้วผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอลมหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมศักดิ์คะ
10: ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
5: ค่ะท่านอาจารย์สมศักดิ์คะเริ่มแรกต้องเรียนสอบถามท่านอาจารย์นะคะถึงจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจในการพัฒนาตำรับสมุนไพรเฮิร์บควิดนี้ค่ะว่าอะไรคือโจทย์ใหญ่ที่ทำให้คณะเภสัชศาสตร์ของมมส.เนี่ยหันมาโฟกัสเรื่องที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดค่ะ
10: ครับสำหรับโครงการนี้ต้องให้เครดิตท่านผู้ว่าอดีตนะครับท่านผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามท่านวิบูลแววบัณฑิตนะครับก็เมื่อปลายปี2567นะครับท่านผู้ว่าได้มาหารือกับท่านคณบดีนะครับซึ่งในขณะนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชนัฐฐาปล่อยเรื่องแปรแล้วก็ท่านได้เชิญอาจารย์วิจิลักษณ์รัตลมนะครับแล้วก็ผมเข้าไปร่วมพูดคุยกับท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าก็ได้ปรารภให้ฟังถึงปัญหาของยาเสพติดเนี่ยว่าในจังหวัดเนี่ยมีปริมาณเยอะมากนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสารคามที่อื่นก็มีจำนวนเยอะเช่นเดียวกันท่านก็เลยว่าจะทำยังไงให้เขาได้เลิกได้นะครับโดยหลังจากที่เข้าบำบัดแล้วเนี่ยส่วนมีหลายส่วนหนึ่งเนี่ย กลับมาติดซ้ำนะครับเขาท่านก็อยากจะให้เลิกได้สนิทเนี่ยเขาก็มาหาหรือว่าจะมีสมุนไพรหรือว่ามีตำรับยาอะไรเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหล่านี้ได้บ้างครับอันนี้คือที่มาในจุดเริ่มต้นเลยครับ
5: ค่ะ

0: ท่านอาจารย์คะแล้วการต่อยอดจากภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยค่ะอย่าทราบว่าในตำรับดั้งเดิมเนี่ยเขามีแนวคิดในการใช้สมุนไพรขับพิษหรือว่าบำบัดกลุ่มอาการเหล่านี้ยังไงแล้วเลือกหยิบสมุนไพรตัวไหนมาเป็นพระเอกในงานนี้ค่ะ
1: ครับก็พอท่านผู้ว่าได้ให้โจทย์นี้ผมก็นึกถึงในคัมภีร์แพทย์แผนไทยโบราณเนี่ยได้มีการกล่าวไว้นะครับของท่านคุณโสภิตปนารักษ์เนี่ยได้มีการทำตำรับยานี้ขึ้นมาสำหรับคนที่เลิกยาฝิ่นนะครับก็สมุนไพรในสูตรตำรับดั้งเดิมนะครับก็ประกอบไปด้วยขี้ยาฝิ่นเถาวัลย์เปลียงกัญชาแล้วก็ใบกระท่อมนะครับซึ่งในกลไกถ้าเราวิเคราะห์ดูเนี่ยก็พบว่าก็จะมีกลไกในการออกฤทธิ์ก็คือทำให้ผู้ติดยาเนี่ยค่อยๆลดปริมาณยาลงนะครับแล้วก็ช่วยลดความอยากของยาเสพติดนะครับซึ่งในส่วนของตัวออกฤทธิ์เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวฟินที่จะค่อยๆลดปริมาณยาลงนะครับแล้วก็ส่วนของเถาวัลย์เปลี่ยงกัญชาใบกระท่อมเนี่ยจะช่วยลดบรรเทาอาการถอนยานะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวกลไกหลักณขณะนั้นครับซึ่งทางสูตรตำรับเนี่ยที่เรามาพัฒนาต่อยอดนะครับก็เราได้ตัดในส่วนของขี้ยาฝิ่นออกไปเนื่องจากขี้ยาฝิ่นเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นพืชที่อยู่ในบัญชียาเสพติดนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันนี้นั้นเราก็เลยมาดัดแปลงแล้วต่อยอดแล้วโดยเพิ่มสมุนไพรเนี่ยในอีก2ตัวเข้าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลไกที่เราออกแบบใหม่ก็ประกอบด้วย3กลไกเลยนะครับก็คือ1ลดอาการถอนยานะครับแล้วก็เพิ่มการกำจัดยาสารพิษในร่างกายออกไปแล้วก็ฟื้นฟูสมองขึ้นนะครับเพราะนั้นสมุนไพรในตำรับที่เราพัฒนาขึ้นใหม่เนี่ยก็ประกอบไปด้วยในส่วนของใบกัญชานะครับใบกระท่อมแล้วก็เถาวัลย์เปลี่ยงแล้วก็เพิ่มล้างจืดกับตรีบลาเข้าไปครับก็ด้วยที่จะทำให้กลไกการออกฤทธิ์เนี่ยครบถ้วนทั้ง3ส่วนซึ่งในใบกัญชาใบกระท่อมเนี่ยมันจะออกฤทธิ์กระตุ้นโดปามีนอ่อนๆ นะฮะทำให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็มีความพึงพอใจคล้ายกับการได้รับแอมเฟตามีนนะครับแต่ว่าไม่ถึงโดสยาที่ทำให้เกิดการเสพติดได้นะครับส่วนเถาวัลย์เปลี่ยงก็แก้อาการปวดเมื่อยนะครับล้างจืดก็ช่วยกับสารพิษแล้วก็ตรีบลาก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดความเสื่อมของเซลล์สมองนะครับก็แล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายด้วยนี่คือกลไกที่เราได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าสำหรับผู้ป่วยที่พยายามจะเลิกยาเสพติดเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คืออาการถอนยานะคะยาตัวนี้นะคะนวัตกรรมเฮิร์บควิดเนี่ยก็จะเข้าไปตอบโจทย์แล้วก็บรรเทาอาการต่างๆด้วยจากภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะสู่การเข้าห้องแลบและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์มมส.เนี่ยเรามีการทดสอบหรือว่าพิสูจน์อย่างไรเพื่อให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้จริงกับมนุษย์คะอาจารย์คะ
1: ครับก็อย่างที่บอกว่าเราได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราตัดสมุนไพรที่มีความเสี่ยงสูงออกไปก็คือขี้ยาฝิ่นนะครับส่วนกัญชาเนี่ยซึ่งเราเลือกใช้ในเฉพาะในส่วนที่เป็นใบเพราะนั้นเนี่ยในใบเนี่ยก็จะมีปริมาณ THC ซึ่งเป็นสารทำให้เกิดการเสพติดเนี่ยเราวิเคราะห์ THC เนี่ยไม่เกิน 0.2%ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ใบกระท่อมเราก็กำหนดให้ใช้ในปริมาณที่มีสารออกฤทธิ์ไมต้าเจนีนเนี่ยในปริมาณที่ออกฤทธิ์ได้และก็ปลอดภัยอันนี้เราก็ตัดบางส่วนออกแล้วก็คงควบคุมคุณภาพของสมุนไพรไว้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมครับแล้วก็ในส่วนของรูปแบบยาเนี่ยเดิมทีเป็นยาต้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะให้กินเวลาที่รู้สึกมีความอยากเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาโดยยังคงรูปแบบเดิมไว้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากโดยต้มเสร็จเนี่ยเราก็มาสเปรย์ดายแล้วก็ทำบรรจุในรูปของแคปซูลเพื่อที่จะให้การพกพาไปไหนเนี่ยทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยครับในการทำครั้งนี้ครับ
0: ค่ะท่านอาจารย์สมศักดิ์คะในจุดเด่นของเฮิร์บควิดเนี่ยแตกต่างจากการบำบัดรักษารูปแบบเดิมๆหรือว่ายาเคมีแผนปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้าง

0: อย่างเช่นผลข้างเคียงน้อยกว่าราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าหรือว่าช่วยลดการกลับไปเสพซ้ำได้ดีกว่าค่ะ
1: โอ้ก็จะครบตามที่ทางวิทยกรได้พูดในส่วนนี้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนที่ผมว่ามีความโดดเด่นมากเนี่ยก็คือเราตำรับนี้เนี่ยมันออกฤทธิ์ได้หลายกลไกในตำรับยาเดียวเลย1ทั้งในเรื่องของลดอาการถอนยาแล้วก็การกำจัดสารพิษออกจากร่างกายให้เร็วขึ้นแล้วก็รวมถึงฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่มีการสูญเสียไปด้วยแล้วก็ราคาของต้นทุนจำหน่ายเนี่ยครับต่อแคปซูลเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับราคารวมกันกิน1ต่อ1วันเนี่ยยังน้อยกว่ากาแฟ1แก้วไม่ถึงครึ่งของราคากาแฟ1แก้วเลยครับ
0: ค่ะนะคะแล้วปัจจุบันค่ะท่านอาจารย์คะตัวนวัตกรรมเฮิร์บควิดเนี่ยได้มีการนำไปทดลองใช้จริงในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าศูนย์บำบัดในพื้นที่บ้างและอย่างคะแล้วก็ผลตอบรับจากผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ตัวของตำรับนี้หลังจากที่เราพัฒนาสูตรตำรับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนะครับไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลนำร่องนะครับในจังหวัดมหาสารคามหลายโรงพยาบาลนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยโรงพยาบาลยางศรีสุราษฎร์ระบบเชียงยืนระบบกุหลังนะครับแล้วก็นำไปทดลองการใช้ในระยะเวลาเนี่ย14-30วันเขาพบว่าคนที่ได้รับยานะครับก็ผลข้างเคียงไอ้ผลข้างเคียงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการถอนยาเนี่ยก็ลดลงไปจนแค่วันที่14นะครับก็ลดลงไปเกือบ 100% แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในคนที่มาเรียกว่าที่ต้องการเลิกโดยการใช้ยาตัวนี้ช่วยนะครับก็มีการคำนวณปริมาณออกมาเนี่ยก็ประมาณ98%นะครับก็คือไม่กลับมาติดซ้ำก็มีประมาณสัก1-2% ที่มีการกลับไปติดใหม่นะครับเพราะนั้นก็ได้ผลค่อนข้างดีทีเดียวในส่วนของลดการข้างเคียงต่างๆพวกนี้พวกการถอนยาเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยผู้เสพเนี่ยมีความพึงพอใจมากครับ
0: นะคะแล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยได้วางเป้าหมายในการขยายผลนวัตกรรมนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์จะมีการผลักดันสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์หรือผลักดันเข้าสู่ระบบสาธารณสุขเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงในวงกว้างยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ตอนนี้ในส่วนของเราได้อยู่ระหว่างการจดอนุสิทธิบัตรครับแล้วก็เนื่องจากทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยเรามีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน GMP PICS นะครับเขาสามารถผลิตยาจำหน่ายได้ด้วยเพราะนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผมคิดว่าอีกสักไม่กี่เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะวางจำหน่ายให้กับคนทั่วไปเนี่ยในที่ต้องการใช้สามารถใช้ได้ครับ
0: ค่ะนะคะอาจารย์คะนอกจากนี้ค่ะนวัตกรรมเฮิร์บควิดเนี่ยคือตั้งแต่ที่อาจารย์เล่ามานะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับมาเห็นได้ชัดว่านวัตกรรมเฮิร์บควิดเนี่ยจะมีคุณสมบัติต่างๆค่ะที่เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเรื่องของอาการกระวนกระวายนอนไม่หลับอ่อนเพลียหรือว่าภาวะซึมเศร้าอันนี้คือนอกจากที่จะเป็นในเรื่องของผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนะคะปัจจุบันเนี่ยทางคณะได้มีการพัฒนายาในรูปแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะหรืออนาคตจะมีการพัฒนาอื่นๆอีกบ้างไหมคะ
1: ก็จริงๆก็เรามีแผนที่จะพัฒนางานวิจัยในลักษณะนี้หรือว่าอย่างอื่นในส่วนของสมุนไพรเนี่ยอีกหลายตัวเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายหรือว่าการรักษาอาการต่างๆก็มีอะไรกันมีวิจัยแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปอย่างความแคร์ก็ปีหนึ่งประมาณสัก 2-3 ตำรับเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ได้ร่วมกับทางเอกชนที่ให้มาให้เราวิจัยพัฒนาเนี่ยในลักษณะนี้ก็มีหลายตำรับด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือให้บริการครบวงจรเลยครับ
0: ค่ะสามารถติดตามข้อมูลได้จากช่องทางของคณะโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
1: ใ ใช่ครับใช่ครับก็

0: เข้ามาในเว็บไซต์ของคณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่าฟาร์มแคร์ฟาร์มซูติคอลเนี่ยก็เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดในเหล่านี้เนี่ยก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็จะมีสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาในช่องทางเหล่านี้ได้เลยครับ
1: ค่ะและจากที่เราได้รับฟังนะคะสมุนไพรต่างๆที่ท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้เรียนแจ้งเอาไว้ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์หลากหลายรูปแบบเลยนะคะบางท่านอาจจะมีอาการอื่นๆนะคะแล้วก็มีการไปหาสมุนไพรเนี่ยมาทานเองจริงๆแล้วการที่จะรับประทานสมุนไพรเองไปเรื่อยๆเนี่ยกับการที่เรารับประทานยาที่สกัดออกมาอย่างเต็มที่แล้วค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับจริงๆยาสมุนไพรมันก็เหมือนกับยาเคมีนะครับก็มีทั้งโทษและประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะเอามาใช้โดยที่ไม่มีอาการหรืออะไรต่างเนี่ยโดยที่มาใช้ด้วยตัวเองที่ขาดองค์ความรู้ที่แท้จริงอะไรเนี่ยก็จะทำให้เกิดโทษขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยก็การใช้เนี่ยก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับก็จะทำให้การใช้ด้วยความปลอดภัยซึ่งสมุนไพรเนี่ยก็มีทั้งในส่วนที่เป็นยารักษาโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นโดยการที่เป็นเสริมร่างกายบำรุงร่างกายให้แข็งแรงต่างๆเนี่ยเพราะนั้นแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้ของโรงงานที่มีคุณภาพนะครับได้รับรองคุณภาพก็ไม่ควรไปซื้อหาเองหรือที่โรงงานที่ไม่ได้คุณภาพก็ให้ตระหนักในส่วนนี้ก็คือเหมือนกับยาเคมีครับต้องใช้ด้วยความถูกต้องเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสำหรับยาเคมีหรือว่ายาในแพทย์ปัจจุบันเนี่ยคือเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าการทานยามากเกินไปก็อาจจะมีผลต่อตับด้วยในส่วนของแพทย์แผนไทยเนี่ยการทานมากไปก็มีผลต่อตับด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
0: เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็เวลาเราทานมากเกินไปเนี่ยทุกอย่างครับมันอยู่ในทางอาการเพราะนั้นถ้ามากเกินไปหรือไม่ตรงกับอาการที่เราเป็นหรือไม่ตรงกับสมุดฐานโรคเนี่ยก็เกิดผลเสียเช่นได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต่างกันครับ
1: ค่ะและอยากให้ท่านอาจารย์สมคิดนะคะได้ฝากข้อคิดหรือส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่มีผู้ป่วยติดยาเสพติดค่ะรวมถึงหากว่าผู้สนใจงานวิจัยหรือต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเฮิร์บควิดเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลหรือติดต่อคณะเภสัชศาสตร์มมส.ได้จากช่องทางไหนบ้างคะ
0: ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆที่พลาดทางไปนะครับก็ให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่ามีคนที่คอยเป็นห่วงน้องๆเหล่านี้เนี่ย อยู่ทางภาครัฐแล้วก็หลายๆคนนะครับอยากให้กลับมาสู่สังคมใหม่เพราะนั้นเนี่ยน้องๆที่พลาดทางไปเนี่ยก็ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถติดต่อในส่วนของโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับก็จะมีส่วนที่ช่วยดูแลเหล่านี้นะครับแล้วก็ยาตำรับนี้เนี่ยก็จะได้มีส่วนช่วยทำให้บรรเทาอาการถอนยาซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ติดยาเนี่ยมีความทรมานน้อยลงนะครับแล้วก็มีสามารถที่จะเลิกยาได้อย่างสนิทนะครับส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่อยากจะนำสำหรับยานี้ไปใช้นะครับข้อไหนเบื้องต้นอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ต้องรออีกนิดนึงแต่ว่าในส่วนของที่ถ้าโรงพยาบาลไหนเนี่ยสนใจที่จะทำวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถทำได้ในฐานะของหน่วยงานภาครัฐกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่โรงพยาบาลพะเยาเนี่ยเราก็กำลังไปส่งสนใจก็ตามความร่วมมือกันในการให้ทางฟาร์มแคร์ผลิตให้แล้วก็นำไปใช้ก่อนล่วงหน้าขณะนี้ถ้าโรงพยาบาลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจก็สามารถติดต่อที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือโรงงานฟาร์มแคร์โดยตรงถ้าเกิดพิมพ์แค่พิมพ์คำนี้ไปใน Google นะครับก็สามารถเห็นเบอร์โทรหรือว่าอีเมลสามารถติดต่อมาทั้งช่องทางเหล่านั้นได้เลยครับยินดี
1: นะคะท่านอาจารย์คะแล้วปกติแล้วเมื่อเราถอนยาเลิกยาได้สนิทแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ควรมีการบำบัดต่อไปด้วยไหมคะ
0: จริงๆแล้วพอเราเลิกได้แล้วนะครับก็สามารถเข้าสู่ภาวะปกติได้เลยครับปกติเนี่ยอย่างในโรงพยาบาลในหน่วยงานในโรงพยาบาลที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเขามีการอบรม

0: ซึ่งผู้ป่วยไม่ได้รับอะไรไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีตัวยานี้ช่วยเนี่ยก็จะแค่ประมาณ14วันเนี่ยสามารถที่จะเกือบ 100% ก็สามารถที่จะเลิกได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าพอเลิกสนิทแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติได้เลยครับ
1: ค่ะนะคะอีกหนึ่งผลงานเด่นของคนไทยเราเองนะคะสมุนไพรไทยที่มีความโดดเด่นมากๆในการคืนชีวิตใหม่นะคะด้วยนวัตกรรมเคิร์ฟควิดค่ะนวัตกรรมช่วยเลิกยาเสพติดจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์นวลแก้วผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอลมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆกับคุณผู้ฟังขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับช่วงของสนทนาสถาบันนะคะแล้วก็ทั้ง3ช่วงรายการกับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่พร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัศยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลระบุรัฐบาลสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน28แห่งเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับสายการบินทั้งในและต่างประเทศนำเสนอศักยภาพของสนามบินภูมิภาคเพื่อดึงดูดการเปิดเส้นทางบินใหม่เส้นทางข้ามภูมิภาคและเส้นทางระหว่างประเทศและได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังหาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดด้านขั้นตอนราชการที่ส่งผลให้การดึงดูดผู้ประกอบการและการลงทุนใหม่ๆใช้เวลานานซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการมอบอำนาจและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารพื้นที่ของท่าอากาศยานภูมิภาคจะช่วยปลดล็อกศักยภาพการลงทุนดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับสนามบินภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนักกลยุทธ์คาดกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ1เพื่อรักษาพื้นที่นโยบายการเงินนายพิริยะพลคงวานิชนักกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนประเมินว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ1ในการประชุมวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อรักษาพื้นที่การดำเนินนโยบายการเงินหลังจากภาครัฐเพิ่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและยังต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวว่าจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้กนง.ยังมีแนวโน้มรอติดตามทิศทางเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดและคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย

ี2569จะอยู่ที่ร้อยละ 3.1 และเร่งขึ้นสูงสุดในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 ก่อนทยอยชะลอลงในปี2570นอกจากนี้แม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้แต่การฟื้นตัวยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงและยังเปราะบางต่อความเสี่ยงจากภายนอกประเทศซึ่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะยิ่งซ้ำเติมอุปสงค์ในประเทศขณะเดียวกันการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอาจมีประสิทธิผลจำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้กนง.มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ1ไปตลอดทั้งปีนี้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมของกาตาร์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ54คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประเทศกาตาร์ได้เกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมดรัสลาฟานอินดัสเทรียลซิตี้เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่โรงงานก๊าซธรรมชาติบาซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนผู้บาดเจ็บอย่างเป็นทางการในขณะนี้อยู่ที่54คนซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยป้องกันพลเรือนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก18คนในพื้นที่เกิดเหตุและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีมีอันตรายความต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคคือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลงๆนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับเรามีเพลงเพราะๆอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่ด้วยนะครับในทุกหมดอารมณ์เลยแทนความรู้สึกจากใจและก็แทนใจด้วยเพลงเพราะๆกับช่วงเวลาของเพลงโดยผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

0: นี้เริ่มต้นด้วย2เพลงนะครับเพลงแรกเปิดรายการมากับเจเนฟเฟอร์คิมกับเพลงที่ชื่อว่าสายลมและก็ต่อด้วยสายลมที่หวังดีนะครับในเวอร์ชั่นของสุเมธนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะแบบนี้ต่อเนื่องนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองยังคิดถึงเพลงไหนอยู่นะครับส่งมาได้ที่02-218-3975-7ให้ช่วงเวลาของเป็นเพลงอยู่ดูแลหัวใจกันที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในหมวดอารมณ์ไหนต้องการกำลังใจอยากจะส่งความคิดถึงให้กันและกันนะครับอยู่ในอารมณ์ไหนส่งมาได้เลยนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงให้เพลินเพลงกลับมาดูแลหัวใจคุณในทุกช่วงเวลาครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน

เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

มีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมงานจากพี่ตุ๊กวิญญาดาด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าขอจานนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงจากปลายปากกาของพี่แอมสวรักษ์ลีดาบุตรด้วยเพลงนี้เพราะๆนะครับหยิบมาจากอัลบั้มหน้าต่างของความรู้สึกนั่นเองครับยังเพิ่มเติมได้อยู่นะครับแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรคิดถึงใครหรือมีสิ่งไหนที่จะบอกแล้วก็จะแบ่งปันกันนะครับได้ทุกช่องทางเลยรวมไปถึงสมาชิกที่พูดคุยผ่านทาง LINE @ด้วยนะครับ @ จุฬาเรดิโอครับ CHULARADIO ก็เข้ามาทักมาพูดคุยกันได้ครับ

ก็มีศิลปินนะครับมืออาชีพนักแต่งเพลงนักร้องมืออาชีพนักดนตรีมืออาชีพนะครับต้องบอกให้ครบเลยทีเดียวมาร่วมกันทำเพลงเพราะอัลบั้มนี้ให้สมบูรณ์ด้วยเนื้อเพลงก็ได้จากการประกวดแต่งเพลงจากประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยมีเพลงอยู่หนึ่งเพลงมีคุณผู้ฟังบอกว่าเคยได้ฟังแน่นอนเราเคยเปิดอยู่แล้วนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าบทเรียนจากสิ่งเล็กๆเพลงนี้เป็นเพลงประกวดแล้วก็เข้ารอบนะครับแต่งโดยคุณภวิกาทังสุบุตรนั่นเองแล้วศิลปินที่มาร้องเพลงนี้ก็คือนิโคเทริโอนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังกับเพลงที่ชื่อว่าบทเรียนจากสิ่งเล็กๆหลายคนบอกว่าฟังแล้วคิดถึงพระองค์ท่านคือในหลวงรัชกาลที่9แน่นอนครับอัลบั้มนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสอนยังนำมาใช้ได้ตราบที่เราสิ้นลมหายใจเลยทีเดียวครับ

จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่

ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระส่วนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: ิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธ
2: อคุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

วันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับเป็นหนึ่งเพลงเพราะๆงานจากเบญชลาทิตย์นะครับเพลงนี้ประกอบละครเรื่องกี่เผานะครับเคยได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยทีเดียวกับเพลงที่ชื่อว่าสายลมแห่งรักเนื้อดีมากๆร้องดีมากๆฟังกี่ครั้งก็เพราะจับใจนะครับเดี๋ยวลาทิ้งท้ายไปกับเพลงนี้แล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่วันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานนะครับต้องลาไปแล้วเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันเรากันต่อวันนี้สวัสดีครับ

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญ

ธรรมรงค์ขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขันธเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Love at Sundown และที่ฟังจบไปนั่นคือยามเย็นคำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะยามเย็นค่ะ 14:11 นรายการสุขันธเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% คุณป้อมเลือกเพลงนี้มาครูเอื้อสุนทรสนานกับเดือนดวงเดียว

โลกหมุนเวียนครูเอื้อสุนทรสนานขอบคุณที่ขอเพลงนี้มานะฟังแล้วจับใจจริงๆเลยโลกหมุนเวียนทำอะไรกันบ้างคะตอนนี้เราต้องดูแลรักษาป่ากันแล้วฉะนั้นเพลงนี้มีผู้ถามถึงพรานไพรมาครูเอื้อก็ยังไม่ไปไหนต่อกันกับพรานไพรอีกเพลงหนึ่งไปเที่ยวป่ากัน

ที่คุณชนทันหม่อมขอไว้เพลงนี้เพราะนะคะคำร้องครูเอิบประภัยเพลงผสมทำนองครูเอื้อสุนทรสนานแต่เดิมนั้นเป็นคุณมัณฑนาโมรากุลร้องไว้ล่ะค่ะคราวนี้ไปดูการอีกเพลงหนึ่งมีใครถามถึงมาคุณคณิษฐานะคะขอเพลงจากรักจากคุณบุษยารังสีและคุณแซมฟังอยู่หรือเปล่าคะประเดี๋ยวจะมีผู้ส่งเพลงให้คุณแซมด้วยตอนนี้ฟังจากรักก่อน

จากรักจากคุณบุษยารังสีแล้วก็ต่ออีกเพลงหนึ่งยังคงเป็นคุณบุษยารังสีที่คุณคณิษฐาส่งให้คุณแซมฟังอยู่หรือเปล่าหนองบัว

คุณคณิษฐามานะคะก็เป็นอันว่าขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาเพราะว่าก็เป็นเพลงที่ชอบกันทั้งนั้นคราวนี้ไปรับประทานอาหารที่ชอบกันต่อไปเลยที่รีโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันต์1ค่ะหลายท่านก็ไปรับประทานกันอย่างมีความสุขเลยนะคะเพราะบอกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างสั่งอะไรมาก็อร่อยสั่งอะไรมาก็น่ารับประทานทั้งนั้นที่นี่พิถีพิถันค่ะพิถีพิถันทั้งเรื่องรสชาติทั้งเรื่องการตกแต่งชุดอาหารที่รับประทานเนี่ยได้ทั้งอาหารปากอาหารตาเลยทีเดียวเลยค่ะอาหารอร่อยแล้วขนมก็อร่อยด้วยของว่างก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะที่ว่าขนมอร่อยเพราะว่าจะมีวัฟเฟิลที่ผสมมาที่เรียกอะไรนะบลูเบอร์รี่วัฟเฟิลใช่ไหมคะดูสิเรียกชื่อไม่เป็นรับประทานเป็นแต่เรียกชื่อไม่เป็นเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งวัฟเฟิลมิกซ์เบอร์รี่วัฟเฟิลมิกซ์เบอร์รี่นี่นะคะใน1ชุดเขาจะแบ่งเป็น4ชิ้นบางท่านชอบมากไม่ยอมแบ่งทานหมดคนเดียว4ชิ้นเลยเพราะอร่อยจริงๆถ้าไปแล้วก็รับประทานของข่าวเสร็จรับประทานของหวานสั่งได้เลยวัฟเฟิลมิกซ์เบอร์รี่อร่อยจริงๆแต่อย่างอื่นก็มีนะคะไม่ใช่เฉพาะตรงนี้วัฟเฟิลต่างๆแล้วก็เป็นคราฟเฟิลด้วยเพราะผสมกัน2อย่างนี่นะคะอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะมีลัฟลี่คราฟเฟิลอันนี้ก็อร่อยนะคะจริงๆแล้วรับประทานได้หลายคน2คน3คนแต่ถ้าอร่อยมากก็ไม่เป็นไรทานคนเดียวไปเลยคราวนี้มาถึงเพลงนี้ต้องขอแสดงความยินดีกันก่อนนะคะเพลงนี้คุณตังจิรสัตพันธ์คีรีนาวากาโทจิรสัตพันธ์คีรีเป็นผู้ประพันธ์คำร้องและก็ทำนองนะคะแต่ว่าจะต้องแสดงความยินดีกับเรืออากาศโทหญิงกัญญรัตน์ก่อนสุทธินันท์หรือน้องไอติมโกลเด้นซองนี่นะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศผู้ขับร้องใช้ภาษาไทยดีเด่นจากการประกวดเพชรในเพลงด้วยเพลงนี้วสันแทงโก้นะฟังดูว่าภาษาไทยของน้องไอติมเป็นยังไง

สันทังโก้ค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศผู้ขับร้องใช้ภาษาไทยดีเด่นจากการประกวดเพชรในเพลงโดยกรมศิลปากรเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569เรืออากาศโทหญิงกัญญรัตน์ก่อนสุทธินันหรือน้องไอติมโกลเด้นซองนะคะผู้ประพันธ์ก็คุณตังนี่แหละค่ะนาวากาโทจิระสัตตพันคิรีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะภาษาไทยของเราสวยงามค่ะนั้นอย่าละเลยเรื่องการใช้ภาษาไทยนะคะคุณวินัยจุลบุตรสปะเพลงนี้มีผู้รอฟังคำหอมร้องสิคะ

ดาวล้อมเดือนจากคุณวินัยจนระบบสปาร์ตนะคะคุณภูนสุขส่งข่าวมาว่าที่ชิงเต่าฟังชัดเจนดีขอบคุณนะคะไปที่อีกเพลงหนึ่งคุณบุตรศรีต่อไปกับเพลงที่ท่านผู้ฟังรอฟังบุหลันฉาย

ลาสสิกมากมากเป็นคำร้องของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยคุณใหญ่นภายนนะเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2511-11นั่นแหละค่ะคุณบุษยารังสีร้องไว้บุหลันฉายเพราะนะคะไปที่อ๋อคุณสร้อยทิพย์ดีใจคุณสร้อยทิพย์บอกว่ารายงานตัวค่ะยังติดตามฟังอยู่นะคะก็เป็นห่วงอยู่เช่นเดียวกันค่ะคุณสร้อยทิพย์ขอเพลงนี้มาเลยหนีนรกคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

ที่ได้ฟังหนีนรกเสียงร้องของคุณเริงทองทองนั้นทมไปแล้วยังมีอีกเพลงนี้หยิบที่เป็นเสียงร้องของคุณเริงทองทองนั้นทมท่านผู้ฟังถามถึงแสนแสบที่

ขอปลง

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

สุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%โดมในดวงใจโดยคุณบุษยารังสีเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้และคุณอรุณศรีก็ถูกอกถูกใจมากเลยทีเดียวนะคะ 15:03 ฟังเพลงคู่กันต่อไปท่านผู้ฟังถามถึงเพลงนี้นานมากไม่ได้ฟังคุณวรนุชอารีและคุณวินัยจุลบุตรสปะหวานคำ

0: หยุดลืมเสน่ห์นั้นทวนหายคิดได้ฉันเลื่อนลอย
1: หวานคำค่ะเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เป็นเพลงที่คุณวรนุชอารีร้องคู่กับคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะแล้วก็มีผู้ส่งบทความมาให้ว่าไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องรักษาแพงๆทำไมทราบนี่คะเพราะว่าการฟังเพลงเป็นประจำลดเสี่ยงสมองเสื่อมส่งมาให้อย่างนี้เมื่อวันที่11มกราคม2569ผลการศึกษาทางการแพทย์ล่าสุดเผยว่าการฟังเพลงเป็นประจำไม่ใช่แค่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์แต่ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้จริงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งพบว่าสามารถลดความเสี่ยงการเกิดสภาวะสมองเสื่อมได้สูงถึงเกือบ 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีกิจกรรมกระตุ้นสมองด้านดนตรีเลยเฮ้ดีใจไหมคะงั้นก็ฟังกันต่อไปเพลงนี้ก็มีผู้รอฟังคุณรงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติลมพาฝัน

สีบอกว่าหวานมากลมพาฝันกับคุณเรืองทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติคุณนัทบอกว่าผมไม่เห็นด้วยเลยรายการนี้ไม่มีผู้สูงอายุเลยนะครับอ่ะได้ค่ะคุณประณีตบอกว่าได้ฟังโกลเด้นซองมีน้องร้องเพลงนี้เพราะมากเลยอยากฟังต้นฉบับคุณพิทยาบุญรัตนพันธ์

คะคุณอรุณศรีก็บอกว่าต้นฉบับสุดยอดวันนั้นที่ร้องไว้ถ้าจำไม่ผิดชื่อน้องแพรวอยู่ทีมน้องภูมิใช่ไหมคะแล้วก็ร้องเพลงนี้ไว้ก็เงียบกันหมดเลยโอ้โหเพราะจริงๆอ้าวมาถึงอีกเพลงหนึ่งก็พี่แขกรอฟังคุณนัทบอกว่ายังไม่ยอมบอกว่ารายการนี้ไม่มีผู้สูงอายุเลยนะครับมีแต่วัยรุ่นฟังทั้งนั้นเลยวัยรุ่นยุค70 80 90ก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นแล้วค่ะเพลงนี้คุณนฤทธิ์อารีกับงานของครูปอชื่นประโยชน์

คอยชื่อเพลงนี้จากคุณนฤทธิ์อารีนะคะแล้วก็ต่อกันกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติที่ท่านผู้ฟังรอฟังยามไร

ชื่อเพลงยามไร้นะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะไปดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันนะคะให้ชื่นใจเลยค่ะไปนอกบ้านกลับเข้าบ้านร้อนๆอ้าวๆนั่งพักสักครู่นึง

แล้วดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟเย็นๆชื่นใจคุณอรุณศรีส่งภาพมาเลยส่งภาพน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟในตู้เย็นมาเลยนะคะอ๋อตั้งอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยรินแล้วก็บอกว่าดื่มน้ำมะพร้าวกันเย็นชื่นใจขอบคุณค่ะเย็นชื่นใจจริงๆแล้วก็ชื่นใจจริงๆด้วยคือนอกจากเย็นให้ชื่นใจแล้วตัวเราเองพอดื่มแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟนี้ช่วยให้มีพลังขึ้นมาได้เลยนะคะเหนื่อยๆมาจากไหนออกกำลังมาวิ่งมาหรือว่าทำงานอะไรมาก็ตามพักผ่อนด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% จะช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะคะมีผู้รอฟังคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้หัวใจขวัญใจนักเรียน

ความหลังครั้งยังเรียนหนังสือกันหรือเปล่าคะขวัญใจนักเรียนเป็นขวัญใจนักเรียนบ้างเป็นขวัญใจครูบ้างเป็นขวัญใจเพื่อนบ้างก็มีความสุขกันไปเห็นไหมคะฟังเพลงเนี่ยได้หลายร้ายหลายอย่างเลยทีเดียวฉะนั้นเชื่อเรื่องการป้องกันอาการสมองเสื่อมได้ด้วยใช่ไหมคะคุณจรูนรอฟังเพลงนี้อยู่เสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งเพลงเชื่อไหม

0: ด้วยใช่ไหมคะดีค่ะยิ่งได้รองตามยิ่งช่วยทำให้ภาวะสมองของเราไม่เสื่อมแน่นอนเลยทีเดียวนะคะคราวนี้ไปกันที่เมื่อกี้นี้แฟนซีชีวิตคุณรุ่งนุดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติคุณนัทขอฟังคำคนเวอร์ชั่นคุณชมพูฟรุตตี้ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ

ิ้นรักสิ้นสุขจากคุณนัดดาวิยาการนะคะจะผัดจะทอดอะไรไม่ต้องกลัวนะคะน้ำมันพืชโอลีนดูแลสุขภาพของคนไทยอยู่แล้วบางท่านนี่งดหมดเลยเลือกของทอดนี่ไม่ยอมรับประทานเลยจำเป็นสำหรับอาหารที่ใช้น้ำมันยังคงจำเป็นสำหรับร่างกายอยู่นะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารหลัก5หมู่ที่เราจะต้องบริโภคแต่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายค่ะนั้นน้ำมันพืชโอลีนนอกจากจะช่วยในเรื่องของการปลอดภัยต่อการบริโภคแล้วนี่นะคะก็ยังทำให้อาหารอร่อยอีกด้วยไม่ว่าจะผัดจะทอดอะไรก็น้ำมันพืชโอลีนทั้งอร่อยทั้งช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยนะคะนั้นไม่ต้อง

กลัวค่ะไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าพอทอดปั๊บผัดปั๊บนึกถึงน้ำมันพืชโอลีนทันทีเลยนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนคุณสุเทพวงศ์กำแหงอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังบุหงาปัตตานี

0: คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติ
1: เหมือนที่คุณหอมคุณชื่นใจไม่ไหว
0: โอ้ยังมีบุกหงาลาก่อนมาอีกจะไม่ทันนะสิคะคุณประดิษฐ์พรยังมีเพลงอื่นอีกมีผู้ถามถึงสิ้นสวาดซึ่งเป็นเสียงร้องของคุณดวงตาชื่นประโยชน์มา

ิ้นสวัสดิ์จากคุณดวงตาชื่นประโยชน์ค่ะแล้วก็ไปถึงเพลงนี้มีผู้ถามถึงไว้ฟังทัน

ส่งกำลังใจกันตำรวจตระเวนชายแดนที่คุณลือชัยขอไว้ทันนะคะทันค่ะคุณประดิษฐ์พรแต่ไม่รู้จะจบเพลงหรือเปล่าบุงาลาก่อนลากันไปกับบุงาลาก่อน Impossible นะคะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบรีโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงบรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบและคุณค่ะสวัสดี

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันมีคนทำสมาธิกันมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าประโยชน์ของการทำสมาธินั้นมีอะไรบ้างจริงๆแล้วนะครับการทำสมาธิจะช่วยทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายความเครียดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองนอกจากนี้นะครับการทำสมาธิยังช่วยพัฒนาความจำและเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ก็ทำให้สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพของการนอนหลับให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับประโยชน์ของการทำสมาธิสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ด้านหลักๆนะครับทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจนั่นเองนะครับประโยชน์ด้านแรกคือประโยชน์ต่อจิตใจและอารมณ์นะครับการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลก็ทำให้อารมณ์มั่นคงและไม่หงุดหงิดง่ายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองก็ทำให้รู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตนเองมากขึ้นและสุดท้ายยังช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกช่วยทำให้จิตใจอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรู้จักการปล่อยวางต่อมานะครับคือประโยชน์ต่อสมองและการทำงานการทำสมาธิจะช่วยเพิ่มความจดจ่อนะครับฝึกสมองให้มีสมาธิยาวนานขึ้นไม่ฟุ้งซ่านทำงานต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและยังช่วยพัฒนาความจำและการตัดสินใจสมองจะปลอดโปร่งขึ้นทำใ

การทำสมาธิบ่อยๆการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจก็ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นและช่วยลดอาการเจ็บปวดเรื้อรังสุดท้ายการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นช่วยคลายความกังวลก่อนนอนทำให้หลับลึกและหลับง่ายขึ้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการทำสมาธิที่นำมาพูดคุยกันวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
1: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
2: รู้จักสิคะผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ปะ
1: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
3: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
1: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
4: เฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
1: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
1: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละอ่ะเอาอีกสักคนหนึ่งน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
7: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
1: สุดยอดเลย
7: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
1: ฟังแล้วหัวใจฟู
7: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
1: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
8: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
9: ยิ้ม

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติลึก
2: มหาวิทยาลัย
3: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราวันนี้ไปด้วยกันค่ะอยู่กับดิฉันฟาดาราจงใหม่กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: ดิฉันศิวัตราสินประ

0: พุทธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ติดตามกันก่อนนะคะในช่วงนี้กับหัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
0: วันนี้มีข่าวแรกเป็นเรื่องของภารกิจของลูกเรือเซินโจ23ซึ่งตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่บนอวกาศนะคะเขาบอกว่าปฏิบัติภารกิจไปอย่างราบรื่นตามแผนค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมจับมือกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เดี๋ยวในช่วงท้ายเรามาคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ข่าวต่างๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
0: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ภารกิจของลูกเรือเซินโจ23บนสถานีอวกาศดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนในช่วงวันหยุดเทศกาลตวนอู่นักบินอวกาศจูหยางจู้จางจือหยวนและหลี่เจียอิงซึ่งเป็นลูกเรือของยานอวกาศเซินโจ23ยังคงประจำการอยู่บนสถานีอวกาศของจีนและดำเนินภารกิจต่างๆในอวกาศอย่างเป็นระบบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกเรือได้ดำเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายรายการเช่นการใช้เครื่องสเปกโทรมิเตอร์รามานในอวกาศเพื่อศึกษาผลกระทบของจุลินทรีย์ในลำไส้ต่อกระบวนการเผาผลาญอาหารการทดลองด้านการประมวลผลการเคลื่อนไหวทางสายตาและการรับรู้ทางกายภาพภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำรวมถึงการประเมินความสามารถในการจดจำอารมณ์และการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินในอวกาศด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ลูกเรือได้เปลี่ยนตัวอย่างในตู้ทดลองถอดและติดตั้งโมดูลของตู้ทดลอง2เฟสรวมถึงติดตั้งกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดนอกจากนี้ลูกเรือยังได้ดำเนินการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางการแพทย์ในวงโคจรเป็นครั้งแรกเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยในสภาพไร้น้ำหนักในส่วนของการดูแลสถานีอวกาศพวกเขาได้ตรวจวัดค่าพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมภายในสถานีและเก็บตัวอย่างจุลชีพเพื่อนำไปวิเคราะห์สำหรับการดูแลสุขภาพนักบินอวกาศยังคงปฏิบัติตามแผนตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสายตาการวัดความดันภายในลูกตาการใช้อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกและการออกกำลังกายประจำวันปัจจุบันภารกิจต่างๆบนสถานีอวกาศของจีนยังคงดำเนินไปตามแผนอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมจับมือกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในช่วงเทศกาลวันหยุดตวนอู่ปีนี้พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่เคยเป็นเขตห่วงห้ามสำหรับบุคคลภายนอกกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมหนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือศูนย์ส่งยานอวกาศตงฟางเมืองไหหยางมณฑลซันตงซึ่งอาศัยจุดเด่นของการปล่อยจรวดกลางทะเลด้วยเรือเป็นการปล่อยจรวดเฉพาะทางเดียวของโลกพัฒนาการชมการปล่อยจรวดให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนถึงปัจจุบันศูนย์ส่งยานอวกาศแห่งนี้ได้ดำเนินภารกิจปล่อยจรวดจากทะเลแล้ว25ครั้งส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรรวม155ดวงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อวกาศภายในพื้นที่ใช้เทคโนโลยี VR และ AR เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีผู้เข้าชมเฉลี่ยปีละกว่า 100,000 คนในขณะที่กิจกรรมชมการปล่อยจรวดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสะสมมากกว่า 200,000 คนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคธุรกิจร้านอาหารและที่พักท้องถิ่นจากเดิมที่เคยเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญของชาติปัจจุบันอุตสาหกรรมอวกาศได้กลายเป็นประสบการณ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยตรงโดยมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์เป็นแรงสนับสนุนสำคัญถนนอวกาศความยาว6กิโลเมตรเชื่อมโยงภาคการผลิตจรวดอุตสาหกรรมดาวเทียมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันช่วยให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันการอาศัยแพลตฟอร์มทดลองปล่อยจรวดเชื้อเพลิงเหลวจากทะเลแห่งแรกของจีนยังเอื้อให้การทดสอบจรวดรุ่นใหม่ดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยมีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่จัดตั้งในพื้นที่ช่วยสนับสนุนกำลังประมวลผลสำหรับการวิจัยและการทดลองด้านเทคโนโลยีความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมไม่เพียงตอบสนองความสนใจของประชาชนที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมที่โดดเด่นให้กับเมืองต่างๆและเปิดแนวทางใหม่ของการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมบวกการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม

0: การเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุยกันมาละประเด็นวันนี้ค่ะคุณหลิวหลงชวนดิฉันมาคุยเรื่องนโยบายการดูแลผู้สูงอายุแบบ9073ตัวเลข4ตัวนี้มีความหมายนะคุณภาดาราคุณผู้ฟัง9073จะหมายความว่าอย่างไรแล้วก็จะปฏิบัติตามหลักการนี้ได้ไหมแล้วก็เมืองไทยเอาอะไรไปใช้ได้บ้างต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณหลิวหลงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเชียไอสวัสดีค่ะคุณหลิวหลง
4: สวัสดีค่ะคุณศิวัตราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: ต้องถามคุณหลิวหลงอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงปี2ปีนี้เนาะโดยเฉพาะปีนี้เป็นแผนพัฒนา5ปีฉบับที่15คือฉบับใหม่ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุทางการจีนมีความกังวลบ้างไหมคะเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจีนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณหลิวหลงใช้คำว่าระดับกลางเนาะแต่ดิฉันจะใช้คำว่าเต็มขั้นคือเมื่อสองปีก่อนเรียนเคยทำสถิติว่าสมมติมีเดินมา5คนจะมีคนที่อายุเกิน60เนี่ย1คนแต่ปัจจุบันเนี้ยจำนวนมันเพิ่มขึ้นก็คือเดินมาแค่4คนเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุมีอาจจะมี1คนครึ่งคือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะถามว่าทางการจีนอ่ะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเราเห็นในข่าวอยู่แล้วล่ะว่ามีออกมาหลายอย่างแต่ว่าคุณหลงคิดว่าทางการมีความกังวลไหม
4: แน่นอนค่ะอย่างหนึ่งคือมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากใช้นโยบายการวางแผนครอบครัวมา30กว่าปีจนทำให้หลายๆครอบครัวมีลูกคนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือว่าวัยชะกันมีน้อยลงค่ะและตอนนี้ยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้อาจจะเป็นปัญหาของทั่วโลกเลยคือหนุ่มสาวไม่ยอมแต่งงานและแต่งงานแล้วไม่ยอมมีลูกจนยิ่งทำให้มีผู้สูงอายุมันเฉลี่ยแล้วยิ่งดูมีมากขึ้นทางรัฐบาลจีนก็พยายามจะแก้ไขปัญหานี
2: ้
4: ให้ได้บ้างค่ะแต่ดิฉันรู้สึกว่าตอนนี้เห็นผลอย่างน้อยค่ะอย่างเช่นมีนโยบายที่สนับสนุนให้วัยหนุ่มสาวรีบๆแต่งงานให้แต่งงานแล้วมีลูก1คน2คนหรือ3คนก็จะบางในบางพื้นที่อยากให้รางวัลด้วยค่ะเพื่อจะส่งเสริมให้พวกเขามีลูกเร็ว
2: ๆ
4: แต่ว่าดิฉันคิดว่าถึงแม้ว่าทุกคนจะพยายามทำแต่ก็คงยังไม่ทันความเร็วของการเพิ่ม
2: จำนวนของ
4: ผู้สูงอายุค่ะก็เลยรัฐบาลจีนตอนนี้มีนโยบายหลายรายการค่ะซึ่งมีทั้งส่งเสริมการสร้างสถานที่เฉพาะสำหรับผู้สูงอายุโรงพยาบาลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นที่ปักกิ่งในพื้นที่อื่นๆที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจมากนะคะแต่ว่าที่กรุงปักกิ่งมันมีโรงพยาบาลเราเรียกว่าซันเจียอ่จียซันเจียก็คือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อย่างเสียเหือ
2: ค่ะ
4: ก็เป็นโรงพยาบาลซันเจียซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดและมีครบวงจรมากที่สุดรักษาโรคแทบทุกชนิดได้และต่อจากนั้นอาจจะมีระดับที่ต่ำหน่
2: อ
4: ยจะเป็นอ่จียหรือว่ายีจ่าก็ได้นะคะก็คือจะเป็นโรงพยาบาลในเขตชุมชนและในปักกิ่งนะคะเมื่อก่อนถ้าเป็นผู้สูงอายุที่จะไปรักษาโรคที่เป็นโรคประจำของผู้สูงอายุนั้นบางคนจะไปที่โรงพยาบาลซันเจียแต่ตอนนี้มีโรงพยาบาลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุพวกนี้ที่ไปรักษาโรคแบบสำหรับผู้สูงอายุ
2: คืออันนี้คุณหนูลงหมายถึงพวกหัวใจความดันเบาหวานซึ่งเป็นโรคปกติที่เกิดขึ้นได้สำหรับผู้สูงอาย
4: ุมันจะจัดโรงพยาบาลเฉพาะรับก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะรับผู้สูงอายุเหล่านี้และยังมีบางคนที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้แต่อาจจะไม่มีดังหรือว่าไม่อยากไปอยู่ในที่
2: บ้านพักคนชราสถานดูแล
4: กลัวจะดูแลไม่ดีอะไรอย่างนั้นและลูกหลานก็ไม่ค่อยไว้ใจก็เลยส่งผู้สูงอายุเหล่านี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลแบบนี้จะเบิกเงินจากประกันภัยได้ค่ะ
2: อ๋อก็คือจะสามารถหมายถึงเบิกค่าใช้จ่ายจากประกัน
4: น
2: อ
4: ัน
2: นี้คือประกันสังคมหรือว่าเป็นประกันพาณิชย์ค่ะ
4: เป็นประกันสังคม
2: ของรัฐบาล
4: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอฟังงี้แล้วคุณผู้ฟังเราจะเห็นว่าปัญหาของผู้สูงอายุไม่ได้มีผลแค่เฉพาะผู้สูงอายุน
4: ะ
2: แต่ว่ากระทบในสังคมอย่างเช่นในเรื่องของบุคลากรการแพทย์พยาบาลเนาะจากเดิมที่จีนอะเวลาที่เราไปโรงพยาบาลอะดิฉันว่ามันก็ยากอยู่แล้วนะยิ่งพอมาให้บริการแบบนี้ก็หลายคนก็รู้สึกว่ามันก็คงยากขึ้นแต่อย่างที่คุณหลิวหลงบอกก็คือว่าคนจีนอะมีลักษณะที่เรียกว่า9073ก็คือเท่าที่ดิฉันเคยศึกษามานะส่วนใหญ่เลยก็คืออยากอยู่บ้านก
4: ็
2: คือ 90% ก็คือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นขออยู่ที่บ้านซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุจีนอย่างเดียวนะดิฉันว่าเป็นของคนฝั่งเอเชียซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือรู้สึกว่าติดบ้านคือไม่ว่าจะเกิดอะไรก็อยากอยู่บ้านในขณะที่ 7% โอเคก็คือ990นั่นก็คือ 90% อยากอยู่บ้าน 7% นี่คือต้องการการพึ่งพาดูแลจากชุมชนเนาะซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดิฉันก็เห็นข่าวของจีนว่าในชุมชนเองก็พยายามจะมีการจัดการเช่นเรื่องการไปส่งอาหารตามบ้านหรือว่าการติดตั้งกล้องหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยที่มีเรื่องของแบบเตียงผู้ป่วยที่บ้านให้หมอพยาบาลเข้าไปดูแล
4: ที่บ้านเนาะรับผิดชอบอย่างเช่น1เจ้าที่1คนจะรับผิดชอบ5บ้านหรือว่าผู้สูงอายุ5คน10คนประมาณนั้นค่ะจะเป็นแบบ
2: ต่อ1เจ้าหน้าที่1คนแล้วก็ตัวเลขสุดท้ายก็คือเลข3ค่ะคุณผู้ฟังคืออาศัยในบ้านพักคนชราหรือว่าสถานที่ดูแลคือต้องบอกว่า 3% เนี้ยเป็นสิ่ง
4: น้อยมาก
2: ไม่ประสบความสำเร็จในจีนคนจีนไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยไปอยู่ร่วมกับคนอื่นไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่แบบไม่ใช่ลูกหลานใช่ไหม
4: กลัวค่ะกลัวเขาพยาบาลที่ในองค์กรเหล่านั้นอาจจะดูแลไม่ดีอะไรอย่างนั้นหรือว่ากลัวใช้เงินมันจะไม่คุ้มค่ะ
2: เพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งเนาะว
4: ่
2: าพอไปอยู่แล้วมันจะต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่าย
4: แน่นอนค่ะ
2: ซึ่งอาจจะคือพอคิดเป็นรายเดือนแล้วอะม
4: ัน
2: ก็จะน่าจะค่อน
4: หลายพันหยวนค่ะอย่างน้อยหลายพันหยวน
2: อย่างน้อยจะต้องมีเสียหลายพันหยวนอันเนี้ยดิฉันเชื่อว่ายังไม่รวมค่าใช้จ่ายจิปาถะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ส่วนตัวจะต้องมีแพมเพิร์ส
4: มีถ้าจะมีคนมาช่วยดูแลทำความสะอาดห
2: ้
4: องหรืออะไรจะต้องจ่ายต่างหากค่ะ
2: โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าหลักพันหยวนอาจจะไม่อยู่นะอาจจะมีขึ้นไปถ
4: ึ
2: งหมื่นหยวนเนา
4: ะ
2: ซึ่งไอตัวรูปแบบ9073ที่เราพูดถึงเนี่ยคุณฟังคือมันไม่ได้ถูกเราจัดขึ้นเองนะมันเป็นการจัดขึ้นโดยกรมผู้สูงอายุแห่งคณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติจีนคือจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2021คือสาเหตุที่เขาจัดเนี่ยน่าจะเพราะว่าอยากจะสร้างระบบบริการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการที่รวมการดูแลในทุกแบบแหละแบบที่ผู้สูงอายุอยากได้คือจริงๆก็อยากจะตามใจแหละ ว
4: ่
2: าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะอยากอยู่บ้านหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน หร
4: ื
2: ออยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยก็สามารถทำได้ซึ่งปัจจุบันก็เลยทำให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ฉันติดตามข่าวมาก็คือสามารถเรียกว่าเข้าถึงในทุกภาคส่วนด้วยความพยายามเนา
4: ะ
2: แต่เนี้ยมันก็จะยังมีอีกหลายพื้นที่อาจจะเป็นในเขตชนบทในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะยังไม่เห็นข่าวและที่สำคัญสิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่าในจีนอะคือตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าจีนอะใช้พวกหุ่นยนต์ humanoid อะไรเงี้ยมากขึ้นแต่ว่าเท่าที่ฉันเคยคุยกับผู้สูงอายุเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าน่ากลัวมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบไม่รู้จะคุยกับมันยังไงอ่ะจะคุยยังไงในเมื่อมันพูดได้ไม่เหมือนคนจะสั่งจะอะไรยังไงอะไรเงี้ย
4: ไม่ต้องพูดถึงผู้สูงอายุขนาดดิฉันยังกลัวด้วยค่ะ
2: คือดิฉันรู้สึกว่าเท่าที่เคยไปงานหุ่นยนต์เราก็จะเห็นว่าเขาก็พยายามพัฒนาระบบให้เอื้อกับการดูแลผู้สูงอายุเนาะไม่ว่าจะเป็นการประคับประคองการรินน้ำการอะไรเงี้ยแต่ต้องถามคุณหลิวหลงในฐานะคนที่เคยไปเห็นมาคุณหลิวหลงมองว่าคือมันดูแลได้จริงๆแล้วในปัจจุบันหรือว่ามันยังมีขั้นตอนที่ต้องพัฒนาต่อไป
4: ถึงแม้ว่าตอนนี้อย่างปัญญาประดิษฐ์ได้ใช้ในหลายๆด้านอยู่แล้วแต่ดิฉันรู้สึกว่าในด้านการดูแลผู้สูงอายุอาจจะยังต้องพัฒนาอีกหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าพวก humanoid อะไรมันขยับอะไรยัง
2: คือกักเนาะ
4: ใช่แล้วค่ะและบางทีอย่างผู้สูงอายุเขาอาจจะใช้พวกมือถือใช้สมาร์ทโฟนอะไรอย่างนั้น แอปพลิเคชันอาจจะใช้ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเป็นก็เลยอาจจะออกคำสั่งไม่ค่อย

0: ถูกจนทำให้อย่างขุนยวนฮือเมื่อน้อยเขาคงจะรับคำสั่งไม่ถูกด้วยค่ะจนคงยังต้องใช้เวลาอีกหน่อยค่ะถึงจะใช้ได้
1: ดิฉันเคยคุยกับผู้พัฒนาหุ่นยนต์เนา
0: ะ
1: เขาก็บอกว่าบางทีเรื่องของภาษาเนาะภาษาท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีการสื่อสารคือด้วยความที่พอหุ่นยนต์มันไม่ใช่คนอะแล้วโปรแกรมที่มันพัฒนามันก็อาจจะรู้สึกว่านี่สั่งอะไรหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เดาความหมายไม่ได
1: ้ซึ่งอันเนี้ยแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกคุณฟังว่าจีนเองก็พยายามนำหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของหุ่นยนต์พยาบาลเองหรือว่าหุ่นยนต์ผู้ดูแลค่ะซึ่งยังมีอีกหลายส่วนหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่อยากจะเล่าให้คุณฟังฟังเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันต่อค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันศิวัตราสินภัชุธาดลและคุณหลิวลงลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนินท
1: ์สวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: วันนี้ขอทบทวนบทเรียนคราวที่แล้วกับท่านผู้ฟังด้วยบทสนทนาลองฟังว่าเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
2: คุณ别再吸烟了
3: 我知道有害健康
0: คุณอินทนินท์คะฟังเข้าใจไหมคะ
1: ประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณอย่าสูบบุหรี่อีกเลยแต่คนตอบเขาตอบว่าอย่างไรฟังไม่ออกค่ะ
0: เขาตอบว่าผมรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: คุณโจคะคำว่าดิฉันคิดถึงบ้านมากภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我很想家
1: 我很想家
0: 我แปลว่าฉันหรือผมคำนี้รู้กันแล้ว很แปลว่ามาก
1: เหินมาก
0: เสียงแปลว่าคิดถึง
1: เสียงคิดถึง
0: เจ้าแปลว่าบ้านหรือครอบครัว
1: เจ้าบ้านหรือครอบครัว
0: เมื่อรวมกันแล้วก็คือผมคิดถึงบ้านมาก我很想家
1: 我很想家
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: ใน学校还好吗
3: 我很想家
0: เรามาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญในวันนี้ก่อนค่ะดิฉันจะพูดภาษาไทยคุณอินทนินท์แปลเป็นภาษาจีนดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ประโยคแรกคือเป็นอย่างไรหรือเปล่าคะ
1: เซินมาเลอะ
0: ถูกต้องค่ะอย่าสูบบุหรี่อีกเลยภาษาจีนว่าอย่างไรคะ
1: เปียใจซีเย็นเลอะ
0: ถูกต้องค่ะประโยคสุดท้ายดิฉันคิดถึงบ้านมาก
1: ว่าเหินเซียงเจียมาถึงเกรดวัฒนธรรมแล้วนะคะ
0: เกรดวัฒนธรรมจีวันนี้ขอถามท่านผู้ฟังว่าใครเป็นคนสำคัญที่สุดในครอบครัวค่ะท่านผู้ฟังคะใครเป็นคนสำคัญที่สุดในครอบครัวโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกมีความเห็นที่แตกต่างกันในอดีตผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในครอบครัวจีแต่ปัจจุบันในครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก3คนนั้นลูกคนเดียวส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวทำให้เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวก็เพื่อลูกคนเดียวจึงทำให้ลูกคนเดียวกลายเป็นจักรพรรดิองค์น้อยของครอบครัวอีกด้านหนึ่งเนื่องจากสามีภรรยาต้องดูแลปู่ย่าตายายและลูกซึ่งเป็นภาระหนักทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาถูกมองข้ามอย่างไรก็ตามปัจจุบันครอบครัวจีนมีความเข้าใจต่อปัญหานี้มากขึ้นและกำลังแก้ไขอยู่เพื่อ

0: ได้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะและก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังเช่นเคยประโยคที่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ฟังซ้ำหรือต้องการข้อมูล CRI เพิ่มเติมเชิญติดต่อที่ www.thai.cri.cn ค่ะวันนี้ลาก่อนแล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะจากประเด็นข่าวก่อนหน้าด้วยนะคะที่เราได้มีการรายงานกันไปกระแสการท่องเที่ยวค่ะในเชิงวัฒนธรรมเขาบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมที่ดื่มด่ำวัฒนธรรมด้วยเป็นเทรนด์คนรุ่นใหม่ที่มาท่องเที่ยวในจีนจะเป็นคนจากต่างประเทศหรือเป็นคนจีนก็เที่ยวแบบนี้หรือยังไงต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณศิวัตราค่ะ
3: ต้องบอกคุณภาดาราคุณฟังงี้ค่ะว่ากระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบดื่มด่ำเนาะเขามีภาษาอังกฤษกำกับนะคะก็คือ immersive culture tourism เนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในประเทศจีนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนว่าสมัยก่อนอะถ้าพูดสั้นๆก็คือเราก็จะไปแบบช็อปแชะฉี่คุณภาดาราได้บอกไหมคะคือตอนนี้คนจีนไม่ใช่แบบนั้นละเวลาที่จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยจะต้องดูว่าเอ๊ะมีเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมอยู่ไหมมีกิจกรรมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยไหมมีอะไรที่จะสามารถตอบสนองคุณค่าทางอารมณ์ได้บ้างค่ะส่งผลให้บรรดาสวนสนุกจากเดิมไปเที่ยวก็สนุกอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ต้องเอาจับเอาธีมวัฒนธรรมอะค่ะเข้ามาผสมกันทำให้สร้างรายได้เติบโตอย่างโดดเด่นดิฉันมีตัวอย่างมาเล่าให้ที่หนึ่งก็คือยูนิคเหอหนานค่ะ Land of Drama นะคะที่มณฑลเหอหนานเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2021คือภายในอ่ะคนเข้าไปปกติก็ไปดูไปชมละครอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนนี้มีโรงละครอยู่ข้างในเนี่ย21โรงด้วยกันมีการแสดงเขาบอกว่า800นาทีดูได้ไม่ซ้ำอ่ะจนถึงปี2025นะคะเขาต้องบอกว่าสะสมนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่นี่เนี่ย58ล้านคนแล้วก็ร้อยละ80ของจำนวน58ล้านคนนี้มาจากต่างถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อายุระหว่าง18ถึง35ปีอันนี้มันเป็นการการันตีว่าคนรุ่นใหม่ของจีนเที่ยวแบบนี้หรือยังอีกที่เมืองนึงค่ะเขาเรียกเมืองจอมยุทธว่านซุยซ่านนะคะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมคลาสสิกของซองกังมีรายได้จากเดิมในปี2022คุณพาดาราคุณฟังจินตนาการตามนะ2022นะมีรายได้80ล้านหยวนนะแต่ว่าในปี2025คือผ่านมา3ปีแล้วก็ปรับไอ้ระบบวิธีการท่องเที่ยวเนี่ยให้รวมคือเหมือนกับมีกิมมิกมีในเรื่องของวัฒนธรรมใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปสามารถสร้างรายได้จาก80ล้านนะคะขึ้นเป็น 1,270 ล้านหยวนค่ะ3ปีเท่านั้นนะจากหลัก80เนี่ยนะขึ้นเป็นหลักพันล้านเลยทีเดียวนะคะผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าค่ะการท่องเที่ยวแบบนี้ในจีนเนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีทั้งในเรื่องของเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์มีเรื่องของการบริการจัดการแล้วก็มีเรื่องของ IP ต่างๆด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจะเข้ามาประสานกันและทำให้การท่องเที่ยวแบบนี้เติบโตมากยิ่งขึ้นฝากถึงผู้ประกอบการไทยค่ะจริงๆเราเองก็ทำได้เนาะในส่วนที่เราจะผสมประสานวัฒนธรรมของเราให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างให้มันเกิดให้คนเห็นภาพในหลากหลายภาษามันก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ด้วยค่ะ
2: อันนี้จริงมากๆเลยนะคะอยากให้มีโอกาสเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่า storytelling ในประเทศไทยเล่าได้ไม่มีวันจบแล้วก็เล่าได้สนุกมากๆด้วยยิ่งถ้ามีเนี่ยแหละมาเสริมกันก็จะยิ่งทำให้น่าสนใจได้อะนะก็หวังว่าจะมีโอกาสนะคะได้เห็นภาพนั้นเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องราวจากประเทศจีนวันนี้นำมาฝากกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงใหม่กลางจากจุฬาเรดิโอ plus
3: ดิฉันศิวัตราสิมพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุเซียไอกรุงปักกิ่งค่ะ
2: ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8 โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ย

0: มีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัย
1: หยุดรถทุกครั้ง
0: ก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
2: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับก็ดูเหมือนจะค่อยๆ คลี่คลายนะครับเพราะว่ามีการลงนามในบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดนะครับอิสลามาบัด MOU นะครับซึ่งจะนำไปสู่การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาที่รุกรานเข้าไปในอิรักนะครับโดยกำหนดระยะเวลาไว้60วันโดยในช่วงเวลา60วันนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมนะครับอีโคซิสเต็มนะครับแลนด์สเคปในตะวันออกกลางและอ่าวเปอร์เซียก็คงจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมก็เลยเขียนเป็นบทความชิ้นหนึ่งนะครับเป็นบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งเผยแพร่ใน Facebook ส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะเข้าไปชมเนี่ยก็เข้าไปได้นะครับที่ปิตินะครับ PITI แล้วก็สีแสงนาม SRISANGNAM นะครับปิติสีแสงนามผมขออนุญาตนำเอาบทวิเคราะห์ชิ้นนี้มาเล่าและขยายความให้คุณผู้ฟังฟังในรายการของเราครับบทความชื่อว่ายุทธศาสตร์สะพานวัฒนธรรมแนวทางการทูตเชิงรุกและพาณิชย์สร้างสรรค์ไทยอิหร่านหลังสงครามปี2026นะครับขอเริ่มต้นเลยนะครับการลงนามในบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดหรืออิสลามาบัด MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านเมื่อวันที่17-19มิถุนายน2026ที่ผ่านมาถือเป็นสัญญาณสิ้นสุดของสงครามรุกราน110วันที่สร้างความสั่นสะเทือนต่อระบบพลังงานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงแม้ว่าในทางยุทธศาสตร์โลกนะครับดีลฉบับนี้จะถูกประเมินว่าเป็นความพ่ายแพ้เชิงระบบของสหรัฐอเมริกาที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนระบอบหรือว่า regime change ในเตหะรานได้และทรัมป์ได้แปลงภาพความพ่ายแพ้นั้นเป็นผลกำไรทางการเมืองและเศรษฐกิจส่วนตัวไปแล้วก็ตามแต่สำหรับประเทศขนาดกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยสถานการณ์หลังสงครามครั้งนี้คือหน้าต่างแห่งโอกาสครับ windows of opportunities ที่เปิดกว้างขึ้นในจังหวะเวลาที่เปราะบางที่สุดครับความท้าทายหลักของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายรัฐมนตรีในปัจจุบันคือการเร่งกระโดดเข้าหาโอกาสทางเศรษฐกิจและการทูตในตะวันออกกลางโดยมีเงื่อนไขบังคับที่แหลมคมยิ่งนั่นก็คือต้องไม่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นโดยเฉพาะการรักษาดุลยภาพที่สมบูรณ์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาการเดินเกมการทูตและนโยบายต่างประเทศแบบทื่อๆผ่านมิติทางความมั่นคงและเศรษฐกิจแบบตรงไปตรงมาอาจทำให้ไทยตกเป็นเป้าสายตาและโดนลูกหลงจากกลไกคว่ำบาตรที่ยังค้างคาอยู่บนโต๊ะเจรจาเทคนิค60วันของมหาอำนาจดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์สะพานวัฒนธรรมครับ Cultural Strategic Hedging โดยหันไปขุดสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งยาวนานหลายร้อยปีระหว่างสยามและเปอร์เซียรวมถึงบทบาทของรัฐไทยในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาควบคู่กับการสนับสนุนกลุ่มมุสลิมชีอะในประเทศมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็นนั่งร้านในการถักทอความสัมพันธ์รอบใหม่ให้เงียบเชียบปลอดภัยแต่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดครับเรามาเริ่มต้นประเด็นแรกนะครับประเด็นเร่งด่วนเชิงยุทธศาสตร์คำถามคือนายกไทยควรเดินทางไปร่วมงานศพผู้นำรุ่น2อายาตอลลอฮ์อาลีโคมานีอีของอิหร่านหรือไม่นะครับ ดยส่วนตัวผมมีข้อเสนอนะว่าไม่ควรเดินทางไปร่วมด้วยตนเองแต่ต้องส่งผู้แทนพิเศษระดับสูงที่ไม่ใช่สายความมั่นคงโดยตรงไปแทนครับเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้ผมวิเคราะห์แบบนี้ก็เป็นเพราะว่าการอสัญกรรมของอายาตอลลอฮ์อาลีโคมาเนอีจากปฏิบัติการร่วมของสหรัฐและอิสราเอลใน Operation Epic Furies ในระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคมนะครับงานศพนะครับจัดวันที่4กรกฎาคมซึ่งมันไปพอดีตรงกับวาระ250ปีของการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในวันที่4กรกฎาคมด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นประเด็นล่อแหลมและแหลมคมขั้นสูงสุดครับการที่ผู้นำรัฐบาลไทยเดินทางไปปรากฏตัวด้วยตนเองจะถูกสหรัฐและอิสราเอลตีความทันทีครับว่าไทยเลือกข้างระบอบเตหะรานและจะทำลายการสร้างดุลยภาพทางการเมืองทันทีแต่แนวทางที่ปฏิบัติที่เหมาะสมก็คือไทยต้องรักษาธรรมเนียมทางการทูตโดยส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครับ Special Envoy อาทิจุฬาราชมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ในประเทศไทยนั่นก็คือท่านซัยยิดสุไลมานฮูชัยดินนะครับฮูชัยนีนะครับพร้อมสารแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการการเยือนในระดับนี้แสดงถึงความเคารพตามกรอบความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมายาวนานแต่ไม่ให้ภาพลักษณ์ทางการเมืองที่รุนแรงเกินไปจนเสียวินัยทางการทูตกับฝั่งตะวันตกครับพร้อมกับเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงครับอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนทางยุทธศาสตร์ก็คือเริ่มต้นการเจรจา FTA กับอิหร่านดีหรือไม่นะครับข้อเสนอแนะคือยังไม่ควรเริ่มต้นเจรจา FTA เต็มรูปแบบหรือว่า Full FTA ในขณะนี้ครับแต่ควรใช้ข้อตกลงการค้าสิทธิพิเศษชั่วคราวหรือว่า Preferential Trading Agreement PTA แทนเหตุผลสนับสนุนในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือการเจรจา FTA แบบเต็มรูปแบบต้องใช้เวลาล่วงเลยหลายปีและเสี่ยงต่อการถูกจับตาจับผิดจากกลไกคว่ำบาตรขั้นทุติยภูมิครับsecondary sanctions ของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงค้างคาอยู่ในช่วงเจรจาเทคนิค60วันของอิสลามบัด MOU นอกจากนี้โครงสร้างภาษีและกฎเกณฑ์การค้าของอิหร่านก็มีความซับซ้อนสูงครับดังนั้นไทยต้องเตรียมศึกษาวิจัยเพื่อปูทางไปสู่การเจรจา FTA ในอนาคตครับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมก็คือมุ่งเป้าไปที่การทำ PTA ครับ Preferential Trade Agreementเจาะจงลงภาษีรายสินค้าเลยครับว่าเราจะลดภาษีรายสินค้าไหนบ้างในรูปแบบ product specific ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทันทีเช่นข้าวยางพาราชิ้นส่วนยานยนต์แลกกับพลังงานผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปุ๋ยเคมีซึ่งมาจากอิหร่านแน่นอนมันทำได้สะดวกรวดเร็วและไม่สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองระหว่างประเทศครับอันนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ผมคิดว่าเราต้องคิดครับประเด็นต่อมาคือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย5มิติที่เริ่มง่ายเห็นผลทันทีและไม่เสียสมดุลระหว่างจีนและสหรัฐครับเพื่อเร่งยกระดับความสัมพันธ์โดยรักษาดุลยภาพอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ประเทศไทยควรกระโดดเข้าหาโอกาสในจังหวะ60วันของการพักรบผ่านโครงการจำกัดวงครับหรือว่า Targeted Initiatives ดังนี้ครับมิติการต่างประเทศโครงการเริ่มต้นง่าย Quick Win นะครับเช่นเปิดเวที Thailand Iran Bilateral Consultations ระดับปลัดกระทรวงครับเพื่อฟื้นฟูกลไกความร่วมมือที่หยุดชะงักจากช่วงสงครามโดยชูบทบาทของไทยในฐานะประธานหรือสมาชิกที่แข็งแกร่งของ ACD ครับ Asia Cooperation Dialogue ซึ่งอิหร่านก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสำคัญก็คือการรักษาดุลยภาพระหว่างจีนกับสหรัฐครับเราต้องใช้กรอบพหุภาคีหรือว่า Multilateralism เป็นโลกกำบังโดยระบุว่าการพูดคุยนี้จะดำเนินการตามมติความร่วมมือระดับเอเชียไม่ใช่การเลือกปฏิบัติฝ่ายเดียว unilateralism ซึ่งแนวทางนี้จะสอดรับกับสไตล์การทูตที่จีนสนับสนุนครับแล้วก็ไม่เป็นการล้ำเส้นแดงหรือว่า red line ในการห้ามเคลื่อนไหวทางการทหารที่สหรัฐกำลังจับตาในมิติกลาโหมและความมั่นคงครับ defense and security โครงการที่เริ่มต้นง่ายหรือว่า quick win ก็คือความร่วมมือด้านการส่งกลับสายแพทย์และบรรเทาภัยพิบัติครับ military medicine แล้วก็ HADR นะครับหลีกเลี่ยงความร่วมมือทางด้านการซื้อขายอาวุธขีปนาวุธหรือเทคโนโลยีโดรนโดยเด็ดขาดครับเพื่อป้องกันการคว่ำบาตรจากฝั่งตะวันตกเปลี่ยนมาเป็นเปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ การจัดการโรงพยาบาลสนามหลังเผชิญภัยสงคราม

และความมั่นคงทางไซเบอร์ที่ไม่ใช่เชิงรุกครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึง defensive cyber security ซึ่งเป็นจุดที่อิหร่านบอบช้ำจากการปฏิบัติการทางการทหารที่ผ่านมาครับและไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลมิติต่อมาคือมิติเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานครับ macroeconomics โครงการที่เริ่มต้นง่าย quick win ก็อย่างเช่นการจัดตั้งกลไก barter trade and local currency clearing ครับหรือว่าเราอาจจะเรียกเป็นการค้าต่างตอบแทนชั่วคราวครับเนื่องจากระบบ SWIFT นะครับหรือว่าระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสำหรับอิหร่านระบบ SWIFT ยังไม่ถูกปลดล็อก 100% ครับในช่วง60วันนี้ไทยควรทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรงหรือว่า Barter Trade ครับเช่นข้าวและอาหารฮาลาลของไทยแลกกับปุ๋ยเคมีเม็ดพลาสติกแล้วก็น้ำมันดิบของอิหร่านโดยใช้วิธีการ clearing บัญชีผ่านธนาคารกลางหรือธนาคารพาณิชย์ที่กำหนดโดยเฉพาะครับเช่นการใช้เงินสกุลบาทหรือเงินสกุลท้องถิ่นอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐชั่วคราวซึ่งจะช่วยลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรและต้นทุนปุ๋ยของเกษตรกรไทยได้ทันทีครับมิติธุรกิจครับ business and commerce โครงการที่เริ่มต้นง่ายหรือว่า quick win ก็คือเปิดระเบียงจับคู่ธุรกิจอาหารและเวชภัณฑ์ครับ halal food and medical tourism pairingอิหร่านขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์อย่างหนักครับจากสภาวะปิดล้อมทางทะเลที่เพิ่งสิ้นสุดลงหอการค้าไทยควรจัดตั้ง Virtual Trade Fair ครับเจาะกลุ่มสินค้าที่ไม่เข้าข่ายถูกคว่ำบาตรหรือว่า Non-Sanctioned Goods นั่นก็คือกลุ่มอาหารแล้วก็ยาครับเพราะมันเป็นสินค้าที่ผูกพันกับการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมหรือว่า Humanitarian Goods ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วครับเร่งผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าครับโดยเฉพาะวีซ่าทางการแพทย์ให้แก่กลุ่มชาวอิหร่านระดับบนที่ต้องการเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยครับ medical tourism เพื่อดึงเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่ประเทศทันทีมิติที่5ซึ่งผมคิดว่าเป็นมิติที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือมิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมครับ social cultural and soft power ครับโครงการอย่างเช่นพาณิชย์สร้างสรรค์สยามเปอร์เซีย400ปีนะครับสยามเพอร์เซียน Creative Economies นะครับจับมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับ Creative Economies Associations จัดโครงการส่งเสริมการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมร่วมกันครับโดยใช้ประวัติศาสตร์ของท่านเชคอามัดกูมีและความผูกพันของตระกูลเก่าแก่ในไทยเป็นสะพานเชื่อมโยงทางการค้าครับมันปฏิบัติได้ทันทีครับอย่างเช่นจัดทำแคมเปญส่งเสริมอาหารไทยเพอร์เซียนฟิวชั่นครับไทยเพอร์เซียนฟิวชั่นคิวซีนนะครับเพื่อเปิดตลาดอาหารสำเร็จรูปและเครื่องเทศรวมถึงการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ผ้าไหมของตกแต่งบ้านในลักษณะพหุพัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่มีความเสี่ยงทางการเมืองและได้รับการยอมรับสูงในตลาดระดับบนของอิหร่านครับประเด็นต่อมาก็คือการยกระดับมาตรฐานตรามาตรฐานฮาลาลไทยสู่ตลาดชียะครับHalal Trust Harmonization ปัจจุบันอิหร่านเป็นประเทศนิกายชียะนะครับอีกหนึ่งศาสนาอีกหนึ่งนิกายของศาสนาอิสลามนะครับประเทศไทยเราเป็นซุนีนะครับซาอุดีอาระเบียเป็นซุนีนะครับส่วนใหญ่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นซุนีนะครับแต่ว่าอิหร่านเป็นชียะซึ่งหลายๆท่านอาจจะห่วงกังวล นะครับว่ามันมีความเข้ากันหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าหลักการหลักของศาสนาเนี่ยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีความเชื่อในเรื่องศรัทธาของตัวผู้นำที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันดังนั้นอิหร่านซึ่งเป็นประเทศชียะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ เราเองคงจะต้องเริ่มปรับแล้วแหละว่ามาตรฐานอาหารฮาลาลของไทยที่ออกแบบอยู่บนฐานของนิกายซุนนีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับอาจจะต้องมีการให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอช.นะครับร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและผู้นำนิกายชียะในไทยครับเร่งเปิดเจรจาจับคู่มาตรฐานและการยอมรับร่วมกันหรือว่า Mutual Recognition Arrangements ครับ MRA กับหน่วยงานอาหารและยาของอิหร่านเพื่อให้อาหารและเครื่องดื่มฮาลาลของไทยสามารถกระจายเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตและระบบปันส่วนอาหารของอิหร่านได้ทันทีโดยไม่ติดขัดกับข้อกฎหมายทางศาสนาครับซึ่งผมเชื่อว่ายุทธศาสตร์ในมิติที่5ที่เป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยการเพิ่มมิตินี้นะครับจะช่วยให้กระทรวงพาณิชย์ของไทยมีเกราะคุ้มกันทางจริยธรรมและอารยธรรมครับ civilizational shield ในเวทีโลกการแลกเปลี่ยนสินค้าเชิงวัฒนธรรมและการปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อมนุษยธรรมเป็นเรื่องที่องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO

WTO แล้วก็มหาอำนาจทั้งฝั่งสหรัฐและจีนไม่สามารถที่จะยกมาเป็นเหตุผลบังคับใช้มาตรการกีดกันทางการค้าได้ครับนี่จึงเป็นช่องทางที่ปลอดภัยและสร้างความผูกพันในระดับประชาชน People to People Connectivity ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับแล้วก็มาถึงประเด็นที่3นะครับหลังจากที่เราพูดถึงประเด็นเร่งด่วนไปแล้วข้อเสนอแนะทางนโยบาย5มิตินะครับประเด็นที่3นะครับก็คือยุทธศาสตร์การค้าอำนาจครับเพราะต้องอย่าลืมว่านอกจากอิหร่านแล้วเรายังมีสหรัฐกับจีนที่เป็นมหาอำนาจที่เป็นคู่ขัดแย้งกันโดยตรงครับดังนั้นการในการดำเนินนโยบายข้างต้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยทีมการทูตของไทยต้องใช้การจัดวางตำแหน่งที่ชัดเจนครับ strategic positioning เพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนแล้วก็ไทยกับสหรัฐครับดังนั้นต่อสหรัฐอเมริกาจุดยืนหรือว่า narrative ที่ไทยต้องเน้นย้ำก็คือการเน้นย้ำว่าไทยทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนสันติภาพและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมครับส่งออกเพียงอาหารแป้งข้าวและยารักษาโรคซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูภูมิภาคของอิสลามบัต MOU ข้อที่6และจุดที่ไทยต้องหลีกเลี่ยงนะครับนั่นก็คือต้องห้ามลงนามในข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงสินทรัพย์ดิจิตอลที่ระบุในข้อตกลงคู่ขนานหรือการขนส่งวัสดุที่อาจนำไปใช้ในโครงการนิวเคลียร์อันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องระวังนะครับต่อจีนล่ะนะครับ narrative หรือว่าจุดยืนที่ไทยต้องเน้นย้ำก็คือการชูบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียและการสร้างเสถียรภาพในเส้นทางสายไหมทางทะเลภายใต้โครงการ Belt and Road Initiatives ซึ่งจีนได้ประโยชน์จากการเปิดช่องแคบพอหมดนะครับในขณะที่จุดที่ไทยต้องหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ชาติใดชาติหนึ่งใช้ไทยเป็นฐานในการกระจายข่าวสารข้อมูลในการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งการเดินเกมทูตของไทยในสมรภูมิหลังสงครามปี2026นี้ต้องเป็นไปในลักษณะที่เน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจปากท้องครับ transactionalism ควบคู่กับมนุษยธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดคล่องตัวที่สุดและเห็นผลสัมฤทธิ์ต่อเศรษฐกิจไทยได้ทันทีครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นที่ชัยชนะของการทูตที่เข้าใจมนุษย์ครับในภูมิรัฐศาสตร์โลกยุคหลังปี2026ประเทศที่มองเห็นแต่ประโยชน์ระยะสั้นและการทหารจะติดลมอยู่ในความขัดแย้งที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาติดลมอยู่ตอนนี้นะครับประเทศไทยในฐานะรัฐขนาดกลางหรือว่า middle power ที่มีสติปัญญาทางยุทธศาสตร์ต้องไม่เดินตามเกมที่มหาอำนาจขีดเอาไว้ครับแต่ต้องสร้างเกมของตนเองขึ้นมาแล้วไม่ใช่สร้างเกมธรรมดาแต่ต้องสร้างเกมขึ้นมาบนกระดานที่ไทยเองได้เปรียบด้วยครับเพราะฉะนั้นการนำสะพานวัฒนธรรม400ปีสยามเปอร์เซียที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นกรุงศรีอยุธยานะครับและการสร้างนโยบายอุปถัมภ์พหุวัฒนธรรมชิยะในประเทศไทยควบคู่กับศาสนาที่เราส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศไทยอยู่แล้วให้มาเป็นนั่งร้านในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทั้ง5มิติการต่างประเทศกลาโหมเศรษฐกิจธุรกิจสังคมวัฒนธรรมจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถช้อนเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องปุ๋ยเคมีราคาถูกตลาดส่งออกข้าวและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เข้าสู่ประเทศไทยได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดก็คือนโยบายเหล่านี้ที่เราเสนอมาเนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงครับมีเกราะคุ้มกันทางจริยธรรมและประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงทำให้ไทยสามารถผงาดขึ้นเป็นเขาเรียก honest broker นะครับ honest broker ก็คือมิตรที่ทุกฝ่ายไว้วางใจโดยไม่สูญเสียดุลยภาพระหว่างจีนและสหรัฐและช่วยพาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนไทยให้ก้าวผ่านความผันผวนของโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติอันนี้คือเป้าประสงค์สูงสุดนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่เราจะดำเนินนโยบายต่อจากนี้เพราะว่าต้องอย่าลืมนะฮะว่าสิ่งที่มีความสำคัญก็คือพออเมริกาเริ่มเปิดการเจรจาจะคุยกับอิหร่านเนี่ยไอ้ข้อที่เขาบอกว่าเขาจะฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านเนี่ยประเทศอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์เขาพร้อมที่จะเข้าแล้วนะครับประเทศอย่างเวียดนามเขาพร้อมที่จะเข้าแล้วนะครับประเทศยุโรปนะครับอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อเมริกายกเลิกการคว่ำบาตรประเทศเหล่านี้ในยุโรปตะวันตกก็พร้อมจะยกเลิก

0: ร์การคว่ำบาตรด้วยทันทีนั่นแปลว่าทุกประเทศทั่วโลกเขาจับจ้องไปที่แหล่งทรัพยากรตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคเปอร์เซียซึ่งแน่นอนอิหร่านจะเป็นจุดที่ลิงก์เปอร์เซียเข้ากับเอเชียกลางได้อย่างไร้รอยต่อครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือกำแพงทางด้านตะวันตกที่จะปิดล้อมจีนด้วยเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโอกาสสำคัญทั้งในทางเศรษฐกิจและความเปราะบางในทางภูมิรัฐศาสตร์ในเรื่องของการแข่งขันกันของมหาอำนาจเพราะนั้นการดำเนินนโยบายต่ออิหร่านในห้วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยถ้าทำได้ดีเราจะเดินหน้าสู่การสร้างโอกาสมหาศาลครับแต่ถ้าวางยุทธศาสตร์แล้วดำเนินนโยบายได้ไม่ดีเราจะสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งครับที่จะถูกลากเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งวังวนของความขัดแย้งของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งแน่นอนมันเป็นพื้นที่จุดศูนย์กลางหรือใจทวีปนะครับของฮาร์ดแลนด์ของทั้งโลกเลยนั่นก็คืออ่าวเปอร์เซียและตะวันออกกลางซึ่งมันเชื่อมโยงทั้งยุโรปเอเชียและแอฟริกาเข้าด้วยกันเพราะนั้นนี่คือจุดที่เราเองคงจะต้องดำเนินนโยบายอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยคอกว้างไม่มีแขนเหมาะสำหรับงานราตรีสโมสรงานพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศกลางคืนเพื่อใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกและให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าแบบอื่นนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังอีกด้วยองค์ประกอบของชุดไทยดุสิตได้แก่เสื้อแขนกุดเข้ารูปคอกลมหรือคอเหลี่ยมคอเสื้อนั้นกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังและผ่าด้านหลังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ใช้มักใช้ต่างหูสร้อยคอและแหวนสามารถเลือกเครื่องประดับอย่างไทยหรืออย่างตะวันตกตามโอกาสและความเหมาะสม

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
2: ยามเช้ามีก็เฝ้า
1: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะ
3: ตราบใดสายนาทียังรีลา
1: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬา
7: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
8: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
9: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
8: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
10: ฟังนะฟังนะ
8: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
11: ชีวิตไทยุจุฬา FM 101.5
8: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆ ก็แสนครึ่งเพลงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราก็สนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังแล้วมีความสุขสดใสกันทุกคนนะคะยิ้มแย้มแก้มใสเป็นรายการเด็กเล็กๆนะคะแต่พี่โตก็ฟังได้ก็สนุกด้วยนะคะ
2: ครับ
1: และที่สำคัญเนี่ยทุกคนในครอบครัวก็ฟังด้วยได
2: ้
1: นะคะก็จะได้มีความสุขล้ำลึกอดีตกับเพลงเด็กและมีคำถามสนุกได้คุยเล่นกันในครอบครัวนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่เด็กๆ เนี่ยเขาก็จะมาส่งข่าวเล่าเรื่องอันเนี้ยก็เป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แต่เขาได้มาส่งข่าวเล่าเรื่องในรายการยิ้มแย้มแก้มใสเราก็จะได้รู้เลยว่าลูกเราเป็นไงบ้างสบายดีไหมรู้สึกยังไงบ้างที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะพอเย็นแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนในครอบครัวนะคะ
3: ครับ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสฟังได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะ 5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะแล้วก็จะมีป้าพันธ์พรพันธ์มี2ฉายานะคะป้าพันธ์ก็คือจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีคนอื่นๆนะผู้ช่วยเราเก่งๆทั้งนั้นเลยมีฉายากันทุกคนเลยคนแรกคือพี่นุชครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้างเพจยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไว้นะครับไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปเยอะๆเลยนะครับใส่ไว้เผื่อใครอยากฟังย้อนหลังก็ฟังได้หรือใครเพิ่งเริ่มต้นฟังไม่นานเนี่ยเอ๊ะอยากย้อนไปสิแต่ก่อนนี้เขามีอะไรบ้างนะก็ย้อนกลับไปฟังได้นะพิมพ์คำว่าแย้มยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปก็จะมีนิทานที่เคยเล่ามาแล้วเยอะแยะเลยไม่ซ้ำกันเลยเนาะแล้วก็มีเพลงเด็กมากมายมีเสียงเด็กๆที่โทรเข้ามาและมีภาพการ์ตูนน่ารักของคนนี้ครับลุงโตคุณตัวโตชอบวาดการ์ตูนครับเป็นนักวาดการ์ตูนประจำรายการของเราอีกคนหนึ่งนะครับและก็ผู้ควบคุมเสียงของเราวันนี้ก็พี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับสวัสดีคุณกบ
1: สวัสดีค่ะคุณกบอบสวัสดีเด็กๆทุกคนและผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ใช่คุณกบ
1: พี่กระดิ่งเร็วก่อนแป้งแป้งแสงหน้าเลย
2: ไก่บอกไม่เป็นไรหรอกไก่กำลังทำกับข้าวอยู่เย็นแล้วนี่จะหมูบอกหมูก็ช่วยทำอยู่ด้วยนะ
1: เอาไข่ไข่เจียวจานนึงนะพี่ไก่ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับ นี่แหละครับฝ่ายทำเสียงของเราครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมีการแนะนำว่าเด็กๆจะได้ฟังอะไรบ้างนะคะเด็กๆก็บอกว่ารู้อยู่แล้วนะเอาสั้นๆก็แล้วกันเผื่อใครเพิ่งเปิดฟังนะคะ
2: บางคนก็เพิ่งมาฟังก็มีเนาะช่วงแรกก็สนุกกับคำถามโดยเฉพาะวันนี้สัปดาห์นี้เป็นคำถามเสียงครับเดี๋ยวฟังเสียงนะไม่เห็นภาพหรอกแต่เด็กๆต้องตอบกันมาตอบได้ตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เห็นภาพนี่นาแต่ใช้จินตนาการใช้สมาธิในการฟังนะครับสนุกแน่นอนและนิทานเราก็สนุกนะเรื่องของกระต่ายขนสีเทาตัวหนึ่งซึ่งมีเพื่อนในป่ามากมายเลยในนิทานชุดกระต่ายเทากับเพื่อนๆนี่เด็กๆบอกโอ้กระต่ายตัวนี้นี่โตๆไหมก็โตๆนะครับกระต่ายป่านี่แข็งแรงว่องไวด้วยเดี๋ยวฟังกันแต่นั้นก็เพลงมากมายเลยมีใครแนะนำเพลงมาบ้างไหมเนี่ยมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากแนะนำใหม่ก็ได้นะแล้วเราก็มีเพลงที่เราเตรียมมาให้เด็กๆเต็มเลยได้ฟังกันอย่างมีความสุขเลยนะครับในช่วงบทเพลงสำหรับเด็กนะครับซึ่งเราไม่เคยลืมและนำเสนอเสมอจากนั้นมีอะไรนะที่บอกไปแล้วช่วงที่เด็กๆสามารถส่งข่าวเล่าเรื่องบอกเล่าอะไรก็ได้ที่เด็กๆได้พบเจอมาเรื่องของเด็กๆเองเรื่องที่ชอบมากในวันนี้เรื่องที่ไม่ชอบมากเลยเรื่องที่สนุกมากเลยเรื่องที่ไม่สนุกเลยก็บอกได้หมดเลยนะในช่วงนี้นะครับส่งข่าวเล่าเรื่องกันได้เลยนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเลยเรารอฟังกันอยู่เนาะนะครับนะครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเองได
2: ้ได้ได้เน
1: า
2: ะ
1: มาแล้ว
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเนี่ยเรามีจิงเกิลให้เด็กๆฟังนะเด็กๆจะได้นึกก่อนไงว่าเอ๊ะพอฟังจิงเกิลแล้วบางคนนึกออกเลยนะพระพันธ
1: ์
2: อ่ะฟังจิงเกิลครับในช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
4: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่นะครับเด็กๆมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรก็ได้หมดเลยนะครับ
1: ครับหมดทุกอย่างแล้วนะคะ
2: ครับ

0: รู้จักแล้วว่าใครที่มานั่งคุยกับเราเสียงอุ๊บอุ๊บอิบอิบอับอับเป็นเสียงของใครนะคะอันนี้เราจะเริ่มรายการยิ้มแย้มแก้มใสของเราแล้วนะคะเด็กๆขาวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามเลยซึ่งเป็นเสียงเด็กๆก็ต้องฟังดีๆนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เด็กคะเป็นใครทำอะไรกันที่ไหน
1: ที่ไหนเนาะเพราะเสียงอะไรเนี่ยเด็กๆรู้อยู่แล้วล่ะเนาะนะตอบไปเลยเด็กๆเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเสียงของใครก็ทำอะไรก็อยู่ที่ไหนกันเนาะเออตอบมาได้เลยนะครับเสียงเย่เมื่อกี้นี่นะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะถ้าเด็กๆอยากจะพิมพ์นะคะก็พิมพ์ได้ที่ line @jularadio ค่ะ
1: ค
0: line @jularadio สะกดนะเด็กๆค่ะตัว CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO ก็คือ line @jularadio นะคะคำถามเมื่อสักครู่เป็นเสียงนะคะอันนี้เราฟังนิทานกันก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวฟังกันอีกนะนะคะฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดกระต่ายเทากับเพื่อนๆเนาะเราก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับกระต่ายป่าตัวนึงกระต่ายป่านี่เขาเป็นกระต่ายที่อาศัยในป่านะไม่ใช่กระต่ายในกรงเลี้ยงนะเด็กๆเพราะฉะนั้นเขาจะตัวโตแข็งแรงแล้ววิ่งเร็วมากเลยกระต่ายเทานี่ถ้าใครได้ฟังเมื่อวานก็จะรู้ว่าเขาเป็นสัตว์ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆสัตว์ป่าทุกตัวเลยที่ช่วยได้นี่ก็ต้องช่วยหมดเลยเนาะนะครับไม่เคยนิ่งดูดายเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีสัตว์ป่าทั้งหลายก็จะชอบแล้วก็รักกระต่ายเทามากเลยนะครับมีเพื่อนเป็นสัตว์ป่าเยอะเลยเนาะแต่ว่ามีสัตว์เขารักกระต่ายเทาทุกตัวไหมครับพ่อพัน
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: มีบางตัวไม่รักนะอยากกินกระต่ายเทาด้วยเพราะพวกนี้เป็นสัตว์ที่ชอบล่าสัตว์อื่นกินไงล่ะพ่อพันเนาะอย่างกระต่ายเทาเดินผ่านบ้านคุณหมูป่าคุณหมูป่าก็บอกอ้าวกระต่ายเทา
2: ครับ
0: วันนี้จะไปไหนเหรอ
1: ผมก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะ
0: เอาหัวเปลือกของมันไปกินหน่อยไหมผมขุดมาได้ตั้งเยอะนะ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณครับ
0: เออเนี่ยก็เดินไปเดินมาสักพักผ่านต้นไม้ใหญ่เจ้าลิงก็ร้องดังว่าเจี๊ยบเจี๊ยบลิงก็โหนต้นไม้ลงมาบอกกระต่ายเท่าจะไปไหนเหรอ
1: เดินอยู่แถวนี้แหละครับหาอะไรกินไปเรื่อยๆครับ
0: โอ้ยไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวผมเก็บผลไม้มาเยอะเลยมะม่วงก็มีกล้วยก็มีคุณกระต่ายเทาจะเอาอะไรไปกินดีล่ะ
1: โอ้ผมชอบกล้วยล่ะครับ
0: ได้เลยนี่เดี๋ยวแบ่งกันไปกินผมเก็บมาตั้ง2เครือเนี่ย
1: ขอบคุณครับ
0: นี่เห็นไหมสัตว์ทั้งหลายก็รักกระต่ายเทาเพราะกระต่ายเทาก็ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆอยู่เสมอเลยเนาะเคยช่วยลูกนกตกจากรังด้วยพาลูกสัตว์ที่หลงทางกลับไปส่งแม่ได้แต่ก็มีสัตว์ที่พอเห็นกระต่ายเทาแล้วบอกว่าอยากกินจังเลยเนาะเป็นธรรมชาติเด็กพวกแรกทั้งหลายก็คืองูครับประพันธ์งูเด็กๆ งูนี่เขาชอบล่าสัตว์อื่นกินไงเนาะ
1: ใช
0: ่ใช่มีทั้งหลายชนิดแน่อย่างเช่นพวกงูเหลือมงูหลามพวกเนี้ยไม่มีพิษนะแต่ตัวมันใหญ่มันชอบซุ่มอยู่ซุ่มอยู่ในหญ้ารกๆแล้วถ้ามามันก็รัดแล้วก็กลืนลงท้องเอื้อกไปเลยแล้วพวกงูพิษล่ะงูพิษก็มีเนาะมันก็เลื้อยแล้วก็มากัดเลยให้ตายแล้วก็กินเลยโอ้โหน่ากลัว
1: มันมีพิษใช่ไหม
0: ใช่ครับมีหลายอย่างเลยนะพวกไม่มีพิษก็มีแรงรัดเยอะไงกระต่ายเทาเวลาไปไหนมาไหนในทุ่งหญ้าเพราะฉะนั้นเดินอย่างมีความสุขตลอดได้ไหม
1: ไม่ได้หรอกมันต้องหูไวตาไวคอยระวังอยู่เรื่อยๆ
0: ใช่ต้องคอยระวังอย่างวันนั้นกระต่ายเทากำลังเล่นตีลังกาในทุ่งหญ้าที่มีลมพัดเย็นๆนะกระต่ายเทาไม่รู้ว่าตรงใกล้ๆหญ้าที่เป็นพงหญ้าสูงๆมันมีงูเหลือมตัวเบลอเลยมันจ้อง

0: ยตีลังกาได้ครึ่งเดียวเองต้องรีบลง
1: เขาไม่เห็นป้าพัน
0: เห
1: รอพอดีมีหนูตัวนึงตะโกนบอกกระต่ายเท้าว่ายังไงครับ
0: โอ้ยระวัง
1: ทำไมเหรอง
0: ูงูงู
1: กระต่ายเท้าดูโอ้ยจริงด้วยตัวเบลอเลยหนีก่อนดีกว่าเจ้างูเหลือมก็เลยอดกินกระต่ายเทาเลยแม่ไม่ใช่งูอย่างเดียวนะป้าพันบนในทุ่งหญ้าเนี่ยสัตว์อย่างที่ต้องระวังก็มีก็คือพวกหมาจิ้งจอกครับป้าพันจิ้งจอกนี่มันตัวมันเล็กไงมันถ้าเป็นพวกหมาป่าเนี่ยเขาชอบไปจับพวกกวางกินไงแต่หมาจิ้งจอกตัวมันเล็กบอกว่าจับกระต่ายกินดีกว่าก
0: ำลังพอดีคำเลย
1: เพราะฉะนั้นมันจะซุ่มแล้วก็ดมเวลาไปไหนพวกหมาจิ้งจอกหางเป็นพวงๆมันก็จะสูดกลิ่นพวกหมาจิ้งจอกจมูกมันไวเด็กๆ
0: หอมหอมหอม
1: ใช่พอมันได้กลิ่นกระต่ายนะครับแต่ว่าประพันธ์รู้อะไรป่ะหรือเปล่าเด็กๆรู้อะไรไหมเห็นหูที่ยาวๆของกระต่ายไหมครับหูเขาไวจมูกเขาก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเอ้ยเสียงอะไรย่องมาในป่าเนี่ยต้องเป็นเสียงหมาจิ้งจอกแน่วิ่งหนีดีกว่ากระต่ายเทานี่ฝีเท้าเขาดีครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งจอกจับไม่ทันแต่ว่าใช่ว่ากระต่ายเทาจะอยู่ได้สบายๆนะป้าพันบนฟ้าก็มีอันตรายโอ้พวกเหยี่ยวไงนกเหยี่ยวอะ
0: ใช่แล้ว
1: นกเหยี่ยวพวกนี้มันจะบินอยู่สูงลิบเลยแต่มันมองลงมาที่ดินพื้นดินมันก็เห็นนะมันเห็นแม้แต่หนูตัวเล็กๆเลย
0: ขามันดีมาก
1: ขามันดีแล้วพอมันเห็นมันก็จะโฉบมีเล็บที่แหลมคมมาโฉบเอาพวกหนูกระต่ายพวกสัตว์เล็กๆเอาไปกินได้เลย
0: โอ้ยน่ากลัวจัง
1: เพราะฉะนั้นกระต่ายเทาเขาเลยต้องระวังเหมือนกันอย่างวันนั้นกระต่ายเทากำลังนอนกลิ้งเกลือกเล่นอยู่ในทุ่งหญ้ากระต่ายเทาไม่รู้ว่ามีเหยี่ยวตัวเบิ่มเลยบินวนอยู่แล้วก็รอเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวจะโฉบเจ้าตัวนี้แต่พอกระต่ายเทากำลังเผลอๆนะครับก็มีนกเอี้ยงตัวนึงมาร้องบอกกระต่ายเทาว่ายังไงครับ
0: ระวังมองท้องฟ้าด้วย
1: ฮะเหร
0: อ
1: โอ้เหยี่ยวมาแล้ว
0: ใช่
1: กระต่ายเทาก็หลบเข้าไปในโพรงฟึบเหยี่ยวจับไม่ได้แล้วนี่แหละครับเพราะว่ากระต่ายเทาระวังตัวแล้วมีเพื่อนมากนั่นเองก็เลยรอดปลอดภัยมาได้นะครับก็วันนี้กระต่ายเทาก็ไปเดินเล่นเหมือนกันกระต่ายเทาบอกเราไปที่ทุ่งหญ้าใกล้ๆที่มันมีหนองน้ำดีกว่าที่มีน้ำบ้างเนาะตรงนั้นลมมันเย็นดีเด็กๆเคยไปใกล้ๆที่มีพวกบึงน้ำใหญ่ๆแล้วลมพัดผ่านมันจะเย็นเนาะกระต่ายเทาก็ชอบเขาอยากไปดูดอกบัวในบึงด้วยกระต่ายเทาก็ไปเลยกระต่ายเทาก็ไปที่บึงเห็นเต่าตัวหนึ่งเดินคลานมาสวัสดีครับคุณเต่า กระต่ายบอกโอ้ยวันนี้กระต่ายเทามาไกลถึงบึงตรงนี้เลยเหรอครับเนี่ย นะก็คุยกันสักพักกระต่ายเทาก็เดินต่อไปก็เจอตั้งหลายตัวกระโดดอบๆออกมาจากบึงเลยกบก็ทักอ้าวนี่กระต่ายเทานี่นะ
0: ครับ
1: แม่วันนี้มาไกลนะเนี่ยเนาะ
0: ครับก็เดินเล่นมาเรื่อยๆแล้วครับ
1: นั่นไปดูสิดอกบัวกำลังบานสวยงามเลย
0: อ๋อดีจริงด้วย
1: นี่นะครับกระต่ายเทาก็ไปต่อแต่กระต่ายเทาลืมไปครับประพันธ์แถวบึงเนี่ยมันมีสัตว์นักล่าอยู่ชนิดนึงเด็กๆรู้จักหรือเปล่า
0: ตัวอะไรครับ
1: เขาเรียกว่าเสือปลา
0: เสือปลา
1: เสือปลามันเป็นเสือขนาดเล็กประพันธ์
0: แล้วมันเป็นตัวเสือเลยเหรอคะ
1: เป็นเสือเหมือนเสือย่อส่วนเลยตัวประมาณเท่าแมวตัวโตๆอ่ะเสือปลาพวกนี้มันชอบจับปลาไงมันลุยน้ำเก่งแล้วมันจับปลากินแต่ว่ามันไม่ได้กินแต่ปลานะถ้ามันเจอนกมันก็กินนะ
0: งั้ม
1: เจอเป็ดกินไหม
0: งั้ม
1: เจอไก่กินไหม
0: งั้ม
1: เจอกระต่ายกินไหม
0: งั้ม
1: นั่นสิเจ้ากระต่ายมันก็ชอบกินกระต่ายด้วยแหละเจ้าเสือปลาเนี่ยเนาะมันก็ย่องมาเลยล่ะกระต่ายเทาไม่รู้ไงว่ามันแอบมันหลบอยู่ตรงที่มีพุ่มไม้ในน้ำเนาะมันก็มาย่องมันก็บอกวันนี้มีกระต่ายมาให้เรากินแล้ว
0: ได้กินแล้ว
1: ก็คือเสือปลาเสือปลาก็โผล่พรวดมาเลยใกล้กระต่ายเทามากเลยแล้วมันก็ไล่กวดเลยกระต่ายเทาก็วิ่งหนีสิครับว้ายแต่ดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่ทันนะกระต่ายเทาวิ่งมาโอ้ยโอ้ยแย่แล้วเพราะกระต่ายเทาไม่เคยวิ่งมาแถวๆที่มีบึงไงมันมีหญ้ามีอะไรรกมากเลยมีเถาวัลย์มีสาลายอะไรมันก็พันขากระต่ายเทาแย่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระต่ายเทาก็ล้มเลยเสือปลาก็เดินย่องเข้ามาเลยบอกล้มแล้วโดนรากไม้พันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะได้กินกระต่ายแล้ว
0: ได้กินซะดีๆ
1: ใช่กระต่ายเทาบอกโอ้ยเราหนีไม่ทันแล้ว

0: จ้าเป็นเสือปลาเหรอเนี่ย
1: เด็กๆครับก่อนที่เจ้าเสือปลาจะเอาเล็บแหลมๆมาตะครุบกระต่ายเทานะครับ
0: ก็มีสัตว์ตัวนึงวิ่งมาขวางทันทีเลยสัตว์ตัวนี้ก็คือเม่นขนแหลมนั่นเอง
1: เจ้าเม่นก็วิ่งมาขวางเสือปลาเลยแล้วบอกหยุดนะเสือปลาอย่าทำเพื่อนเรานะ
2: อี๋อุ้ยเกือบแล้วนะถ้าเบรกไม่ทันแล้วก็แย่เลย
1: เจ้าเม่นมันก็พองขนเลยเด็กๆเม่นนี่เขามีขนที่แหลมๆนะครับเด็กๆเขาไม่ได้สลัดนะแต่เขาว่าให้มันแหลมๆแล้วใครวิ่งมาถ้าหยุดไม่ทันเป็นยังไงครับเด็กๆ
2: เก็บกับมันทิ่มเลยคร
1: ับ ใช่แล้วขนก็จะหลุดติดไปเลยเม่นก็พองขนเดินเข้าใส่เลยมาสิเสือปลามาตบฉันสิ
2: โอ้ยไม่เอาแล้ว
1: เด็กๆครับเม่นนี่แม้แต่เสือตัวโตๆอย่างเสือดาวหรือเสือโคร่งยังไม่กล้ายุ่งเลยเนาะแล้วเจ้าเสือแล้วเสือปลาตัวเท่านี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาอะไม่คุ้มเดี๋ยวโดนขนเม่นตำแล้วก็เจ็บปวดไปหลายวันอาจจะตายก็ได้เจ้าเสือปลาก็เลยบอกโอ้ยไม่กินก็ได้ไปจับปลากินก็ได้ไปดีกว่าในที่สุดเสือปลาก็ล่าถอยไปเม่นก็บอกกระต่ายเท่าลุกขึ้นมาเถอะลุกขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยคุณเม่นครับ
1: ใช่เลยแล้วเม่นตัวนี้ก็บอกกับว่ากับกระต่ายเท่าว่ากระต่ายเท่าจำได้เราได้หรือเปล่า
2: ก็เป็นคุณเม่นล่ะครับ
1: ใช่จำได้ไหมล่ะ
2: ก็ไม่ได้ครับ
1: เมื่อปีที่แล้วว่าตอนนั้นเราเป็นลูกเม่นตัวเล็กๆเลยแล้วแต่ปีนั้นมันหนาวมากอะที่ลมหนาวพัดมากระต่ายเทาช่วยลูกเม่นตัวหนึ่งที่หนาวไม่มีที่หลบให้เข้าไปหลบในบ้านด้วยในโพรงจำได้ไหม
2: จำได้แล้วครับ
1: ที่กระต่ายเทาให้เรานอนด้วยโดยไม่กลัวเราจะเอาขนไปทิ่มด้วยแล้วล่ะเด
2: ้อ
1: นี่แหละเราคือเม่นน้อยตัวนั้นแหละตอนนี้เราโตแล้ว
2: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ว
2: โอ้โตแล้วครับขอบคุณนะครับ
1: ไม่เป็นไรกระต่ายเทาก็เคยช่วยเราไงล่ะนี่แล้วเม่นก็บอกว่าตายเท่าถ้ามาแถวนี้ต้องระวังนะมันมีเสือปลาหลบซ่อนอยู่นะ
2: โอ้ครับครับครับ
1: เจ้าตัวนี้มันร้ายกาจมากเลยนะเนี่ยนะแต่มันไม่กล้าจับเราหรอกเดี๋ยวมันโดนขนเม่นตำ
2: แข็งแรงจังเลยนะครับ
1: ใช่เลยครับวันนั้นคุณเม่นก็พากระต่ายเท่าไปเที่ยวรอบๆบึงน้ำอย่างมีความสุขเลยนี่ไม่ต้องกลัวครับไปกับเม่นนี่ปลอดภัยแน่นอน
2: โอ้ดีจังเลยครับ
1: นะครับแล้วกระต่ายเท่าก็พอเที่ยวสนุกเสร็จก็แยกย้ายกันกลับแล้วบอกขอให้คุณเม่นปลอดภัยนะครับเม่นก็บอกว่าขอให้กระต่ายเทาปลอดภัยเช่นกันครับ
2: รู้สึกดีมากแล้วครับที่คุณกระต่ายช่วยผมแล้วผมก็ทำความดีต่อไปเรื่อยๆแล้วครับ
1: ใช่แล้ว
2: ขอบคุณครับ
1: ครับวันนั้นกระต่ายเทาก็กลับบ้านยังมีความสุขแล้วก็บอกโอ้เม่นน้อยตัวนั้นเองนี่นะจำได้ตอนนั้นหนาวสั่นเลยแล้วให้เข้ามาหลบแล้วก็มีให้ผิงไฟด้วย
2: ทำดีก็ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับก็จบแล้วครับนิทานชุดกระต่ายเทากับเพื่อนๆ
2: ครับและก็มาถึงหน้าจอว่ามีใครพิมพ์อะไรมาบ้างก็มีพี่หมีนะคะ
1: คร
2: ับ พี่หมีฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็รายงานตัวมาแล้วแล้วก็น้องชีสก็ตอบมาแล้วนะคะ
1: อ
2: ันนี้ถามน้องชีสอีกทีนะคะที่หนูเขียนมาน้องชีสตอบว่าเนี่ยนะคะเขาแสดงความรู้สึกอะไรคะเสียงนั้นนะคะที่หนูตอบมา
1: ครับครับ
2: นะคะเขาเป็นรู้สึกยังไงเขาถึงได้พูดคำนั้นออกมานะคะ
1: คร
2: ับ แล้วเป็นใครเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วเขารู้สึกยังไงถึงได้ตอบคำนี้ออกมานะคะ
1: นะ
2: ถามน้องชีส
1: ถามด้วยเนาะ
2: ค่ะแล้วก็มีคุณอมรที่ฟังรายการอยู่เป็นผู้ใหญ่ก็ส่งมาสวัสดีขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: แล้วคนอื่นๆแล้วคะอยากจะตอบไหมคะ
1: ถ้าอยากจะตอบก็ต้องฟังเสียงที่เป็นคำถามแล้วก่อนนะตั้งใจฟังนะวันนี้ไม่ยากหรอกเต็มตัวนะ1 2 3

0: ค่ะเสียงที่ได้ยินนะคะเขาแสดงความรู้สึกอะไรคะนะคะแล้วใครเป็นคนทำทำอะไรอยู่ที่ไหนความรู้สึกเขาเป็นยังไงตอนนั้นนะคะเอาบอกกันด้วยค่ะ
1: ครับเอาละครับก็ถ้าจะบอกด้วยกันโทรศัพท์มาก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ได้เด็กๆคะ
1: ครับ
0: @jularadio ค่ะ @jularadio นะคะ
1: ครับ
0: และฟังเพลงกันไปเรื่อยๆยามเย็นอย่างนี้นะคะก็ไม่มีอะไรจะเพลิดเพลินเท่ากับฟังยิ้มแย้มแก้มใสเป็นเพลงเด็กซะด้วยสินะคะ
1: ครับ
0: ในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก
1: ครับ

0: ังเพลงนะคะขับรถดีๆปลอดภัยค่ะแล้วฟังเพลงด้วยกันชื่อเพลงว่า Rabbit ซึ่งแปลว่ากระต่ายนะคะอยู่ในอัลบั้ม Apple ยิ้มเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

Rabbit กระต่ายนะคะแล้วฟังเพลงกันต่อนะคะอีกหนึ่งเพลงตอนนี้เพิ่ง 17:23 นาทีพระผ่านให้ฟังเพลงนกเหยี่ยวค่ะนกเหยี่ยวที่มันแบบโอ้โหมีกรงเล็บแข็งแรงมากแหลมเปี้ยวเลยนะคะนกเหยี่ยวอยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าเชิญค่ะ

0: เดียวค่ะ
1: ครับ
0: และช่วงเพลงตามคำขอแล้วนะคะโดราเอมอนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ร้องโดยคูมิโกะโอซุกะค่ะเพลงนี้พี่ปุณณมิตรฉายาณเดชขอมาโดราเอมอนญี่ปุ่นเชิญค่ะ

0: แล้วก็แก้ไขชื่อคนร้องนะคะ
1: ค
0: ูมิโกะโอซึกิค่ะอันนี้พี่แว่นแจ้งมาป้าฟันอ่านผิดเป็นโอซึกะเป็นโอซึกินะคะขอบคุณพี่แว่นค่ะและตามคำขออีกหนึ่งเพลงนะคะเพลงนกขมิ้นเป็นเพลงอยู่ในโครงการวาดเพลงกล่อมไทยค่ะเพลงนี้พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะอยากฟังนะคะเป็นเพลงนกขมิ้นเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

เพลงตามคำขออีกหนึ่งเพลงนะคะก่อนที่จะมาทวนคำถามนะคะเพลงเป็นเพลงฝรั่งนะคะ London Bridge is Falling Down นะคะโดย Disney's Children's Favorite Songs นะคะเพลงนี้คุณพ่อธงฉายายอนอนเล่นซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์นอนหลับและน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นนะคะเชิญฟังค่ะ

0: เพราะดีเนาะนะครับก็เป็นเพลงที่เด็กๆใช้ฝึกเปียโนใช่ไหมครับประพันธ์นะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คุณพ่อธงก็เห็นบอกว่าทั้งน้องแคลน้องคลากำลังฝึกเปียโนอยู่นะคะก็เลยอยากฟังเพลงนี้นะคะเด็กๆ
0: ค
1: ะยิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้ตะทวนคำถามกันแล้วนะคะ
0: ได้เลย
1: คำถามน่าสนใจมากเลย
0: ก็เป็นเสียงนี้นะเด็กๆฟังนะครับ1 2 3

0: เนี่ยครับเราจะถามเด็กๆว่ายังไงครับประพันธ์กับเสียงนี
1: ้ก็ที่ถามไปนะคะเด็กได้ยินเสียงแล้วเขารู้สึกยังไงคะเห็นเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเขาทำอะไรเขารู้สึกยังไงเด็กบอกได้นะคะ
0: ตอบมาได้เลยใครอยากส่งเสียงก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะ
0: ครับ
1: ฟังเพลงกันต่อไหมคะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะมีเพลงรออยู่เยอะเลยนะคะก็จะมีป้าพันธ์พี่แมวแล้วก็พี่หมีนะคะแล้วน้องๆคนอื่นๆถ้าอยากจะฟังเพลงป้าพันธ์เลือกมาให้แล้วแค่พิมพ์มาใน LINE @jularadio คำแรกของเพลงน่ะแล้วหนูก็จะได้ฟังเพลงนะคะนี่เพลงที่จะให้ฟังก็มีเพลงที่ชื่อว่าเม่นตัวน้อยเป็นภาษาไทยนะคะหรือจะเป็นเพลงฝรั่งเป็นเม่นเหมือนกันค่ะนะเป็นเพลงฝรั่งนะคะหรือว่าความเมตตาเอาละจะฟังเพลงไหนเชิญพี่แมวเลือกก่อน
0: พี่แมวเอาเพลงเม่นเป็นภาษาฝรั่งได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเม่นภาษาฝรั่งนะคะถูกเลือกไปแล้วนะคะที่เหลือ2เพลงคือเม่นตัวน้อยกับความเมตตานะคะงั้นฟังเพลงฝรั่งนะคะที่ชื่อว่าเม่นพอคุยไพนะคะเป็นเพลงโดย Apostrophe เชิญค่ะ

0: จบแล้วค่ะ
1: ค
0: นะคะก็บอกว่าเม่นตัวน้อยเนี่ยก็จะมีขนแหลมๆมาไว้ป้องกันอันตรายนะคะแล้วกินใบไม้ผลไม้กลางคืนเนี่ยจะคล่องแคล่วว่องไวมากนะคะแล้วก็จมูกดีนะกลิ่นได้ดมรวมอะไรได้ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเจ้าเม่นตัวน้อยๆที่มีขนแหลมๆนะคะ
1: ครับ
0: และตัวน้อยคืออะไรตัวน้อยก็คือตัวน้อยก็คือพี่หมีคืออะไรตัวน้อยมีอะไรที่ขึ้นต้นตัวน้อยไหมเพลง
1: เพลงเม่นตัวน้อยหรือเปล่าครับ
0: อ๋อเพลงเม่นตัวน้อยนะคะเม่นตัวน้อยนะคะเอางั้นฟังเพลงต่อเลยค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ฟังเพลงฝรั่งคำว่าเม่นไปแล้วนะคะ Porcupine นะคะโดย Apuseries นะคะตอนนี้เป็นเพลงภาษาไทยบ้างนะคะเม่นตัวน้อยค่ะเป็นเพลงการ์ตูนโดย Little La Lin Land เชิญค่ะ
1: ครับ

0: พึ่งน้อยไม่ใช่พึ่งน้อยเม่นน้อยนะเม่นน้อยเม่นตัวน้อยนะคะก็เป็นเพลงน่ารักอีกเพลงหนึ่งนะคะตอนนี้17:40 นั่นเองค่ะเราทวนคำถามกันนะคะ
1: ดีครับเรามาทวนคำถามด้วยการฟังเสียงนี้นะครับเต็มตัวนะ1 2 3

0: เอาเสียงเขาแสดงความรู้สึกอะไรคะนะเด็กๆตอบด้วยนะคะ
1: ครับนี่แหละครับตอบมานะครับใครอยากจะส่งเสียงมาคุยกับเราก็022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะอันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเพลงที่ฟังนิทานแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ทุกครั้งเลยนะคะความเมตตาค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนตัวเล็กๆนะคะถ้ามีความเมตตาโลกนี้ก็จะมีความสุขนะคะฟังเพลงความเมตตาด้วยกันนะคะเป็นเพลงเด็กชุดสังคมศึกษาโดยเมโทรแผ่นเสียงค่ะเชิญค่ะ
1: ครับ

0: บแล้วค่ะความเมตตานะคะนะใครที่กำลังทุกข์ยากอยู่แล้วเราช่วยได้เราก็ช่วยนะคะเขาก็สุขเราก็สุขนะคะตอนนี้ 17:42 นาทีพระพันเห็นพี่แว่นเขารับโทรศัพท์ก็น่าจะเป็นเด็กตอบคำถามกันใช่ไหมคะ
1: เนา
0: ะลองฟังดีจะให้ฟังคำถามอ้าวมีโทรศัพท์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: รายงานตัวเลยครับใครเอ่ย
2: กวินคร
1: ับ โอ้กวินฉายา
0: คือกวิน
1: ฉายาอะไรครับ
2: กีฬาเทนนิส
1: เอ้าหายไปนานเลยกวินเนาะแต่วันนี้กวินกลับมาแล้วเนาะกวินคิดว่าได้ฟังแล้วใช่ไหมครับคิดว่าเขารู้สึกยังไงครับเสียงที่ได้ฟังเมื่อกี้นี้
2: ร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: กด
0: ี
2: ใจ
0: รู้สึกดีใจใช่ไหมคะ
1: แล้วเขาเป็นใครอะครับที่ดีใจเนี่ยเสียงที่ได้ยิน
0: ผู้ใหญ่หรือเด็กคะ
2: เด็กคร
0: ับ เด็กนะคะ
1: เนาะ
0: แล้วกวินเคยทำเสียงอย่างนี้ไหมคะ
1: เคยไหมครับ
2: เคย
0: เรื่องอะไรที่ปวินทำคะ
1: เรื่องอะไรครับที่ดีใจมากเลยแล้วทำเสียงอย่างนี้จำได้ไหม
2: ตอน
1: ตอนเชียร
0: ์ตอนเชียร์ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเชียร์กีฬาใช่ไหมเนาะ
0: เพราะเขาเป็นนักกีฬานี่เขาต้องได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: กวินตอนนี้รายงานสถานการณ์พี่กวินนะครับตอนนี้อยู่ชั้นอะไรแล้วอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ครับ
2: ป.3คร
0: ับ โอ้พี่กวินป.3แล้ว
1: กี่ขวบแล้วครับเนี่ยกวิน
2: 8 ขวบ
0: แล้ว
1: นะคะ
0: แล้ววันนี้มีโอกาสได้ฟังใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมครับครับได้ฟังอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับกวินหรือเปล่า
0: ครับพี่ประวินมีพี่ประวินมีข่าวจะส่งอะไรไหมคะ
1: มีอะไรส่งข่าวไหมกวิน
2: ไม่ม
0: ีเลยนะคะ
1: นะคะ
0: แล้วจะขอเพลงไหมคะ
1: เอาเพลงอะไรดีครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: EQ สั่ง
1: ได้
0: นะพี่ประวินฟังพรุ่งนี้นะคะEQสั่งนะคะ
1: ครับ
0: ถึงบ้านได้ยังครับ
2: ตอนนี้ยังไปตีเทนนิส
0: โอ้โหเขาเป็นนักกีฬาเทนนิสนะ
1: ต้องซ้อมเป็นประจำ
0: หมายถึงว่ามีความตั้งใจจะเป็นนักกีฬามืออาชีพเลยไหมครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ไม่คร
1: ับไม่
0: แต่เล่นเล่นเพื่อความสนุกใช่ไหมคะดีร่างกายแข็งแรงครับ
1: ขอ
0: บคุณนะคะพี่กวินครับเดินทางปลอดภัยครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับ
0: ชื่นใจนะคะชื่นใจมากเด็กๆที่เคยฟังอยู่นานนานๆแล้วก็นานๆเขาก็สวัสดีกันมาทีนึงแม่คนทำรายการก็ชื่นใจเลยค่ะนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะและเราก็มีเพลงที่พี่แมวจะต้องร้องแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: เพลงอะไรดีคะเด็กฟังเพลงนะคะร้องกันสดๆด้วยกีตาร์เลยพี่แมวร้องให้ฟังเลยค่ะนะคะ
1: เพลงนี้ดีกว่าเมื่อกี้พ่อพันฟังเพลงความเปิดเพลงความเมตตาไปแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เราเพลงที่เด็กๆเขาไปช่วยมดกันดีกว่า
0: อ้าว
1: กับเพลงมดลอยคอนะครับ
0: ลอยคอค่ะ

ักนักตกจักจักน้ำขังเต็มบ่อมดดำตัวน้อยลอยคอมดดำตัวน้อยลอยคอแช่น้ำในบ่อนานหลายนาทีสงสัยจะเดินเผลอตกลงไปเนาะจริงๆมันไม่ใช่บ่อใหญ่หรอกเด็กมันเป็นหลุมเล็กๆอะแต่ว่าสำหรับมดแล้วมันคือบ่อน้ำที่ใหญ่มากเลย

ำในบ่อนานหลายนาทีตอนนี้ฝนก็ซาละเด็กๆ ก็เดินออกจากบ้านมาฝนหยุดตกหนักเด็กๆน่ารักเดินมาพอดีมดดำบอกช่วยฉันทีมดดำบอกช่วยฉันทีเด็กไม่รอรีรีบช่วยมดดำเด็กหลายๆคนเดินมาบอกนี่พวกเราเห็นไหมมีมดตัวนิดนึงน่ะว่ายน้ำอยู่ในบ่อน้ำเล็กๆน่ะเขาขึ้นไม่ได้เราจะช่วยยังไงดีเอานิ้วไปจับเลยไหมเดี๋ยวมดเขาจะกัดเรานะเด็กคนหนึ่งก็มีสติปัญญาไวครับบอกเอากิ่งไม้เล็กๆยื่นลงไปให้มดเกาะสิเนาะได้เลยเด็กๆก็ยื่นกิ่งไม้ไปมดก็เกาะขึ้นมาเลย

0: คอแช่น้ำในบ่อนานหลายนาทีฝนหยุดตกหนักเด็กน่ารักเดินมาพอดีมดดำบอกช่วยฉันทีมดดำบอกช่วยฉันทีเด็กไม่รอรีรีบช่วยมดดำรีบช่วยมดดำ
1: แล้วตกลงช่วยได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ครับ
1: ช่วยยังไงอะคะ
0: ก็เอากิ่งไม้เล็กๆยื่นลงไปในหลุมเล็กๆที่มีน้ำไงมดดำก็เกาะกิ่งไม้ขึ้นมา
1: แล้วมันไม่ไต่มากัดมือเราเหรอคะ
0: ไม่หรอกครับเราก็รีบวางไว้ที่พื้นไงมดดำก็เดินไป
1: ก็ช่วยได้นะคะ
0: ครับ
1: มดดำก็จะบอกว่าขอบคุณครับนะคะเพลงมดดำ
0: มดลอยคอ
1: มดลอยคอค่ะเด็กๆค่ะถ้าอยากฟังอีกก็ขออีกนะคะนี่คือยิ้มแย้มแก้มใสเราจะทวนคำถามกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆอ่านคำตอบกันใครอยากตอบก็โทรศัพท์มาตอบได้เลยค่ะ
0: ฟังเสียงนี้นะ1 2 3

0: นี่แหละครับเด็กๆว่าที่เขาส่งเสียงเนี่ยเขารู้สึกยังไงตอบมาได้เลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ค่ะแล้วเราก็จะลองอ่านคำตอบดูนะคะว
0: ่
1: ามีคนตอบมาว่ายังไงบ้างแล้วที่เด็กๆยังไม่ได้ตอบแต่ว่าตอบในใจอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ที่บ้านตอบกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะด
0: ู
1: ซิว่าตอบได้ไหมนะคะพ
0: ี่
1: หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็บอกว่าน้องสาวอายุเท่าไหร่4ขวบนะคะก
0: ็
1: ตอบว่าเสียงดีใจนะก็จะเย้ดีใจกันใหญ่เลยนะคะแล้วระหว่างที่พูดคำว่าดีใจเนี่ยน้องชูมือขึ้นด้วยยกมือขึ้นเย้ท่าด้วยนะโอ้ดีมากส
0: ่
1: วนน้องเอาส่วนพี่กวินนะคะพี่กวินฉายานักกีฬาเทนนิสนะคะก็ตอบว่าเสียงที่ได้ยินนะที่เอ๊ะเย้ๆนะเขารู้สึกดีใจนะคะเป็นเด็กนะคะดีใจแล้วก็เคยทำเสียงนี้ตอนเชียร์กีฬาค่ะนะคะแล้วพี่แมวเราทำเสียงนี้ตอนไหนคะ
0: ก็เนี่ยแหละครับตอนเชียร์กีฬากันเนี่ยแหละครับเนาะ
1: ห
0: รือเราดูกีฬาอยู่เอ๊ะทีมที่เราเชียร์ชนะแล้วหรือคนที่เราเชียร์เก่ง
1: หรือใช้กับอย่างอื่นก็ได
0: ้ก็ได้เนาะ
1: คะกีฬาก็ได้หรือแบบดีใจที่บอกคุณแม่ซื้อของกินอร่อยมาอยู่ที่บ้านเย้วันนี้ได้กินแล้วนะคะหร
0: ือ
1: ทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะคะก็นี่แหละค่ะรางวัลค่ะ
0: ครับ
1: เป็นเสียงเด็กตะโกนร้องด้วยความดีใจนะคะเป็นความรู้สึกที่ดีใจนะคะอยากได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะอย่างเงี้ยทำได้ยินแล้วมีความสุขท
0: ี
1: แรกพ่อพันหาเสียงเด็กๆรู้ไหมพ่อพันหาเสียงแบบเสียงเศร้าๆอ่ะว
0: ่
1: าเราฟังแล้วแบบโอ้มันหดหูมากเลยก็เลยไม่อยากให้เด็กๆได้ฟังหาเสียงใหม่เป็นดีใจดี
0: กว
1: ่
0: าน
1: ะคะเด็กๆคะเรายังมีเวลาอยู่นะคะใครกำลังกลับบ้านหรือเดินทางไปทำกิจกรรมอื่นๆต่ออย่างพี่กวินเนี่ยเขาไปตีเทนนิสต่ออ่ะหล
0: ัง
1: จากเลิกเรียนแล้วอ่ะ
0: ออกกำลังกาย
1: เนาะคนอื่นๆนะคะจะไปที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกันนะคะแล้วก็เดินทางโดยปลอดภัยเราจะต้องร้องเพลงกันอีกหนึ่งเพลงแล้วพี่แมวค่ะ
0: ใช่แล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้หน้าฝนนะเจ้ากบคงจะชอบใจมั่งว่ามีน้ำฝนเยอะเลยเนาะฟังเพลงฝนตกกบร้องดีกว่าเนาะ

อดีใจพื้นดินชุ่มช่ำถึงอ่างพุ่มพำชวนจุกบมาร้องเพลงอบอบอบอบเสียงกบร้องเพลงร้องบรรเลงเป็นเพลงฝนพรำแล้ววางไข่เป็นลูกออดตัวดำ

ื้นดินชุ่มช่ำหงางพึมพำชวนเจ้ากบร้องเพลงอบอบอบอบสิกบร้องเพลงร้องบรรเลงเป็นเพลงฝนพรำแล้ววางไข่เป็นลูกออดตัวดำ

0: บแข็งแรงเสียงดังหน่อย
1: เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กนะคะเราร้องเพลงกันสดๆเลยเห็นไหมคะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีเพลงที่เลือกมาให้ฟังด้วยแล้วเด็กๆอยากฟังเพลงอะไรก็เลือกมาได้นะคะ
2: ใน
1: รายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5วันเต็มๆเป็นเพื่อนเด็กๆทุกวันหลังเลิกเรียนนะคะใครเหงาๆดูกันบ้านเยอะหรือว่ากำลังเซ็งกำลังเครียดมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันทุกคนในครอบครัวนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะจันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: เรียนจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
6: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
8: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
9: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
10: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเมื่อวานนี้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยได้เปิดตัวนิทรรศการงานวิจัยภายใต้แนวคิดตั้งมั่นประเทศไทยการบรรเทาและจัดการภัยพิบัติในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ2569ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ในการนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์เลิกนิมิตรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิดนิทรรศการซึ่งการจัดกิจกรรมนิทรรศการงานวิจัยภายใต้แนวคิดตั้งมั่นประ

0: เทศไทยการบรรเทาและจัดการภัยพิบัติในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับมือวิกฤตการณ์ในหลากหลายด้านของประเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสุขภาวะและคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือต่อภัยพิบัติในอนาคตนางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้นะครับว่าเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ช่วยผลักดันศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาการนิทรรศการและการบรรยายพิเศษที่สอดคล้องกันในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศพลังงานตลอดจนความท้าทายในมิติด้านสุขภาพและมิติด้านสังคมไปพร้อมกันซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญในการนำนวัตกรรมและงานวิจัยมาพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนและในการจัดนิทรรศการครั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดแสดงผลงานจำนวน2ผลงานด้วยกันเริ่มกันที่ผลงานแรกคือวิธีคำนวณแรงเฉือน MRSA สำหรับการออกแบบกำแพงโครงสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการออกแบบอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัยเป็นผลงานของรองศาสตราจารย์ดร.ฉัตรพันธ์จินตนาภักดีและคณะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนผลงานที่2คือผลงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยหาดใหญ่2568โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์สุทธินนท์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เช่นเดียวกันครับสำหรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประกอบด้วย8สถาบันอุดมศึกษาได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มอุดมศึกษาที่ใช้พื้นฐานความจริงใจความเท่าเทียมและความเป็นเลิศที่ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนางานวิจัยของประเทศงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ2569ก็ได้จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้และจะจัดไปจนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ที่ชั้น22โรงแรมเซ็นทาราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ researchexporegistration.com/home โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการ

0: ของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

ธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อยของกลางกระดาษคำตอบโกงสอบท้องถิ่นอนุทินสั่งฟาดเต็มที่ลั่นรับไม่ได้เปิดสลิปคนกลางโอนเงินแสนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่คนสนิทอดีตข้าราชการภูเก็ตอ้างค่าเปิดทางธุรกิจริมหาดบางเทาแอปจีนส่งอาหารให้คนจีนวิ่งงานย่านห้วยขวางลามพื้นที่ EEC กรมพัฒน์พบทุนจีนถือหุ้นเล็งสอบนอมินีส่งไส้ในงบ70รายจ่ายพุ่งลงทุนหดกระทรวงดีอีและกรมควบคุมมลพิษงบพุ่งสวนกระแส
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้นะครับคงต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันครับตอนนี้การทำงานของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดินหน้าไปแล้วครับคณะพูดคุยสันติสุขก็เดินหน้าไปแล้วเช่นกันนะครับนอกจากเรื่องของการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ครับประเด็นสำคัญก็คือความไว้วางใจไม่เฉพาะการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแต่คนในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันครับ
2: มันมีประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 2,000 คนถูกดักฟังทางโทรศัพท์นะคะประเด็นนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะประธานคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองประธานคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมกันชี้แจงการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้นายศิหศักดิ์ระบุค่ะว่าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมร่วมกันไปแล้ว1รอบพร้อมกับมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักไปคุยกันในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลนะคะกลับมาหารือกันในคณะกรรมการชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับทางประเทศมาเลเซียเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการรับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาโดยตลอดนายศิหศักดิ์ยังระบุถึงกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้กว่า 2,000 คนถูกดักฟังทางโทรศัพท์บอกว่าต้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะคะและยอมรับถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพูดคุยกันค่ะ
3: อันนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมต้องมาคุยกัน
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับพูดถึงการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ช่วงนี้เกิดขึ้นทีนะครับบอกว่ากอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับส่วนสอบต.นะครับจะดูแลเรื่องการพัฒนาและมีคณะพูดคุยเข้าเป็นกลไกสนับสนุนในการสร้างสันติสุขครับ
2: สำหรับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลค่ะจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในภาพรวมซึ่งขณะนี้ก็รับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่มีพลเอกณัฐพงษ์เพาแก้วรองเสนาธิการทหารเป็นประธานอนุกรรมการนะคะลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนเรื่องการทำงานแล้วค่ะ
1: ภัยความมั่นคงปัจจุบันมีหลายรูปแบบนะครับไม่เฉพาะความไม่สงบที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆที่เราจับต้องได้ครับการที่มีจีนเทาหรือไทยเทาที่ออกไปทำงานกับกลุ่มสแกมเมอร์หรือเว็บพนันในต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงเหมือนกันนะครับตอนนี้ในฝั่งกัมพูชามีการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์เว็บพนันตามจุดเสี่ยงต่างๆในปอยเปตครับค้นกันทุกวันแล้วก็เจอกันทุกวันที่ผม

0: บอกว่าเจอก็คือคนไทยครับที่ไปทำงานเป็นเว็บพนันอยู่ที่นั่นล่าสุดเนี่ยจับกุมได้49คนนะครับแล้วก็ผลักดันกลับไทยวันนี้ครับทางการกัมพูชาครับคุมตัวคนไทยจำนวน49คนนะครับแบ่งเป็นชาย31คนผู้หญิง18คนครับผลักดันกลับประเทศส่งตัวให้ฝ่ายความมั่นคงไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับมีกรมข่าวทหารบกกองกำลังบูรพาตรวจคนเข้าเมืองไปรับตัวนะครับแล้วก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองฝ่ายความมั่นคงบอกว่าคนไทยกลุ่มนี้ครับถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเข้าไปตรวจตึก G99 ในปอยเปตเป็นบริเวณวงเวียนน้ำพุนะครับลักษณะเนี่ยเป็นตึกสูง5ชั้นอยู่ไม่ไกลจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกครับโดยชั้น G เปิดเป็นบ่อนคาสิโนครับส่วนชั้น1ถึงชั้น4ทำเป็นเว็บพนันออนไลน์ซึ่งคนไทยทั้ง49คนเนี่ยกระจายกันทำงานในตึกนี้ครับ
1: จากการสอบตรวจสอบนะคะพบคนไทย2คนค่ะมีเคส ID ถูกแจ้งความออนไลน์ตำรวจสภ.คลองลึกจึงควบคุมตัวเอาไว้สอบสวนนะคะส่วนคนไทยที่เหลือก็พบว่าเกือบทั้งหมดเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชาถูกต้องตามกฎหมายด้วยการเดินทางผ่านสนามบินมีเพียง1คนค่ะที่ลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะและเบื้องต้นค่ะทางตรวจคนเข้าเมืองก็เปรียบเทียบปรับไปตามกฎหมายส่วนการจัดหางานจังหวัดสระแก้วเปรียบเทียบปรับคนไทยทั้ง49คนในฐานความผิดเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตัวเองโดยไม่ได้ทำสัญญาจัดหางานนะคะซึ่งก็มีโทษปรับคนละ 5,000 บาทค่ะ
0: ถึงวงรอบที่จะต้องพิจารณางบประมาณปี70กันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลในแต่ละปีมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นครับแต่ปีนี้งบปี70ครับมันมีข้อสังเกตสำคัญกระทรวงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือกระทรวงดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นถึง 30% ด้วยกันและใน 30% นี้ครับมีส่วนหนึ่งที่มันพุ่งตรงไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการไทย AI Passport เป็นโครงการเฟส2นะครับจุดนี้แหละครับที่ฝ่ายค้านเขาจับตาจับจ้องแล้วก็เตรียมอภิปรายในสภานะครับขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับงบประมาณที่เป็นงบลงทุนของกระทรวงอื่นๆกลับถูกหั่นถูกลดทอนลงวันนี้นักข่าวได้โอกาสไปถามนายกรัฐมนตรีครับว่าจะต้องทำการบ้านหรือเตรียมความพร้อมซักซ้อมอะไรเป็นพิเศษไหมนายกตอบเป็นคำคมอีกแล้ว1คำครับบอกว่ายึดแต่ข้อจริงไม่มีข้อเท็จครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับยืนยันถึงความพร้อมตอบข้อซักถามระหว่างการอภิปรายในสภาครับซึ่งครม.มีข้อตกลงให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพรบ.ฉบับนี้72คนครับเมื่อสื่อมวลชนถามถึงการซักซ้อมหรือทำการบ้านก่อนรับมือการอภิปรายโดยเฉพาะบางโครงการครับที่อาจจะถูกฝ่ายค้านจับจ้องเป็นพิเศษนายกตอบแบบนี้ครับบอกว่าการอภิปรายจะยึดแต่ข้อจริงไม่มีข้อเท็จครับ
2: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพรก.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมาธิการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ผ่านทุกอย่างไปหมดแล้ว
3: ข้อการบ้านข้อนี้นะครับ
2: ข้อเท็จจริงข้อจริงข้อเท็จไม่มีข้อจริง
1: ดังสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่านอกจากที่ประชุมครม.จะเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทแล้วนะคะยังเห็นชอบพรบ.โอนงบประมาณวงเงิน 1,328 ล้านบาทซึ่งจะเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาต่อไปค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการอภิปรายในสภาและให้ครม.ใช้โอกาสนี้ตอบทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้คนได้รับทราบถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยค่ะ
0: ไปดูกรอบเวลาการทำงานของสภาครับจะพิจารณาร่างพรบ.โอนงบวาระที่1วันที่25มิถุนายนนี้ครับจากนั้นจะพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับกระทรวงที่ของบสูงสุด5อันดับครับ

0: อันดับ1กระทรวงการคลังครับรองลงมาก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวเรามีเวลาจะค่อยๆเจาะไปทีละกระทรวงนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่าตั๋วร่วมครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายนะครับจะใช้วิธีการทำตั๋วร่วมราคา 17-45 บาทครับโดยเสียค่าแรกเข้าแค่ครั้งเดียวรัฐบาลเร่งผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคมปีหน้าปี70ครับส่วนกรณีใบเสร็จค่าไฟที่รวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านนายกกำชับให้กระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเร่งหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับไม่ให้คนต้องแบกรับภาระส่วนนี้อีกครับ
1: มาเจาะลึกงบประมาณรายจ่ายปี70กันนะคะที่บอกว่าวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทกำลังจะเข้าสู่สภาค่ะซึ่งงบประมาณก้อนนี้หลายฝ่ายไปเรียกงบประมาณก้อนนี้ว่าภาวะงบประมาณฝีแตกนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีรายจ่ายประจำเนี่ยมันปูดสูงจนไปเบียดบังงบลงทุนทีนี้วันนี้ลองชวนคุณผู้ชมมาคลี่ดูไส้ในของงบประมาณก้อนนี้กันนะคะเหมือนกับว่าจะมีความผิดปกติหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะงบประมาณที่มันไปกระจุกตัวอยู่ในบางหน่วยงานแล้วก็งบก้อนใหญ่ที่มันดูเหมือนว่าจะตรวจสอบยากด้วยนะคะคุยรายละเอียดกับคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์บรรณาธิการกลุ่มบริหารข่าววิเคราะห์คุณปรัชออนมีข้อสังเกตอะไรบ้างงบ70
2: ค่ะก็มีข้อสังเกตไล่ไปตั้งแต่ภาพรวมไล่ไปตั้งแต่มีสัญญาณไม่ดีของวินัยการเงินการคลังบางส่วนแล้วก็มีข้อสังเกตจุดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็จะบอกโดยภาพรวมก็คือมีทั้งรูปแบบก็คือทั้งภาพรวมภาพใหญ่แล้วก็ภาพย่อยแล้วก็มีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เราต้องคอยเกาะติดกันค่
1: ะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าที่คุณอนุสาพูดนะคะกับคุณเจษดาก็คือตัวเลขเนี่ย 370,000 ล้านล้าน
3: คือ
2: มันเยอะมากๆในความรู้สึกเราคือเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยงบปีนี้ขยายตัวไม่สูงขยายตัวไม่สูงหมายความว่าเมื่อเทียบกับปีก่อนๆคำว่าฝีแตกที่พูดกันคือหมายความว่ามีงบก็จริงแต่ต้องไปจัดสรรเพื่อภาระในอดีตแทบทั้งสิ้นภาระในอดีตประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นงบประมาณรายจ่ายประจำบุคลากรเบี้ยหวัดหรือบำนาญอย่างเงี้ยเป็นต้นและก็งบชำระหนี้อันเนี้ยค่ะที่เป็นภาระสำหรับทวงที่แทนที่เราจะไปมีโครงการใหม
3: ่
2: ๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในส่วนของไส้ในเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าในภาพรวม 100% ของงบเราใช้ไปใช้ในส่วนของที่ตัดไม่ได้เขาเรียกว่าสกัดไม่ได้ตัดไม่ได้จริงๆเนี่ยถึง 82% หรือ 3.1 ล้านล้านบาทในนี้คือเป็นเงินเดือนข้าราชการบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นถึง 25,000 ล้านบาทแล้วบางส่วนเนี่ยมีสวัสดิการตามกฎหมายอันนี้ดิฉันเช็คข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็คือการเติมเข้าไปในกบข.อย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นภาระที่ภาครัฐต้องใส่ใช่คือด้วยกฎหมายผูกไว้หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่เรามีเงินเนี่ยค่ะอีก 18% เดี๋ยวดูนะคะมีเพียง 18% 680,000 ล้านบาทที่จะไปทำโครงการใหม
3: ่ๆ
2: ตรงเนี้ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราเหมือนมีปัญหาแต่แก้ไว้ภายหลังแบบนี้มันคงจะไปกันไม่รอดใช่ไหมคะในขณะเดียวกันมีเงินเก่าที่ต้องควักคืนเงินคงคลัง อีก 70,000 กว่าล้านซึ่งส่วนนี้ก็มาจากการที่เราคาดการค่ารักษาพยาบาลแล้วก็สวัสดิการเอาไว้เนี่ยไม่เพียงพ อทำให้เราต้องเอางบในปีนี้ไปจ่ายคืนของปีที่แล้วซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าสัญญาณวินัยการเงินการคลังที่เริ่มมีปัญหาเพราะว่าถ้าเราทำทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงเราก็จะจ่ายปีต่อปีโดยไม่ต้องเอาเงินไปชำระหนี้เก่า
0: อันนี้ฝีแตกหมายถึงประเด็นนี้แล้วที่บอกว่าการจัดสรรงบที่ผิดปกติในบางกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดีอีและกรมควบคุมมลพิษอันนี้ยังไงครับ
2: ค่ะถ้าเราไล่ดูเมื่อกี้เมื่อข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่า5หน่วยงานหลักเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเพราะ5หน่วยงานหลักเนี่ยมีงบสูงสุดแต่เราไม่ดูที่งบสูงสุดค่ะเราดูที่งบขยายตัวสูงสุดหมายถึงเดิมเคยได้อย่างไรปีนี้ได้เท่าไหร่อ
0: ัน
2: น
0: ี้ใช่ไหม
2: อย่างนี้เรียกว่าปูดเรียกว่ามีจุดสังเกตเรียกว่ามันขยายตัวอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะถ้าเรามองดูภาพรวมเนี่ยนะคะภาพรวมของงบปี70นะคะหรือว่างบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยขยายตัวเพียงแค่ 0.2%
0: ครับ
2: เรียกว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยเพียงแค่ 7,000 ล้านบาทตามหลักการเนี่ยทุกกระทรวงก็ต้องมีคนโดนตัดใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: หรือขยายตัวน้อยลงแต่แล้วเดี๋ยวเรามาดูค่ะขณะที่งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักๆอย่างงบที่สมัยก่อนเราคือสร้างถนนต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวดูงบกรมทางหลวงถูกลดลง 11%
0: ครับ
2: กรมชน

0: ประธานอันนี้ก็สร้างคลองระบายน้ำเขื่อนอ่างเก็บน้ำอันนี้ยกตัวอย่างถูกลดลง 10% แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือกระทรวง DE และกรมควบคุมมลพิษกลับได้รับงบเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติคำว่าผิดปกติคืออะไรคืออย่างเช่นนะคะงบของกรมอุตุลองมาดูไล่งบนะคะเดี๋ยวดูงบของ DE นะคะปี2568เนี่ยจะได้งบอยู่ประมาณ 9,600 ล้านบาทคุณเจษฎาจำตัวเลขนะคะปี2569ขยับเป็น 10,000 ล้านขยายตัวเพียงแค่ 6% ก็ยังอยู่ในวิสัยใช่ไหมคะแต่ในปีนี้ท่านรัฐมนตรีชัยชนกเข็นคำขอมารออยู่ที่ 13,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: ขยายตัว 33%
1: แสดงว่าคำขอนี้ต้องหนักแน่นมากๆงบมันเพิ่มขึ้นถึง 30 กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์ก็เราอยู่ในยุค AI อะค่ะ
0: งั้นขยับมาดูสิ่งแวดล้อมกันบ้างไหมคะ
1: ครับ
0: มาดูค่ะกรมควบคุมมลพิษของท่านรัฐมนตรีสุชาติค่ะใช้งบปี68เพียงแค่849ล้านบาท
1: ครับ
0: ปี69ใช้งบอยู่858ล้านบาทปีนี้ 3,300 ล้านบาทขยายตัว 289% ขยายตัวไม่กลัวเพื่อนเคืองเลยนะคะ คือคนข้างๆบอกว่าโอ้ยเราโดนตัด 10% เขามาบวก200ระดับ200กว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตาในการอภิปรายในครั้งนี้นะคะว่าการเพิ่มงบของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีวาระทางการเมืองแฝงอยู่หรือไม่คะ
3: ปีนี้เป็นปีที่งบประมาณหลายกระทรวงถูกตัดนะคะส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานโดนตัดลดงบแต่ว่าก็มีบางแค่บางหน่วยงานที่มีงบประมาณเพิ่มเติมนะคะลองคิดดูว่าแม้แต่โครงการที่ทำแหล่งน้ำอย่างชลประทานหรือว่าตัดถนนอย่างทางหลวงทางหลวงชนบทเนี่ยถูกปรับลดงบประมาณเป็นหมื่นล้านแต่ว่ากระทรวงอย่างกระทรวงดีอีกับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 30% และตัวสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านะคะโดยที่ทางปลัดกระทรวงดีอีก็บอกมาแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นโครงการ THAI Passport Phase 2นะคะที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะติดตามกันได้ค่อนข้างยากเพราะว่าอยู่ในกองทุนดีอีวันนี้มาอยู่ในเล่มงบประมาณแผ่นดินแล้วนะคะก็น่าจะทำให้การตรวจสอบของสภาเป็นไปได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่ดิฉันกำลังสนใจก็คืองบประมาณรูปแบบพิเศษก้อนนี้เนี่ยว่ากันว่าสูงถึงประมาณ1ใน4ส่วนของงบทั้งหมดเลยนะคะก็สูงพอสมควรที่สำคัญแหมมันไปกระจุกตัวอยู่ในมหาดไทยกับศึกษาธิการไอ้ก้อนนี้คืออะไรคะ
0: ค่ะอธิบายคุณมนวิสาคุณเจษฎาแล้วก็คุณผู้ชมด้วยว่าคำเนี้ยงบประมาณรูปแบบพิเศษเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นทางการมากนักแต่ว่ามันเป็นคำที่เขาใช้เรียกกันระหว่างงบกลางกับงบที่เกิดขึ้นของกองทุนหมุนเวียน2งบเนี้ยมันมีความสำคัญค่ะเพราะว่าอะไร2งบเนี้ยรวมกันในปีงบ70นะคะอยู่ที่ 980,000 ล้านบาทเยอะนะคะ 26% ของงบทั้งหมดทำไมเราต้องระวังงบพวกนี้งบกลางเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ 18% เนี่ย
1: ครับ
0: ก็นึกภาพนะคะที่เราเคยวิจารณ์กันก็คือเช็คเปล่าก็คือของงบแต่ว่ามันยังไม่มีโครงการส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าเตรียมเอาไว
1: ้
0: เพื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดเช่นภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆที่เราไม่ได้คาดการไว
2: ้
0: แต่ในอีกมุมหนึ่งมันเป็นการให้อำนาจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารอันนี้น่าให้ความสำคัญน่าคิดนะคะส่วนงบกองทุนหมุนเวียนตรงนี้ที่มีอยู่ประมาณ 7.8% บางคนคิดว่าเอ๊ะกองทุนหมุนเวียนเนี่ยมันยังไงนะอะไรแบบนี้แล้วมันทำไมถึงต้องสนใจพิเศษเจ้างบตัวนี้ค่ะถ้าเราขอไปแล้วใช้ไม่หมดไม่คืนนะคะ
1: โอ้ความพิเศษมาอยู่ตรงนี้
0: ใช่ค่ะมันไม่เหมือนงบที่เราใช้ตามปกติแล้วต้องคืนส่วนราชการต้องคืนกลับถ้าเกิดใช้ไม่ทันหรือต้องก่อนหนี้ผูกพันแต่ว่างบกองทุนหมุนเวียนเนี่ยก็คืออนุมัติไปแล้วอนุมัติไปเลยแล้วก็ฝังตัวอยู่ในกองทุนหมุนเวียน
1: อ
0: ันนี้แหละค่ะมันจึงทำให้กระทบต่อวินัยการเงินการคลังหมายความว่าไม่ควรให้งบประเภทนี้มีเยอะตามหลักการแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เรามาชวนคุณผู้ชมแล้วก็ชวนคุณเจษฎาคุณนวิสาช่วยกันคิดช่วยกันติดตามว่าเอ๊ะงบเหล่านี้มันน่าสนใจนะมันไปฝังอยู่ตรงไหนอ้าวมาดูค่ะงบตัวนี้นะคะอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการถึง 359,000 ล้านบาทอยู่ในกระทรวงมหาดไทย 288,000 ล้านบาทและส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและเงินอุดหนุนกองทุนต่างๆและก็เงินอุดหนุนท้องถิ่นคำถามคือการใช้จ่ายผ่านช่องทางพิเศษแบบนี้โปร่งใสคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรเมื่อเทียบกับงบประมาณปกติ
1: ครับสุดท้ายครับข้อพึงระวังสำหรับงบปี70เราจะต้องจับตาไม่กระพริบตากับงบตัวไหนเป็นพิเศษที่จะเข้าสภาสัปดาห์หน้า
0: ค่ะจริงๆก็ควรให้ความสำคัญในทุกส่วนนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยจ่ายภาษีควรให้ความสำคัญการติดตามอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกๆปีล่ะค่ะแต่ว่าปีนี้ขอให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่

0: มีงบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและขอให้ให้ความสำคัญกับงบที่เรารู้สึกผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบปกติที่ตรวจสอบได้ค
1: ่ะค่ะวันนี้คุณปรัชออนก็ไฮไลท์ให้ดูแล้วว่าให้เราไปติดตามงบประมาณส่วนไหน ข้อไหนของกรมของกระทรวงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวฟังท่านรัฐมนตรีท่านอภิปรายดูหน่อยเพราะว่านายกรัฐมนตรีกำชับแล้วต้องตอบให้ทุกคนเนี่ยคลายสงสัยวันนี้ขอบคุณคุณปรัชออนค่ะ
2: ขอบคุณครับแต่ท่านผู้ชมครับผมจะพูดแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับไม่ว่าเราจะจับตาไม่ขยับแว่นยังไงก็ตามเนี่ยงบประมาณในวาระที่1ผ่านแน่ครับถ้าพูดในแง่ของการเมืองเพราะวันนี้รัฐบาลชุดนี้มีเสียงข้างมากไม่ใช่มากธรรมดานะเสียงข้างมากโขเลยยังไงก็ต้องผ่านพรบ.งบได้แน่ๆครับดังนั้นจุดสำคัญมันคือรายละเอียดที่เป็นไส้ในครับการที่มีส.ส.ตั้งคำถามรวมถึงสังคมตั้งคำถามในประเด็นเหล่านั้นนะครับนี่อาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่อาจจะช่วยให้รัฐบาลตระหนักหรือกระทรวงเหล่านั้นได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูครับ
3: พรรคการเมืองฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์วางแนวรบในสภาสำหรับส.ส.ขุนพลอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2569และร่างพรบ.งบประมาณปี2570ซึ่งรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลชูยุทธศาสตร์การจัดทำงบภายใต้กฎซีโร่เบสคือการตัดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยและต้องตอบโจทย์นโยบาย10พัดของรัฐบาลพร้อมนำพาประเทศให้พ้นวิกฤตที่เผชิญอยู่การอภิปรายงบต้องจับตาไปที่งบของกระทรวงดีอีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลพบข้อมูลว่ามีการจัดสรรงบโครงการไทย AI Passport เฟส2รอไว้แล้วทั้งที่เฟสแรกยังลุ่มๆดอนๆอยู่ตอนนี้แต่ว่านายกรวีปริศนานันทกุลไม่ยืนยันว่ามีงบดังกล่าวหรือไม่และไม่กังวลการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยแสดงความพร้อมน้อมรับในการตรวจสอบ
4: ส่วนประเด็นที่2ก็คือจะเกรงว่าจะเกิดกลัวจะโดนถล่มไหมไม่กลัวเลยครับแล้วก็ผมก็คิดว่าทางรัฐบาลเองโดยเฉพาะยิ่งทางกระทรวง DES เองเนี่ยเขายินดีที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากฝ่ายค้านนะครับรวมไปถึงจากภาคประชาชนด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่าในมุมของรัฐบาลเองในมุมของกระทรวงเองเนี่ยยินดีแล้วก็อยากที่ให้มีการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นแบบนี้อยู่แล้ว
5: ที่สำคัญเนี่ยปลัดกระทรวงดีก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าในนั้นเนี่ยจะมีโครงการ THAI Passport Phase 2นะคะให้ทางสภาได้ติดตามต่อด้วยก่อนหน้านี้ใช้เงินกองทุนดีเราอาจจะมองไม่เห็นตรวจสอบไม่คล่องนะคะแต่ว่าวันนี้มาขอสภาแล้วก็คงจะต้องเปิดเผยให้มันโปร่งใสแล้วก็ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรวมถึงผู้แทนของประชาชนได้ตรวจสอบด้วยค่ะ
3: ยุทธศาสตร์ถกงบครั้งนี้ฝั่งรัฐบาลจะกางแผนและชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤตสถานการณ์ซึ่งมีงบหมื่นล้านจากร่างกฎหมายโอนงบปี2569จะถูกโอนไปยังงบสำรองจ่ายฉุกเฉินตามอำนาจของนายกในการดำเนินการมีข้อมูลว่ารัฐบาลจะนำไปพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาส่วนยุทธศาสตร์ซีกฝ่ายค้านเตรียมสแกนร่างกฎหมายงบประมาณโดยเฉพาะงบปี2570หากพบข้อพิรุธถึงงบประมาณโครงการที่สูงผิดปกติก็พร้อมที่จะหยิบยกมาชี้เห็นและตีแผ่ต่อสังคมอย่างพุ่งเป้าไปที่โครงการนโยบายเรือธงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลรวมถึงเมกะโปรเจกต์ด้านดิจิทัลเพื่อชี้เห็นถึงความเสี่ยงของการจัดงบที่อาจมีข้อกังขาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อครหาการล็อกสเปคในโครงการจะซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดเล็กเอื้อพวกพ้องทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณปี2570ให้เกิดความคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดภายใต้วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยสภาจะอภิปรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ไล่เลี่ยกับการถกร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี2569วงเงิน 1,300 ล้านบาทซึ่งอาจเปรียบได้ว่าเป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายของฝ่ายค้านในการอภิปรายรัฐบาลก่อนถึงเวทีใหญ่ในศึกซักฟอกครม. อนุทิน 2/1 ยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน
2: คงพูดได้นะครับว่านี่คือปฏิบัติการในการจับขบวนการโกงข้อสอบครั้งใหญ่ครับที่อยู่ระหว่างการขยายผลที่สำคัญครับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นข้าราชการระดับผอ.กองของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แม้ว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับใครครับแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนนี้สั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้ว
1: ก็เป็นปฏิบัติการตรวจจับ รวจค้นอีกครั้ง

0: หนึ่งที่มีหลักฐานมีของกลางแต่ยังไม่มีคนถูกดำเนินคดีนะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งละค่ะที่ตอกย้ำให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานระดับท้องถิ่นแล้วก็มีรูปแบบวิธีการทุจริตที่ผู้สอบไม่ต้องดำเนินการใดๆภายในห้องสอบเลยนะคะเราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วค่ะการโกงข้อสอบแต่ครั้งนี้มันมีสิ่งที่ต่างออกไปก็คือการแก้ไขคำตอบให้คนที่สอบไปแล้วค่ะมีการประกาศผลสอบไปแล้วนะคะคนคนนั้นเนี่ยได้บรรจุไปแล้วแต่ว่ากระดาษคำตอบจริงๆของเขาเนี่ยเขาสอบไม่ผ่านทีนี้ผู้ก่อเหตุที่เราเห็นใส่ชุดสีกากีนะคะก็จะเป็นคนมาแก้คำตอบให้แก้คำตอบในกระดาษคำตอบที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์นะคะแก้จากผิดเป็นถูกแก้ให้เขาผ่านแล้วก็แก้ให้เฉพาะคนที่จ่ายเงินเท่านั้นทีนี้ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ที่ถูกตรวจสอบเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เราเห็นกันตอนปฏิบัติการจับกุมตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ในชุดข้าราชการสีกากีแล้วก็กำลังแก้คะแนนให้เขามาแก้คะแนนกันที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะคะหลังจากเลิกงาน5 โมงเย็นไปแล้วหลังจากนี้ค่ะปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบต่อจะตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้าสอบนะคะซึ่งถ้าพบว่ามีการซื้อขายคะแนนก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ยกเลิกผลสอบทันทีปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะให้คุณผู้ชมดูสถานที่ที่ถูกตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในการโกงข้อสอบให้ข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนะคะเป็นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะตรงนี้เนี่ยจดทะเบียนในรูปบริษัทซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าก็ตั้งอยู่ในซอยลึกเป็นหลืบค่ะทำให้ยากต่อการสังเกตซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตการอยู่3วันโดยสังเกตเห็นการเข้าออกมันดูผิดปกติทั้งเวลาแล้วก็มีสัมภาระติดตัวก็เลยตัดสินใจเข้าไปตรวจค้นค่ะ
1: มีทั้งตำรวจปปป.ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปช.นะครับบอกว่าวันที่ไปค้นเนี่ยไปเจอพนักงานราชการประมาณ10คนเขาอ้างว่ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลผู้สอบในระบบหลังเลิกงานครับส่วนใหญ่บอกว่าเข้ามาที่นี่ช่วง5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของพยานนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้ในช่วงเย็นๆหนึ่งในผู้ร่วมกระทำผิดครับอธิบายวิธีการแก้ไขข้อมูลข้อสอบให้กับเจ้าหน้าที่ฟังท่านผู้ชมฟังดีๆนะมันไม่ใช่การลบหรือฝนคำตอบในกระดาษคำตอบใหม่แต่เป็นการเข้าไปแก้ไขในระบบลองดูครับ
2: นี่คือประกาศผลสอบแล้วที่ผ่านนะครับที่ผ่านนั้นก็คือจะอยู่ในวิธีการของการแก้คำตอบเพื่อให้ตรงกับที่ประกาศทำให้ผมดูหน่อยนี่คือรหัสคนนี้ถูกไหมนี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบแล้วผ่านแล้ววิธีการแก้คุณทำยังไง
3: คะแนนที่เขากำหนดมาว่าเขาต้องได้คะแนนเท
2: ่
3: าไหร่
2: ลองทำดูดิ
3: อันนี้ข้อหนึ่ง
4: อันนี้คือ
3: เราได้เรา
4: อ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ของเราได้ไหนอะไรที่เรา
3: จดคะแนนเข้าไป
2: ไม่ต้องลบที่ผลใหม่ถูกไหมไม่ต้องลบเลย
3: อันนี้ผมรู้ว่าขบวนการ
2: คือแค่ในระบบอย่างเดียว
3: แค่จุดอย่างเดียว
2: แค่จุดในระบบเพื่อจะตรวจสอบในระบบว่านี่คือคนนี้คือผ่านเพื่อให้มันอิงกับที่ประกาศผลสอบถูกไหม
3: ใช่เขากำหนดคะแนนแล้วก็ให้เราคนแก้ติดคะแนนเฉยๆแต่นอกนั้นเขาทำอะไรเราไม่รู้ทั้งหมดค่ะ
0: อธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะที่บอกว่าเขาแก้คำตอบเขาโกงข้อสอบเนี่ยนะคะแก้อย่างไรนะคะคุณผู้ชมเราจะแบ่งออกเป็น2 ฝั่งนะคะไอ้แผ่นที่คุณผู้ชมเห็นมันมีถูกผิดถูกผิดอันนั้นน่ะคือกระดาษคำตอบของผู้สอบแต่อีกฝั่งนึงที่มีติ๊กถูกสีเขียวทั้งหมดน่ะอันนั้นก็คือเฉลยที่เขาแก้แล้วแล้วมันตรงกับเฉลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติข้อ1เขาตอบมาเนี่ยเขาตอบ C ซึ่งมันผิด
1: ครับ
0: ทีนี้ผู้กระทำความผิดเนี่ยก็จะแก้ให้เป็น D แก้ผิดให้เป็นถูกซะส่วนข้อ2เนี่ยเขาตอบมาคือถูกอยู่แล้ว B boy ก็ผ่านไปนะคะข้อ3ตอบผิดอีกแล้วผู้สอบเนี่ยเขาตอบมาว่าเป็น C cat ซึ่งมันผิดที่ถูกเนี่ยต้องเป็น D doc อ่ะอันนี้ผู้ร่วมกระทำความผิดเขาก็จะไปฝนใหม่ในคอมพิวเตอร์แก้ไขในคอมพิวเตอร์นะคะแก้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจากผิดให้เป็นถูกข้อ4ตอบมาถูกอยู่แล้วก็ผ่านไปข้อ5ผิดอีกแล้วก็แก้ค่ะแก้ให้แก้จากผิดให้เป็นถูกแก้ให้เขาได้คะแนนค่ะ
1: ครับในการตรวจค้นนะครับตำรวจครับยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์18 ชุดอุปกรณ์บันทึก

0: ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สอบทั่วประเทศและที่สำคัญครับก็คือกระดาษคำตอบที่มีชื่อผู้สอบข้าราชการรหัสประจำตัวสอบมากกว่า 3,000 แผ่นครับฟังไม่ผิดนะครับมีกระดาษข้อสอบเนี่ยมากกว่า 3,000 แผ่นมีการตรวจสอบแก้ไขไปแล้วประมาณ 2,000 แผ่นครับรายชื่อเหล่านี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตครับตำรวจบอกว่ารายชื่อผู้สอบเนี่ยมีทั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับที่มีการสอบและที่สำคัญประกาศผลไปแล้วด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลครับและต้องตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดนะครับถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอาจถูกดำเนินการทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจมีผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: ทำให้เราได้ตรวจสอบนะครับว่าคนที่จะทำงานในข้าราชการท้องถิ่นนะครับในประเทศไทยเราจะได้คนที่ไม่มีคุณภาพนะครับมาทำงานทำให้บ้านเมืองเรานี้มีแต่คนที่ไม่มีคุณภาพในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากสื่อมวลชนท่านใดหรือประชาชนที่ดูการแถลงข่าวในวันนี้นะครับทราบว่าที่ใดมีการทุจริตแบบนี้อีกนะครับก็ขอให้แจ้งมาทางพนักงานปปช.หรือบก.ปปป.ได้ตลอดเวลานะครับ
2: ที่มาที่ไปหลายคนก็สงสัยว่ามันยังไงทำไมอยู่ดีๆไปตรวจเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้สมัครสอบเกิดสงสัยเรื่องผลคะแนนแล้วก็แจ้งเบาะแสมาขอให้ไปตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่สมัครสอบแต่เบื้องต้นสอบถามไปแล้วได้รับแจ้งว่าไม่สามารถให้ดูได้ประกอบกับมีข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างถึงความใกล้ชิดกับบุคคลบางกลุ่มโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือใช้เส้นสายให้ผ่านการคัดเลือกโดยการเรียกรับเงินในอัตราเริ่มต้นที่ 300,000 บาทและอาจจะสูงถึง 800,000 บาทแล้วแต่ตำแหน่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งซึ่งตำรวจเชื่อว่าขบวนการเหล่านี้มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากและคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาทค่ะ
3: ในเรื่องของการค้นหาพยานหลักฐานซึ่งทางเราเนี่ยก็จะเดี๋ยวก็จะกรอกลับแล้วครับว่าจากปลายน้ำกลางน้ำเนี่ยซึ่งปลายน้ำเนี่ยเรารู้แล้วว่ากระบวนการเป็นยังไงนะครับว่าแผนประทุษกรรมเป็นยังไงกลางน้ำใครเป็นตัวกลางในเรื่องของการเรียกรับหรือการแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้นน้ำก็คือต้นขั้วนะครับในหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ในตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่ามีใครหน่วยไหนบ้างนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางการสืบสวนอีกครั้งนึงครับ
0: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับใครครับเนื่องจากเป็นระบบไต่สวนของปปช.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับซึ่งถือว่าการจับกุมครั้งนี้มีความชัดเจนมากที่สุดครั้งหนึ่งและเชื่อว่ากระบวนการไต่สวนจะใช้เวลาไม่นานครับ
4: คือตามกระบวนการนะครับตอนนี้พอได้ตรงนี้ไปเนี่ยคณะพนักงานไต่สวนนะครับนะต้องนำเสนอคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับว่าจะต้องมีพยานต้องมีสอบใครบ้างอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเขาก็คือโดยหลักแล้วระบบไต่สวนเนี่ยถ้าหากว่าใครเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยก็เชิญมาให้ข้อมูลได้ครับนะก็ไม่ว่าเป็นข้าราชการระดับไหนฮะถ้าหากว่ามีเอกสารหลักฐานไปถึงเนี่ยก็สามารถเชิญมาข้อมูลหรือแม้กระทั่งตกเป็นผู้ถูกหาก็เป็นไปได้ในรายละเอียดต้องดูตามพยานหลักฐานครับ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยค่ะย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งคำสั่งย้ายเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณไฟเขียวค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้2หน่วยงานก็คือกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ค่ะ
5: ท่านนายกเห็นมีคำสั่งเด้งอธิบดีท้องถิ่นแล้วใช่ไหมคะ
6: ท่านปลัด

0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับพูดถึงการเข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบนะครับบอกว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี68ครับซึ่งพบการทุจริตและในช่วงนั้นครับนายอนุทินเนี่ยทำ MOU กับ5หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดและป้องกันการทุจริตนะครับกระทั่งวันนี้ได้พบหลักฐานการทุจริตนำไปสู่การปฏิบัติการของปปช.ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยยังไม่ตอบแบบชัดเจนนะครับว่าจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้รับผิดชอบการสอบและบรรจุจะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดครับว่ามีใครเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างนะครับโดยเฉพาะมีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ครับ
1: นายวรสิทธิ์ระบุถึงการว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.เป็นผู้ออกแบบข้อสอบนะคะแล้วบอกว่าการสอบครั้งนี้อาจจะมียอดทุจริตเกิน 3,000 คนจากทั้งหมด 100,000 คนแต่ไม่สามารถระบุได้ว่ากระบวนการสอบสวนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดเนื่องจากมีความซับซ้อนมากค่ะถ้ายังไม่ชัดเจนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะพูดท่านบอกแบบนั้นส่วน2คณะกรรมการก็คือคณะกรรมการการกระจายอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามนะคะเตรียมเชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะในฐานะผู้จัดการสอบเข้ามาชี้แจงรายละเอียดเพื่อตรวจสอบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่เกิดขึ้นส่วนไหนก่อนจะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการต่อไปค่ะ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเรากางงบปี70นะครับปรากฏว่ามีกรมหนึ่งงบมันปูดขึ้นกว่า 200% นั่นก็คือกรมควบคุมมลพิษไม่แน่นะว่ามลพิษที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันเยอะขึ้นเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทำให้งบตรงนั้นมันปูดขึ้นนะครับหนึ่งในพื้นที่ที่ตอนนี้คาดว่าเป็นปัญหาแน่ๆก็คือที่คลองเพลียวครับเราตรวจสอบเรื่องนี้ต่อเนื่องท่านผู้ชมครับตั้งแต่น้ำเปลี่ยนสีตอนนี้น้ำเปลี่ยนสีแล้วก็มีฟองด้วยที่สำคัญที่คลองเพลียวที่สระบุรีครับจุดนี้มันเชื่อมต่อกับส่วนที่เขาทำน้ำประปาดังนั้นมันกระทบกับชาวบ้านโดยตรงนะครับขณะเดียวกันครับที่ระยองครับไปเจอคราบน้ำมันบนหาดตะกวนอ่าวประดู่ชาวประมงเนี่ยให้ข้อมูลนะครับเชื่อว่าเป็นขี้เลนตามธรรมชาติครับคราบโคลนสีเหลืองปกคลุมบนทรายบริเวณหาดตะกวนอ่าวประดู่ตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองระยองครับและเมื่อลองขุดลงไปใต้พื้นทรายบนชั้นโคลนสีดำจุดนี้ก็อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับตัวแทนกลุ่มประมงเรือเล็กตะกวนอ่าวประดู่บอกว่าสภาพที่เห็นเนี่ยคือขี้เลนตามธรรมชาติครับเขามองว่ามันไม่ใช่คราบน้ำมันอย่างที่หลายคนกังวลปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงฤดูมรสุมที่มีคลื่นลมแรงที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำเอาไปตรวจเป็นประจำทุกเดือนครับข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับบอกว่าบริเวณตะกวนอ่าวประดู่มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิดทำให้การหมุนเวียนของน้ำทะเลทำได้จำกัดครับส่งผลให้เกิดการสะสมของตะกอนดินเลนครับ
2: มันเป็นขี้เลนนะไม่ใช่น้ำมัน
3: อ๋อมันเป็นคราบขี้เลน
2: ใช่ครับเวลาน้ำลงมันน้ำจะแห้งเลนมันจะขึ้นเวลาลูกขึ้นมาตีก็น้ำคุณมันจะเป็นฝ้ามันก็น้ำมันอ่ะ
3: สีมันเป็นสีออกดำดำ
2: ออกสีดำดำ
3: มันเกิดขึ้นประจำไหมครับแบบนี
2: ้ประจำครับทุกปีเวลาหน้าน้ำลงอ่ะ
3: สีมันจะคล้ายๆน้ำมันปะ
2: คล้ายๆฮะ
3: ดูคล้ายๆเลย
2: ดูคล้ายๆเลยฮะคนที่ไม่สังเกตจริงๆก็ว่าน้ำมันนั่นแหละแต่ไม่ใช่
3: ไม
2: ่
3: ใช
2: ่ไม่ใช่
3: คือยืนยันว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้ประจำ
2: ประจำทุกปี
1: ส่วนนี้เป็นภาพมุมสูงค่ะทำให้เห็นสภาพตอนที่น้ำไหลออกจากประตูระบายน้ำคลองเพลียวตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีในลักษณะเป็นฟองสีขาวค่ะคุณผู้ชมฟองสีขาวลอยเป็นทางยาวอยู่บนผิวน้ำและที่สำคัญส่งกลิ่นเหม็นนะคะคลองนี้จะไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักด้วยซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวแบบนี้มาหลายปีโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเหม็นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะน้ำประปาที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคบางครั้งชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะบอกว่ามันทำให้เกิดอาการคันแล้วก็มีตุ่มตามร่างกายค่ะ
4: กังวลครับวิตกครับ
5: เพราะใช้น้ำประปาประจำ
4: บริโภคด้วยครับ
5: แล้วมีกล้าบริโภคไหมครับพอมันเป็น

0: ก็ต้องดื่มครับไม่รู้จะไปซื้อน้ำที่ไหน
1: เห็นว่ามาใช้อาบร่างกายแล้วเป็นไงครับมันมีความรู้สึกแบบ
0: เกิดภูมิแพ้ผื่นคันฮะคัน
1: ตอนเราอาบมันรู้สึก
0: ตอนเราอาบก็มีกลิ่นเหม็นทีนี้ถ้าเราเช็ดตัวถ้าชาวบ้านทั่วไปเช็ดตัวไม่สะอาดนะครับมันจะขึ้นเป็นคล้ายๆเป็นเกลือน
2: โรงผลิตประปาเดิมและโรงผลิตประปาแก่งขนุนในเทศบาลเมืองสระบุรีต้องสูบน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสักเข้ามาใช้สำหรับการผลิตน้ำประปานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ประปาให้ข้อมูลบอกว่ามีการประสานงานไปยังผู้ดูแลประตูระบายน้ำคลองเปรียวอยู่ตลอดถ้ามีการระบายน้ำจากคลองจะสั่งหยุดการสูบน้ำดิบเข้าระบบทันทีและหลังจากปิดประตูระบายน้ำแล้วก็จะเว้นช่วงไปประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะกลับมาสูบน้ำตามปกติค่ะ
3: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะครับลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำครับที่บริเวณสำนักงานการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวมถึงตัวอย่างน้ำประปาจากบ้านเรือนนะครับแล้วก็จากแหล่งธรรมชาติรวมทั้งสิ้น8ตัวอย่างครับส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะครับคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นี้ด้านนายสมนึกจงมีวสินครับผอ.ฝ่ายวิจัย EEC Watch บอกว่าการติดตามของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับพบว่าพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นครับทั้งปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและสระบุรีนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีมีสถานประกอบการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมจำนวนมากส่วนของ EEC 3จังหวัดนะครับผลิตขยะกากอุตสาหกรรมล้น 11-12 เท่าครับจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานครับ
4: ในส่วนของ EEC เองเนี่ย3จังหวัดเนี่ยเราก็ผลิตขยะกากอุตสาหกรรมล้นครับล้น 11-12 เท่ามานานแล้วแล้วก็เลยมีหลังบ้าน EEC คือจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นที่บำบัดกำจัดขยะกากแล้วก็โรงงานพวกนี้ก็เป็นโรงงานที่ของจีนน่ะก็ไม่ดูแลดีอย่างที่ผมว่ามันก็กระจายแต่เนี่ยปัญหาอยู่ในกบินบุรีสีมาโพดเนี่ยเยอะที่สุดเลยไม่ต้องพูดถึงสระบุรีหรอกเอาแค่หลังบ้าน EC มันก็ยังแย่ขนาดนี้นี่ขนาดมี EC ก็ว่าเขามีระบบดูแลที่ดีแล้วเนี่ยแต่พอไปถาม EC เขาก็บอกว่าเรื่องพวกนี้เขาไม่เกี่ยวเขาดูแลเฉพาะเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
3: นายสมนึกครับยังเรียกร้องให้ภาครัฐมองปัญหาในเชิงระบบและเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ปล่อยให้มีการปัดความรับผิดชอบในเชิงพื้นที่เพียงอย่างเดียวครับ
2: DSI ยังคงตามหาผู้เสียหายจาก Forex นะคะโดยล่าสุดเตรียมขยายผลเพิ่มเติมกรณีการหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.กู้ยืมเงินด้วยหรือไม่นะคะหลังจากปรากฏคลิปในคลิปเนี่ยเป็นภาพของคุณภาวุฒิส.ส.ของพรรคประชาชนลักษณะเหมือนกับกำลังพูดประชาสัมพันธ์สอนเทรดแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันปรากฏเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท QRS Education จำกัดวันนี้ทางผู้บริหารของ QRS ก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง DSI นะคะส่วนคุณภาวุฒิจนถึงเวลานี้ก็ยังนิ่งยังไม่มีการแถลงหรือว่าชี้แจงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมค่ะ
5: คือหนึ่งผมว่าประทับใจนะเพราะว่าหนึ่งคือทีมงานกันเองมากๆนะครับแล้วก็ซึ่งที่นี่จะมีเหมือนกับมีเขาเรียกว่าวิทยากรนะครับมีอาจารย์หลายแขนงมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการใช้ตัว EA นะครับที่มาช่วยก็ถือว่าทำให้เราได้เติมความรู้ซึ่งจริงผมเองก็เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ไม่นานเองนะสามารถไปประยุกต์ใช้กับในแง่เรื่องการเทรดกับอื่นได้จำเป็นมากเลยคนทำธุรกิจทุกทีเราอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นการเทรดอาจจะเป็นตัวเสริมที่เราได้มานอกเหนือจากการที่อาจจะเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งแต่ที่มันได้มาแล้วดีมากคือเรื่องความรู้ในแง่เรื่องการเศรษฐกิจระดับโลกเลยทีเดียว
2: คลิปวิดีโอนี้ล่ะค่ะก็ปรากฏภาพนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนพูดถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศหรือ Forex แล้วก็พูดถึงรางวัลที่ได้รับเป็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโดยใช้คะแนนจากการซื้อขายหรือการเทรดแลกมานะคะคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกมาถูกส่งต่อในช่องทางออนไลน์ต่าง เนื่องจากพบว่าฉากหลังคือบริษัท QRS Global ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่กำลังถูก DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเรื่องการดำเนินกิจการ

0: หลังเกิดกรณีร้องเรียนว่ามีคนถูกหลอกให้ร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะหลังจากการตรวจสอบของ DSI และพบเส้นเงินของกลุ่มบริษัทต้องสงสัยโอนเข้าบัญชีของนายภาวุฒิ28ล้านบาทแต่ว่าจนถึงขณะนี้นายภาวุฒิเองก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงประเด็นนี้อย่างเป็นทางการมีเพียงความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ล่าสุดก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาโพสต์ข้อความบอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าชี้แจงกับทาง DSI แล้วบอกว่ายินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะ
1: ด้านผู้บริหาร QRS Global ประเทศไทยครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมีเนื้อหาว่าได้เข้าไปพูดคุยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่แล้วครับแต่พบว่าข้อความดังกล่าวถูกลบออกจากหน้าฟีดไปแล้วครับ
0: ส่วนความคืบหน้าของคณะพนักงานสืบสวน DSI อยู่ระหว่างการสืบสวนรายละเอียดแล้วก็เตรียมเรียกสอบสวนผู้เกี่ยวข้องนะคะเริ่มจากผู้ลงทุนกลุ่มผู้ลงทุนเนี่ยค่ะคาดว่ามีอยู่ประมาณ500คนผลการสอบสวนก็ระบุไปแล้วบางส่วนนะคะที่บอกว่าพบการลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลัก10ล้านบาทบอกว่าบางคนมีลักษณะเป็นโบรกเกอร์มีพฤติกรรมชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนในกรณีนี้ก็เตรียมขยายผลต่อนะคะว่าเป็นพฤติการที่เข้าเงื่อนไขเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือไม่
1: คดีก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับแต่เรื่องนี้มันถูกมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองตั้งแต่มีการกล่าวหาคุณภาวุฒิซึ่งเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนครับวันนี้มีท่าทีความเคลื่อนไหวมาจากรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณสิริกัญญาครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้องให้คุณภาวุฒิออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ท้าให้ DSI บอกว่าไหนๆสอบมาแล้ว6เดือนถ้ามีข้อมูลจริงเนี่ยเปิดโครงข่ายของขบวนการนี้มาเลยส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีใบสั่งจากการเมืองพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเปิดเผยถึงกรณีที่ DSI เตรียมนำคดี Forex เป็นคดีพิเศษครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนและ DSI กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและผู้เสียหายนะครับซึ่งทยอยเดินทางเข้ามาให้ข้อมูล30คนแล้วและหลังจากนี้ครับจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับยอมรับว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานกรณีคลิปของนายภาวุฒิในลักษณะการเชิญชวนลงทุนว่าจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่นะครับเนื่องจากข้อมูลเนี่ยมีเยอะมากจึงต้องมีการวิเคราะห์ทั้งเส้นเงินหลักฐานเอกสารรวมถึงของกลางเช่นคอมพิวเตอร์ที่ยึดมาได้ครับและตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกนายภาวุฒิ
2: ทำไมในทางพรรคเพื่อไทยวิจารณ์ว่าเป็นการแก้แค้นในการเชื่อไก่ให้ดูมองหาคนมา
3: ในส่วนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยประสบการณ์เนี้ยคน24 จุดเนี่ยแล้วก็ใช้กำลังถึง300นายเนี่ยแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยว่าทางดีไซน์เนี่ยเขาได้ดำเนินการมานานแล้วนะครับในเรื่องของการตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของคดีเนี่ยเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็
1: พลตำรวจโทรุทธพลให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนจึงต้องให้ DSI รายงานผลสอบสวนทุก15วันนะครับแล้วก็อ้างว่าตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่านายภาวุฒิเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.เพราะนายภาวุฒิยังไม่ได้ติดต่อเข้าพบ DSI เพื่อให้ข้อมูลครับย้ำถึงความจำเป็นนะครับในการตรวจสอบคำชี้แจงก่อนหน้าของนายภาวุฒิครับที่บอกว่าเงินจำนวนนี้มาจากการเทรดทองคำครับ
0: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์หลังมีชื่อนายภาวุฒิถูกเชื่อมโยงกับคดี Forex สุดท้ายคดีนี้มีโอกาสขยายเป็นคดีอุกฉกรรจ์ตั้งแต่ฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้นายภาวุฒิอาจเตรียมเอกสารเพื่อไปพูดคุยกับ DSI จึงยังไม่ปรากฏตัวในช่วงนี้ค่ะ
4: ทางฝั่งพรรคเองคงจะไม่ได้เตรียมอะไรนะคะแต่ว่าทางคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะคนเดียวที่มีการเปิดเผยชื่ออย่างคุณภาวุฒิเนี่ยก็คงจะมีข้อกังวลว่า เหตุการณ์มันจะยกระดับไปถึงขั้นนั้นได้นะคะก็ควรต้องมีการเตรียมตัวซึ่งอันนี้เราก็ให้เป็นทางคุณภาวุฒิได้มี เวลาในการเตรียมข้อมูลดังกล่าว
1: คุณสุริกัญญานะครับตั้งข้อสงสัยถึงการทำคดีนี้ครับบอกว่าเป็นการปิดปากนายภาวุฒิหรือไม่เพราะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มีการตรวจสอบโครงการ

0: THAI Passport นะครับส่วนข้อมูลข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอกระบวนการยุติธรรมที่จะหาข้อเท็จจริงต่อไปครับย้ำนะครับว่า DSI ควรให้ความกระจ่างเพราะสืบมาได้ถึง6เดือนแล้วก็ควรมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาครับ
1: แม้จะมีความพยายามในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าขบวนการนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้หมดไปล่าสุดไปพบลักษณะของการย้ายฐานย้ายฐานระหว่างประเทศแล้วก็วนๆอยู่ในประเทศในราคาแต่ว่ามีการย้ายฐานนะคะข้อมูลล่าสุดที่ตรวจเจอพบว่ามีการตั้งฐานปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพียง6เดือนจับกุมได้แล้วประมาณ 4-5 ครั้งค่ะภาพปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ของตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5เมื่อต้นเดือนมิถุนายนค่ะบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นที่พักและฐานปฏิบัติการของสแกมเมอร์ซึ่งเป็นชาวจีน11คนเมียนมา4คนและการตรวจค้นยังไปพบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถืออีกจำนวนมากชาวต่างชาติกลุ่มนี้ลักษณะเข้ามาเช่าบ้านเช่าในราคาเดือนละ 80,000 บาทนะคะแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือมักจะส่งเสียงดังเวลากลางคืนและมีการซื้ออาหารเข้ามากักตุนเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบพบว่าคนกลุ่มนี้มีหัวหน้าขบวนการอยู่ในต่างประเทศจะคอยบงการให้หลอกลวงคนจีนด้วยกันโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนขายประกันหรือว่าเป็นบริษัทส่งพัสดุหลอกดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็เข้าไปแฮกข้อมูลก่อนจะหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่ะข้อมูลจากตำรวจพบว่าสามารถจับกุมขบวนการลักษณะนี้มาได้แล้วประมาณ 4-5 ครั้งแต่หลังจากถูกจับกุมก็จะส่งคนใหม่เข้ามาทดแทนและการเข้าไทยก็ใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือลักษณะเป็นการหลบหนีเข้าเมืองค่ะ
2: อยู่ระหว่างการสืบสวนเคสนี้จะยังไม่ตอบว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวนะอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับก็ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกมิติเมื่อเราจับแล้วนะครับเราต้องทำทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับให้ดูว่ามีส่วนในการความผิดหรือไม่นะครับเคสที่เราจับมาเราก็ดำเนินคดีนะฮะดำเนินคดีคนจัดหาบ้านจัดหารถนะครับเราก็ดำเนินคดีออกหมายจับดำเนินจับกลุ่มดำเนินคดีไปเคสนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าเขามีความเกี่ยวข้องขนาดไหนนะครับ
0: ปัจจัยที่ทำให้เชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มสแกมเมอร์ครับนักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าส่วนหนึ่งมาจากการคมนาคมที่สะดวกมีโครงการหมู่บ้านหรือภูวิลล่าขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนตัวครับแล้วก็มีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่หนาแน่นทำให้คนกลุ่มนี้เข้ามาแฝงตัวได้แนบเนียนครับสำหรับรูปแบบการเข้ามานะครับแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นฐานปฏิบัติการทำสิ่งผิดกฎหมายแต่จะไม่หลอกคนไทยครับเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมมีกลุ่มที่ร่ำรวยแล้วต้องการล้างมือเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งโรงเรียนนานาชาติที่อยู่อาศัยและมีนายหน้าสำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีคอยช่วยเหลือครับและกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มฟอกเงินที่เข้ามาซื้อกิจการทำธุรกิจอำพรางและร่วมทุนเพื่อฟอกเงินครับนักวิชาการเนี่ยเสนอให้ภาครัฐทบทวนและเข้มงวดในการคัดกรองการเปิดรับทุนต่างชาตินะครับเพราะอาจจะกระทบต่อดัชนีความโปร่งใสจนอาจถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินสากลครับ
3: ว่าเรื่องความโปร่งใสเรื่องธรรมาภิบาลหรือเรื่องการให้เรตติ้งของสถาบันการเงินหรือสถาบันที่ตรวจสอบความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยอันดับเราจะตกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นขาวเป็นการลงทุนระดับพรีเมียมเนี่ยเราบางทีเขามาไม่ได้ครับอันนี้ตัวอย่างมันเห็นอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยถ้าดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เจอสถานการณ์ที่โดนบีบคั้นเพราะโดนปรับเรตติ้งเพราะมีปัญหาเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอะไรต่างๆนานา
1: จากข้อมูลที่ผ่านมาค่ะพบว่ากลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งในฝั่งเมียนมาลาวจะใช้จังหวัดเชียงใหม่และตากเป็นจุดพักก่อนจะข้ามไปยังพื้นที่ตรงข้ามสามเหลี่ยมทองคำหรือไปจังหวัดเมียวดีส่วนสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชาหลังการสู้รบจะพบการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็เดินทางมายังภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะเพื่อไปต่อยังเมียนมาแล้วก็ลาวค่ะ
0: ทุนจีนรุกไทยเนี่ยเราคุยเรื่องนี้มานานนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ทุนครับมีทุนเข้ามามีนักธุรกิจชาวจีนเข้ามาล่าสุดเราเห็นแล้วคนงานแรงงานจีนก็เข้ามาหากินในประเทศไทยด้วยและที่สำคัญมาแบบผิดกฎหมายนะครับเพราะหลายอาชีพไม่ได้อนุญาตให้ทำ

0: ครับมีหลายพื้นที่ครับที่เรากำลังตรวจสอบกันอยู่เช่นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับที่นั่นก็เป็นอีกจุดนึงที่ชาวจีนอยู่อาศัยจำนวนมากครับแล้วก็มีคนจีนเข้ามาลงทุนในหลายธุรกิจกำลังสร้างผลกระทบให้กับธุรกิจไทยในพื้นที่ไม่สามารถค้าขายกันได้นะครับจุดนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากพื้นที่ห้วยขวางในกรุงเทพครับที่เราเจอทุนจีนเข้ามาทำธุรกิจร้านอาหารนะครับและที่สำคัญตอนนี้เขามาทำแอป Delivery ของจีนด้วยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาตรวจสอบแอปของจีนเนี่ย3เจ้านะครับซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ยตอนนี้ขออนุญาตถูกต้องสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดแต่ก็ต้องตรวจสอบเชิงลึกครับว่าเป็นนอมินีหรือไม่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับเจอร้านอาหารจีนหลายร้านนะครับเปิดให้บริการผ่านแอป Delivery หลายค่ายรวมไปถึงแอปพลิเคชันซึ่งเป็นสัญชาติจีนครับไรเดอร์คนนี้บอกว่าออเดอร์ส่วนใหญ่มาจากร้านอาหารจีนนะครับลูกค้าหลักก็เป็นคนจีนก่อนเริ่มงานเนี่ยต้องผ่านการอบรมทำแบบทดสอบและตรวจสอบเอกสารสำคัญครับเช่นใบขับขี่เหมือนกับการสมัครงานทั่วไปเลยซึ่งพนักงานบริษัทก็เป็นคนไทยมีรายได้สัปดาห์ละกว่า 10,000 บาทสัปดาห์ละกว่า 10,000 บาทแล้วก็จ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: แต่นี่มันได้เป็นรายอาทิตย์ไงพี่พออาทิตย์หนึ่งออกทีหมื่นกว่าเงี้ยก็พอที่จะเก็บมีใช้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปนั่งแบบว่าไอ้นี่ตลอดเพราะอย่างเงี้ยพอออกรายอาทิตย์ค่าบ้านมันตรงเราส่งได้พอดี
2: ค่าโลม
1: ัน
2: เป็นยังไงถ้าเทียบกับแอปอื่นคะ
1: ก็ดีครับอันนี้มัน317เนี่ยวิ่งใกล้ๆ37บวก5ก็คือ42เขาช่วยค่าน้ำมัน5บาทตอนน้ำมันแพง
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะคะแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติจีน3รายที่ตรวจสอบพบว่าให้บริการอยู่ในพื้นที่มีอะไรบ้างนะคะ3เจ้าคุณผู้ชมประกอบไปด้วยโกคูอีเกตแล้วก็เฟยเซียงนะคะพอคลี่ลงไปดูเรื่องของใบอนุญาตและการจดทะเบียนพบว่าบริษัทโกคูออนไลน์จำกัดอันนี้เป็นเจ้าของแอปโกคูจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่21กันยายนปี2563ค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย180ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยอาจจะดูชื่อจีนแต่มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะคะต่อมาค่ะบริษัท The Fly Holding Thailand จำกัดแอปพลิเคชันเฟยเซียงชื่อแอปเป็นดูเหมือนจีนๆแต่ชื่อบริษัท The Fly Holding Thailand จำกัดนะคะจดทะเบียนนิติบุคคลวันที่1กันยายนปี2564มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยร้อยละ51เพราะฉะนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะคะแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแต่ทางกรมบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายกรณีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือไม่ค่ะ
0: ไปดูอีกบริษัทหนึ่งครับบริษัท eGet Technology ประเทศไทยจำกัดครับเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน eGet จดทะเบียนนิติบุคคล3สิงหาคมปี66ครับมีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติกัมพูชาครับ 90% จึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42นะครับบริษัทนี้ได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ในธุรกิจบริการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัลครับแล้วก็ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลรายชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ไม่พบแอปพลิเคชันของบริษัท eGet ประเทศไทยแล้วก็ไม่เจอบริษัท GoKoo Online โดยEDDA เนี่ยครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
3: จากย่านห้วยขวางค่ะก็ไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งนะคะคือที่ถนนฝายตาจุ้ย อยู่ในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตร้านอาหารร้านรวงต่างๆนะคะ
0: จีนล้วนเลย
3: ป้ายชื่อป้ายข้อความชื่อร้านต่างๆเป็นภาษาจีนล้วนแบบไม่ต้องมีภาษาไทยกำกับเลยก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำนองนี้คืออะไรนะคะลักษณะมีการลงทุนของคนจีนพบทางร้านอาหารจีนแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตจีนหลายร้านเปิดให้บริการและส่วนใหญ่ป้าย

0: ป็นภาษาจีนแบบนี้ค่ะจริงๆบางร้านเนี่ยมันยังพอมีป้ายภาษาไทยกำกับอยู
1: ่ครับ
0: นอกจากร้านจีนๆร้านอาหารจีนแบบนี้นะคะยังพบการให้บริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเช่นโกคูด้วยเช่นกันนะคะซึ่งชาวตำบลบ่อ

0: เป็นชุมชนคนจีนโดยเฉพาะที่ย่านฝายตาจุ้ยจนถูกเปรียบเทียบว่าตรงนี้มันคล้ายกับห้วยขวางในกรุงเทพเข้าไปทุกทีปัญหานี้เนี่ยสร้างความกังวลนะครับเพราะกระทบกับเศรษฐกิจชุมชนคนท้องถิ่นขายสินค้าไม่ได้ครับเพราะจีนใช้บริการร้านค้าและร้านอาหารจีนด้วยกันเองครับ
1: ย้อนไปตอนที่คนจีนเริ่มเข้ามาเยอะๆนะครับช่วงแรกเนี่ยคนในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะแฮปปี้เพราะว่าเขาก็ขายของได้เนาะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยครับมันก็มีคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนจีนเองหรือการใช้นอมินีเข้ามาเปิดร้านขายของเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้ประเด็นข้อแรกเลยก็คือทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยขายของไม่ได้เพราะว่าคนจีนก็ส่วนมากก็จะไปซื้อคนจีนด้วยกันเองสองคือพวกค่าเช่าที่ครับค่าเช่าที่ค่าเช่าตึกต่างๆเนี่ยพอซัพพลายมันเท่าเดิมเนี่ยดีมานด์มันสูงขึ้นเนี่ยค่าเช่าต่างๆมันก็ขึ้น
0: นายสหัสวัตรครับเสนอว่ารัฐควรจะปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับให้กำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายนอมินีอย่างจริงจังครับรวมไปถึงการคัดกรองการจ้างงานในพื้นที่ครับ
2: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะและอาคารบ้านเรือนกำลังถูกตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเกิดเหตุติดกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งจะเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารพาณิชย์ใกล้แยกหมอมีพังถล่มลงมาทับคนเสียชีวิตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าวันนี้มีคนสังเกตเห็นว่าอาคารพาณิชย์บนถนนดินสอค่ะลักษณะกันศาสตร์ปูนมันเอียงมีสภาพแตกร้าวทำท่าเหมือนจะทรุดนะคะจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามารื้อย้ายออกไปค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาสำนักงานเขตพระนครและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบจุดที่ได้รับแจ้งค่ะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นโดยพบว่ากันศาสตร์ปูนบริเวณชั้นบนสุดมันมีสภาพแตกร้าวแล้วก็ทรุดตัวเสี่ยงที่จะพังถล่มลงมาเดี๋ยวจะซ้ำรอยเหตุการณ์ใกล้แยกหมอมีเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามาตรวจสอบขึ้นรถกระเช้าแล้วก็เข้าไปเลาะชิ้นส่วนปูนที่แตกร้าวนะคะเอาออกมาใช้เชือกยึดโยงกับโครงสร้างเอาไว้ตลอดการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายนะคะจนในที่สุดก็สามารถนำกันศาสตร์ปูนลงมาได้สำเร็จอย่างปลอดภัยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพูดถึงมาตรการป้องกันเหตุบอกว่าที่ผ่านมากทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำรวจและเฝ้าระวังอาคารที่มีความเสี่ยงจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปประเมินเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอยู่ตลอดโดยมีการจัดกลุ่มอาคารด้วยเกณฑ์สีค่ะสีแดงสำหรับอาคารที่เก่ามากสีเหลืองและสีเขียวตามลำดับเพื่อเป็นการป้องกันการทรุดตัวหรือเหตุสุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อผู้อาศัยและเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
0: ปัญหามาอีกแล้วครับตอนนี้น้ำมันลดแต่ราคาสินค้ายังไม่ลดนะครับพูดแบบนี้มันปวดใจจริงๆต้องรอกันอีกสักพักครับถ้ามองในแง่ดีจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเขามองว่าเป็นของสต็อกเก่าซื้อมามันแพงนี่จะให้ขายถูกทันทียังไงล่
2: ะ
0: แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือครับถ้ามองในแง่ร้ายนะครับบางทีคนตุนเอาไว้เยอะๆมันอาจจะมีของใกล้หมดอายุหรือเปล่าหรือคุณภาพสินค้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่น้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชซอสหอยนางรมครับรวมไปถึงผงชูรสเป็นสินค้าที่มีการปรับราคาตามต้นทุนค่าขนส่งนะครับแม้ตอนนี้ค่าพลังงานจะปรับตัวลดลงแล้วแต่จากการสำรวจครับเพราะว่าราคาสินค้ายังยืนที่ราคาเดิมนะครับอย่างน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด1ลิตรอยู่ที่ 55-62 บาทครับแม้ร้านค้าโชว์ห่วยเขาบอกว่ายังไม่ปรับราคาลงเพราะเป็นสต็อกเก่าครับ
3: ที่เป็นบรรจุภัณฑ
4: ์บรรจุภัณฑ
3: ์ถูกต้องแจ้งขึ้นลังละ20บาท15ถึง20บาทต่อลัง
4: แม้ต้นทุนเยอะแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะถูกลงก็ยังไม่ได้
3: คือณเวลาเนี้ยเขาเพิ่งแจ้งมาได้ประมาณสัก2สัปดาห์อ่ะฮะก็คือเขาขึ้นปรับขึ้นแล้วแหละภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นซึ่งมันยังเป็นช่วงที่ยังเป็นวิกฤตน้ำมันอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าถ้าตอนนี้ถ้ามันขี้คายลงแล้วอนาคตแต่โดยปกติตั้งแต่ขายมา10ปีนี้อะไรที่ปรับขึ้นแล้วไม่เคยปรับลดลงยกเว้นราคาที่มันขึ้นๆลงๆเช่นน้ำมันพืชถุงพลาสติกอะไร

0: ป็นสินค้าฤดูกาลอะไรพวกนี้ค่ะที่มันมีขึ้นและลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าพวกนี้มันเป็นสินค้าพื้นฐานยืนพื้นถ้าขึ้นแล้วไม่เคยปรับลงเลย
1: ขณะที่กลุ่มอาหารสดค่ะพบว่าก็ยังทรงตัวแต่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะอย่างหมู3ชั้นเนี่ยกิโลกรัมละ180บาทไข่ไก่เบอร์ศูนย์ค่ะแพงละ138บาทผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้ยังต้องแบกรับภาระเรื่องค่าครองชีพในระดับสูงแม้ว่าราคาพลังงานจะปรับลดลงมาแล้วก็ตามแต่ราคาสินค้าค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่ได้ลดลงตามไปด้วยยังแพงอยู่เลยค่ะส่วนมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ก็บอกช่วยได้บางส่วนเท่านั้นค่ะ
2: พี่ว่าทุกวันนี้เนี่ยกำลังซื้อของคนอะลดน้อยลงนะว่าไหมคะด้วยสภาพเศรษฐกิจบางทีแบบหาคนหาเช้ากินข้าวอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่ได้ขึ้นนะค่าแรงถูกไหมคะมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ค่าของอะมันขึ้นมาเรื่อยๆอะเนาะอย่างพวกพนักงานก็เหมือนกันเงินเดือนโบนัสอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะขึ้นเราก็เข้าใจอะเนาะเพราะว่าเป็นสภาวะตามเศรษฐกิจผู้ประกอบการมันไม่ได้แบบว่าได้กำไรมากมายอะไรมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ย
3: นายสมชายพรรัตนเจริญครับที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมค้าส่งปลีกไทยนะครับประเมินสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคครับบอกว่ามีแนวโน้มทรงตัวระดับสูงตามต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนหน้านี้และยังไม่มีสินค้าที่แจ้งปรับราคาเพิ่มหลังจากปรับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากผู้บริโภคในประเทศไม่มีกำลังซื้อครับนอกจากนี้ยังแสดงความเป็นห่วงผู้ประกอบการบางรายนะครับที่กักตุนสินค้าเอาไว้ในปริมาณมากเพราะกังวลว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นอีกทำให้การระบายสินค้าใกล้หมดอายุออกสู่ตลาดโดยลดราคาสินค้าผู้บริโภคก็ต้องระวังนะครับถ้ามันใกล้หมดอายุขณะที่นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์ครับบอกว่าแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจคลี่คลายแต่ผู้บริโภคยังต้องเจอกับปัญหาค่าครองชีพสูงนะครับหลังผู้ผลิตทยอยส่งผ่านต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบซึ่งส่งผลต่อราคาสินค้าและทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นครับโดยเฉพาะไตรมาส4ของปีนี้ที่เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะสูงถึงร้อยละ4และทั้งปีครับคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ครับ

0: วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะจะเป็นวันที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกว่า 4,500,000 คนจะตัดสินใจร่วมกันค่ะเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.กันนะคะแต่ว่าจนถึงเวลานี้ห้ามเปิดเผยผลโพลแล้วแต่จริงๆแล้วก็ยังมีคนกทม.บางส่วนยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้บางคนเขาบอกแหมฟังดูนโยบายแล้วมันอาจจะยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะคะไม่ใช่แค่นั้นต้องยอมรับว่าในกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในกทม.เขาก็มีส่วนร่วมในนโยบายของกทม.แม้จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่เขาก็มีความเห็นมีความฝันอยากจะเห็นกทม.และมีผู้ว่ากทม.ในดวงใจเหมือนกันค่ะ
1: ขอให้แบบทำงานแบบจริงจังและเห็นผลงานมากกว่านี้หน่อยสิ่งแวดล้อมแล้วก็จราจร
2: คือจะทำยังไงให้คนกรุงเทพได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าค่าฝุ่นมันเขตบ้านเราเนี่ยยิ่งบอกว่าเป็นปอดกรุงเทพที่ตรงไอ้บางกระเจ้านะแต่ผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าไปไหนเนี่ยเดินตากแดดตากลมเนี่ยฝุ่นเนี่ยเกาะเหมือนกับมีเม็ดทรายบางๆมาเกาะอยู่ที่ร่างกายคนนะครับ
3: ปัญหาหลักๆก็ตอนนี้ผมว่าเรื่องเวลาฝนตกฝนมากท่ออุดตันเนี่ยน้ำท่วมบ่อยมากเลยอย่างในซอยนี่เป็นประจำเลย
4: มันไม่มีเราก็ทำให้แบบว่าเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นทำให้คนแบบจำนวนผู้เสียชีวิตมันก็เยอะมากขึ้นด้วยค่ะอยู่ที่คนมากกว่าค่ะว่าถ้าเขาทำดีก็เราก็จะเชื่อมั่นว่าถ้าเขาทำได้ก็คือเขาก็ทำได้ก็อาจจะมองเรื่องนโยบายเรื่องขนส่งสาธารณะที่อยากให้มันมากขึ้นกว่านี้เข้าถึงง่ายในเรื่องของด้านราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบว่าทั้งคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานที่นี่ค่ะจะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นเชื่อมั่นในคนที่ตัวเองเชียร์ประมาณนึง
5: ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเหลือเวลา

0: ลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์นะครับดังนั้นการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันต้องชัดแล้วว่ามาทางไหนสไตล์ไหนถ้ายังไม่ชัดก็ช่วยไม่ได้ครับแต่นอกจากตัวผู้สมัครช่วงนี้เราจะเห็นบรรยากาศของบรรดากองเชียร์และผู้สนับสนุนนะครับที่ช่วยหาเสียงครับพรรคประชาชนครับระดมแกนนำพรรคที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับไปช่วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข10ครับทั้งนางสาวพานิกาวานิชนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับวันนี้ก็ไปช่วยหาเสียงพบปะประชาชนครับขอคะแนนเสียงที่ MRT ห้วยขวางนะครับแล้วก็ขึ้นรถปลาใสไปหลายจุดนายชัยวัฒน์เนี่ยย้ำ10นโยบายสำคัญของพรรคครับที่จะเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีขึ้นจำเป็นจะต้องมีผู้ว่าที่จริงจังในการแก้ปัญหาแล้วก็มีสกที่พร้อมรับฟังแล้วก็สะท้อนปัญหาครับ
1: ก็อยากจะบอกว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนได้นะครับก็ต้องการทั้งผู้ว่าที่เอาจริงนะครับไม่ปล่อยปละละเลยมีเจตจำนงที่แน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพให้จบแล้วก็มีสกที่จะเข้ามานะครับใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ถ่ายทอดขึ้นมานะครับให้ผู้ว่าเข้ามาช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาผ่านนโยบายที่เราได้นำเสนอไปนะครับ
0: นายชัยวัฒน์เนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายครับเขาจะใช้วิธีลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านไปขอคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ชวนคนมาฟังปราศรัยใหญ่ในค่ำวันที่26มิถุนายนที่สวนเบญจกิติครับไม่เคยเลือกพรรคไหนแล้วผมจะไป
2: เห็นบ่อยเวลาคุณอนุชาลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพเข้าไปกอดเข้าไปจับมือกับคนที่เข้ามาให้กำลังใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันบรรยากาศการหาเสียงของคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครหมายเลข5ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าไปสวมกอดไปจับมือผู้ค้าที่มาให้กำลังใจวันนี้หาเสียงในซอยสุขสวัสดิ์26เขตราชบุรณะวันนี้มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเคียงข้างไปด้วยเหมือนเคยและบอกว่าจนถึงวันนี้ลงพื้นที่ใกล้จะครบ50เขตแล้วเน้นนำเสนอนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละพื้นที่เน้นย้ำนโยบายเรื่องการปราบปรามทุจริตนะคะและบอกว่าจะทำทุกอย่างให้โปร่งใสโดยเฉพาะปัญหาส่วยกทม.ค่ะ
3: เพราะว่าปัญหาต่างๆที่เราได้เห็นอยู่ในสภาพปัจจุบันเนี่ย4ปีผ่านไปก็ยังเห็นการที่พี่น้องประชาชนยังคงที่จะพูดถึงปัญหาเดิมๆเพราะฉะนั้นเรานำเสนอในสิ่งที่ดีขึ้นเรานำเสนอในสิ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครกล้าพูดถึงอย่างเช่นเรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้ก็จะทำให้เห็นถึงภาพรวมในการทำงานของเรา4ปีจากนี้ไป
0: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครหมายเลข14ครับวันนี้ลงพื้นที่ไปย่านมักกะสันเขตราชเทวีครับไปตรวจสอบสภาพพื้นที่รกร้างของการรถไฟประมาณ140ไร่นะครับพบว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพเสนอนโยบายวาระสวนสาธารณะ50เขตครับให้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเมืองโดยจะเช่าพื้นที่ว่างเปล่าปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะสวนป่าสวนสุขภาพสนามกีฬาลานกิจกรรมและพื้นที่สีเขียวใกล้บ้านครับ
4: รัฐบาลจะนำพื้นที่นี้และพื้นที่ว่างเปล่าทั่วกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอันนั้นจะเป็นของการรถไฟอันนั้นจะเป็นของที่ราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลังเป็นคนถือครองแต่ว่ากทม.ถ้าเกิดอยู่ในเขตของกทม.เราจะเช่าใช้เพื่อที่จะทำเป็นสวนสาธารณะทั้งหมด
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9วันนี้ลงพื้นที่ติดตามผลงานป้ายศิลปะหาเสียงบนจอ LED เน้นการหาเสียงผ่านสื่อแบบสร้างสรรค์เปลี่ยนป้ายหาเสียงเป็นแกลเลอรี่ให้ศิลปินร่วมสร้างผลงานศิลปะถ่ายทอดนโยบายไปพร้อมกันเลยนะคะสัปดาห์สุดท้ายนี้นำเสนอผลงานศิลปะจาก24ศิลปินถ่ายทอดนโยบาย22ข้อของนายชัชชาติค่ะจัดแสดงบนจอบริเวณทางด่วนบ่อนไก่แล้วก็ที่ย่านสยามค่ะ
5: สมาชิกสภา กรุงเทพมหานครฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อด้วย
0: และสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับจะจัดขึ้นวันเดียวกันนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนครับ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับกกต.กำหนดรูปแบบและลักษณะของบัตรเลือกตั้งแบบเดียวกันบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับใช้บัตรเลือกตั้งสีเขียวเหมือนกันส่วนบัตรเลือกตั้งสก.และบัตรเลือกตั้งสมา

0: ชิกสภาเมืองพัทยาครับจะใช้บัตรสีชมพูแต่การประทับตราหรือเครื่องหมายจะแตกต่างกันตามแบบที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนดครับขณะที่วันนี้ครับกรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบเสมือนจริงการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งจากทั้ง50เขตซึ่งมีการยืนยันว่าระบบประมวลผลมีความพร้อมและจะไม่ติดขัดครับ
1: ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะจัดขึ้นภายในวันเดียวกันนะคะอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะคุณผู้ชมวันเดียวนะคะรู้เรื่องนะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังเสียงผู้คนหลากหลายเสียงที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครต่างก็พูดถึงปัญหาต่างๆที่ต้องการจะให้ผู้ว่ากทมนั้นเร่งเข้ามาแก้ไขนะคะต้องถามคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในเวลานี้ว่าถ้าพูดถึงปัญหาใหญ่ของกทมเนี่ยนึกถึงปัญหาไหนเป็นอันดับแรกหลายคนต้องตอบปัญหานี้น้ำท่วมค่ะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพเลยทุกยุคทุกสมัยมีความพยายามในการแก้ไขกันมาแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ฝนตกคนเมืองคนกทมก็ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมขังบางยุคเขาเรียกอะไรคะน้ำท่วมรอการระบาย เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบนี้ผู้สมัครหลายคนก็นำเสนอนโยบายต้องการจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการรวมเอาแอปพลิเคชันต่างๆเอามาไว้ด้วยกันเพื่อให้คนเมืองได้ใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเวลามีฝนตกเกิดน้ำท่วมขังหรือว่ารถติดตามมาติดตามจากคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ

0: ถิติเรื่องน้ำท่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพต้องเจอกันมานานอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะวลีหนึ่งนะคะน้ำรอการระบายเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคนเมืองมากกว่า5ล้านคนก็ยังต้องเจอปัญหาการสัญจรที่ติดขัดเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ดีค่ะจากการรวบรวมข้อมูลนะคะก็พบว่าแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในประเทศไทยมีหลายแอปพลิเคชันมากๆที่ใช้ในการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมนะคะตัวอย่างเช่นค่ะ Thai Water นะคะเป็นของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นการแจ้งเตือนภาพรวมข้อมูลในระดับประเทศค่ะถัดมานะคะ Rain Viewer ค่ะเป็นแอปพลิเคชันระดับสากลแสดงผลแบบ Real Time เป็นเรดาร์ที่วิเคราะห์กลุ่มฝนนะคะถัดมาคือ WMSC เป็นของกรมชลประทานที่ใช้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักๆคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าหากหลากหลายแอปพลิเคชันสามารถรวบรวมไว้ในที่เดียวกันและทำให้ประชาชนใช้งานได้ง่ายมากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีทีมเยาวชนได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมผ่านรายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกโดยกลุ่มเยาวชนที่ใช้ชื่อว่าทีมรอระบายได้เสนอแนวคิดมีแอปพลิเคชันรอระบายเพื่อเป็นการรวมศูนย์ข้อมูลน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานครสู่แพลตฟอร์มการแจ้งเตือนและการคำนวณเส้นทางการสัญจร นะคะโดยเยาวชนเขามองว่าแอปพลิเคชันจากภาครัฐก็มักจะเป็นการเตือนภัยแบบแยกส่วนนะคะจึงมีข้อเสนอให้มีแอปพลิเคชันที่บูรณาการฐานข้อมูลประมวลผลได้ประเมินเวลาการระบายน้ำได้และสามารถแนะนำเส้นทางการสัญจรให้กับประชาชนได้นะคะเวทีนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติและเทคโนโลยีมาร่วมรับฟังด้วยค่ะก็มีข้อเสนอที่สำคัญอย่างเช่นให้เลิกใช้วลีน้ำรอระบายนะคะแต่ให้ผู้บริหารแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงใจตรงไปตรงมาซึ่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะต้องมีคุณสมบัติในการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการทำนโยบายไม่ใช่คิดเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องคำนึงถึงนโยบายระยะยาวที่แก้ปัญหาให้กับคนรุ่นหลังซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่หนักขึ้นค่ะ
1: มันไม่ใช่รอระบายแล้วมันคือน้ำท่วมท่วมก็บอกตรงๆเลยอย่าไปใช้วาจาเบี่ยงไปว่าเป็นน้ำรอระบายแต่กรุงเทพไม่ได้มาจากน้ำฝนภายในอย่างเดียวน้ำหลากมาเราบอกน้ำรอระบายไม่ได้แล้วใช่ไหมน้ำทะเลหนุนสูงท่วมมาหมดเราบอกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารุ่นเรานะรุ่นเจนซีเจอัลฟาเจอเบต้าเนี่ยพวกนี้แหละจะหนักที่สุดแหละเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่าคนไหนไม่มีนโยบายระยะยาวไปถึงรุ่นเหล่านั้นอย่าไปเลือกเขา
2: เห็นว่าเมืองใหญ่ๆในโลกตอนนี้เขาก็มีการพูดถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะในเมโทรโพลิสหรือเมืองใหญ่ๆในโลกเขาพูดถึงการ

0: รับตัวให้สภาพมันเหมาะสมแล้วสามารถอยู่รอดได้ร่วมกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฮะฉะนั้นการออกนโยบายที่ดีมันต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบความคิดแล้วก็ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดด้วย evidence based เนี่ยการถกเถียงหรือปัญหาเนี่ยมันจะลดลงครับ
1: และในช่วงเวลานี้ถ้าหากเราลองมาดูนโยบายเฉพาะแค่การแก้ปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวทางที่คล้ายๆกับเสียงสะท้อนของภาคประชาชนทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นแคนดิเดตก็มองเห็นว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญค่ะจึงทำให้นโยบายนี้กลายเป็นเรือธงของหลายๆคนด้วยนะคะอย่างเช่นการชูระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะการทำเครือข่ายอุโมงค์ยักษ์เพื่อผันลงอ่าวไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำระบบท่อระบายน้ำการใช้เทคโนโลยี AI มาร่วมกับเรดาร์มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศและการจำลองฝัดซีนาริโอต่างๆรวมถึงเซ็นเซอร์การวัดระดับน้ำการประเมินเรื่องของพื้นที่และเวลาของน้ำท่วมด้วยค่ะมีข้อเสนอจากประธานแผนงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่มองว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองสามน้ำค่ะและยังต้องเจอกับภัยน้ำท่วมที่คาดการได้ยากมากขึ้นเสี่ยงที่เมืองหลวงจะเจอกับน้ำท่วมขังนะคะนอกจากการเตรียมความพร้อมอย่างนโยบายการทำท่อระบายน้ำการทำอุโมงค์ระบายน้ำการใช้แอปพลิเคชันเพื่อประเมินสภาพอากาศแล้วก็ต้องไม่ลืมทำเรื่องของนโยบายจุดพักน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
2: ตราบใดที่เรายังแก้ปัญหาที่ในท่อในถนนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหาที่พักน้ำเพราะนั้นตัวนโยบายของท่านผู้ว่าที่มาใหม่เนี่ยก็คงต้องเน้นสีเขียวนะแล้วก็เน้นที่เก็บกักน้ำโดยเฉพาะที่ติดริมถนนให้มากที่สุดเพื่อจะให้เอาน้ำที่อยู่ถนนเนี่ยไปลงหาที่พักนะส่วนในแง่นี้ไม่ว่าจะเป็นสวนแบบต่างๆเนี่ยจะต้องทำให้ลึกขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นเพื่อจะเก็บน้ำได้สักตัวตอน3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็บ่อฝนตกหายแล้วกลางคืนค่อยสูบลงแล้วก็รอสำหรับฝนในเดือนหน้าที่ไหนที่สามารถจะเก็บกักได้ก็ต้องช่วยในการเก็บกักเพื่อจะพักน้ำประมาณ3ชั่วโมงที่จะตกมาหนักๆก่อนที่จะลงถนนอันนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งที่คิดว่าถ้าผู้ว่าท่านใหม่ก็น่าจะส่งเสริมงานได้มากขึ้น
1: จะเห็นว่าจากมุมมองของข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญนะคะต่างเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเมืองจำเป็นต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ข้อมูลการทำนโยบายที่ดีและยังต้องมีทักษะในการประสานงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะเอาแค่เรื่องน้ำท่วมเรื่องเดียวนะคะจะเห็นว่าต้องบูรณาการกันหลายกระทรวงค่ะทักษะการประสาน10ทิศก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆสำหรับผู้บริหารเมืองค่ะนอกจากนี้เรื่องของการปลดล็อกกฎหมายที่ติดขัดเป็นอุปสรรคหรือแม้แต่การให้อำนาจกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เหมือนกันนะคะที่จะเข้ามาเพื่อยกระดับเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับลงอิสระก็มีกลุ่มการเมืองก็มากแต่เราเห็นความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นโมเดลอาจจะเป็นความหวังให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยทำให้กลุ่มการเมืองของแต่ละพรรคแต่ละคนที่เป็นผู้สมัครในวันนี้ลงพื้นที่กันแข่งขันครับ
5: ผมเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนครับมาพร้อมกับพิวัตรอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะครับ
4: นี่ครับณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับถือโทรโข่งเดินนำขบวนแห่เสียงที่ตลาดฟลายเบิร์ดจับมือทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับพร้อมกับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์หนึ่งนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรครับเดินแนะนำตัวฟังปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้ามีประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาขอถ่ายรูปมาให้กำลังใจครับหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงนะครับก่อนการเลือกตั้งโดยพรรครณรงค์หาเสียงภายใต้แคมเปญ28มิถุนาพัทยาเลือกอนาคตครับย้ำนะครับพัทยาควรได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีการบริการแล้วก็บริหารแบบโปร่งใสมีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของเมืองครับโดยช่วงค่ำวันนี้ครับพรรคเตรียมจัดเวทีปราศรัยใหญ่ที่บริเวณชายหาดพัทยากลางนะครับเพื่อสื่อสารนโยบายและขอคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้งครับ
6: เอาชูเบอร์2ให้หน่อย
3: นายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2ค่ะจากกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเรารักพัทยาลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา7นะคะก็ลงพื้นที่มา ประชาสัมพันธ์หาเสียงในช่วงที่ผู้ปกครองมารับบุตรหลานหลังเลิกเรียนละค่ะพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต4เดินแจกเอกสารแนะนำนโยบายคุยกับประชาชนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในพื้นที่มีนักเรียนมีผู้ปกครองเข้ามาขอถ่ายรูปนะคะจากนั้นนายปรเมศและทีมงานก็เดินหน้าลงพื้นที่กันต่อไปที่ชุมชนทับพระยาไปพบปะประชาชนไปขอคะแนนเสียงโดยย้ำว่าจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือก่อนการเลือกตั้งลงพื้นที่ให้ได้ครบทุกเขตเพื่อสื่อสารนโยบายแล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงค่ะ
4: การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับจัดขึ้นย้ำอีกครั้งอาทิตย์นี้28มิถุนายนนะครับผู้สมัครทุกกลุ่มการเมืองทั้งลงเดี่ยวลงอิสระลงแบบมีพักวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงกันคึกคักครับหวังชิงคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายครับ
3: ทีมข่าว The Exitได้รับสลิปการโอนเงินหลักแสนบาทค่ะที่คนจ่ายเงินอ้างว่าเป็นการจ่ายค่าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกิจริมหาดบางเทาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะหลักฐานนี้ถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ประกอบการร้องเรียนให้กรมการปกครองตรวจสอบข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์จนนำไปสู่คำสั่งโยกย้ายในช่วงที่ผ่านมาติดตามรายละเอียดใน The Exit ค่ะ
7: นี่คือหลักฐานสลิปการโอนเงินนะครับทีมข่าวได้มาจากแหล่งข่าวในพื้นที่นะครับชื่อผู้ที่โอนเนี่ยเป็นนักธุรกิจในพื้นที่บางเทานะครับ
8: ครอบโอนให้กับผู้รับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนสนิทของอดีตข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตและหลักฐานการโอนเงินนี้จะถูกส่งกลับมายังผู้ประกอบการเพื่อยืนยันว่านอกจากรายจ่ายผลประโยชน์เพื่อเบิกทางทำธุรกิจริมหาดประจำรายเดือนยังมียอดจ่ายจากการถูกเรียกรับเพิ่มข้อมูลจากผู้ประกอบการอีกรายบอกกับทีมข่าวว่าถูกเรียกค่าเบิกทางเพิ่มจากที่จ่ายอยู่เดิมอีก 25,000 บาทคนกลางที่ทำหน้าที่เก็บเงินก้อนนี้ระบุว่าคิดเฉลี่ยตามรายได้และขนาดของธุรกิจในพื้นที่6ไร่ริมหาดบางเทาซึ่งเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ว่าเจ้าของสค.1มีสิทธิ์ครอบครองจริงหรือไม่ข้อมูลที่ตรงกันจากแหล่งข่าวคือต้องจ่ายให้คนกลางทุกวันที่2ของเดือน The Exit มุ่งหน้าไปยังย่านป่าตองพื้นที่เศรษฐกิจริมชายหาดเมื่อพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบการยื่นหนังสือร้องเรียนให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้าราชการกรณีเรียกรับเพื่อแลกผลประโยชน์เมื่อวันที่20พฤษภาคมอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งย้ายข้าราชการจังหวัดภูเก็ต5คนไปช่วยราชการนอกพื้นที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจากเอกสารแนบท้ายคำสั่งพบเป็นอดีตปลัดจังหวัดนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน The Exit ลงพื้นที่สำรวจย่านเศรษฐกิจผู้ประกอบการคนหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมามีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางกับธุรกิจเช่นกรณีเปิดบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แรงงานต่างด้าวทำงานผิดประเภทหรือแรงงานเถื่อนแต่ระบุไม่ได้ว่าเส้นเงินผ่านไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนบ้าง
7: ในโรงแรมจ่ายด้วยเหรอเขาไม่ถูกกฎหมายเหรอ
9: มีข้อกฎหมายอะไรอย่างเหมือนกับว่ามันเหมือนกับอะไรถ้าคุ้มครองมีเหตุอะไรก็เนี่ยติดต่อมาแต่ว่าคือใจอยู่โรงแรม20กว่าปี
7: แล้วส่วนใหญ่ก็จะจ่ายตรงกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หรือว่ามีนอมินีมาเป็นคนมาวิ่งเก็บอีกที
9: ว่าใครจะไม่คือเขามีเลขนี่ก็มีสีเลข
8: ตามกฎหมายผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจย่านป่าตองถูกกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อนมีเส้นหรือที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้แต่ปัจจุบันมีสถานประกอบการเช่นบาเบียร้านอาหารสถานประกอบการขนาดใหญ่กว่า200ตารางเมตรเกิดขึ้นจำนวนมากโดยที่ไม่สามารถขออนุญาตประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองระบุว่าอาจเป็นหนึ่งในช่องว่างที่ทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์
10: ป่าตองเองเนี่ยเรามีผังเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นผังเมืองสีเขียวขาวซึ่งมันก็เป็นเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่ที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีส้มมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าทำให้ขัดต่อในเรื่องของการที่จะไปขอใบอนุญาตต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของความสูงด้วยปัจจุบันเอง

0: เนี่ยตามที่ทราบมาก็มีกระบวนการในการที่จะไปแก้ผังเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานพอสมควรประมาณสัก 2-3 ปีแล้วกฎหมายอ่ะมันมีช่องโหว่ของมันอยู่มันมีช่องว่างของมันอยู่มันไม่ตอบโจทย์กับบริบทของเมืองมันก็เลยทำให้ช่องว่างเหล่านี้ไปเอื้อต่อเขาเรียกเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ผ่านมา1เดือนหลังคำสั่งย้ายข้าราชการ5คนเพื่อเปิดทางให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดมีรายงานข่าวจากกรมการปกครองว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองภูเก็ตและนายอำเภอเมืองถลางย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมหลังตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดทางวินัยร้ายแรงส่วนอีก3คนยังไม่ปรากฏคำสั่งให้ย้ายกลับขณะที่กรณีการยกย้ายข้าราชการภายในจังหวัดภูเก็ตที่เกิดขึ้นหลังจากประชุมมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นหัวโต๊ะในวันที่15มิถุนายนเพียง1วันล่าสุดวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือเรียกอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอดีตรองผู้ว่า2คนและอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเข้าให้ข้อมูลในประเด็นแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในจังหวัดภูเก็ตอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
2: ตรวจสอบกันต่อครับพบอีกนะครับสำหรับแรงงานชาวจีนและเมียนมาครับที่ลักลอบเข้ามาทำงานในไซต์ก่อสร้างที่ภูเก็ตมาแบบไม่มีใบอนุญาตนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบโครงสร้างของบริษัทครับทั้งผู้ถือหุ้นแหล่งเงินทุนว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่ครับชาวจีน19คนครับและชาวเมียนมา3คนนะครับถูกคุมตัวมาสอบสวนที่กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดภูเก็ตครับหลังพบว่าทั้งหมดลักลอบทำงานในโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ work permit และไม่มีเอกสารประจำตัวนะครับรายงานชาวจีนเนี่ยให้ข้อมูลครับอ้างว่าเดินทางเข้ามาไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็อ้างว่ามีเอเจนซี่ติดต่อให้เข้ามาทำงานในระดับหัวหน้าแต่ละคนจะเข้ามาอยู่ไม่นานครับบางคนเพิ่งเข้าไทยเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับแล้วก็มีกำหนดการเดินทางกลับในอีก 2-3 วันนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องและบริษัทนำเข้าแรงงานกลุ่มนี้ครับ
3: นะครับเราต้องขยายผลต่อไปนะครับว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมันอะไรอะเป็นนอมินีให้คนจีนหรือไม่ถ้าไม่เป็นเนี่ยทำไมถึงต้องข้อสงสัยไว้ก่อนว่าทำไมถึงต้องเอาคนจีนมาคุมงานหลักการทั่วไปนะครับทำไมถึงต้องเอาคนงานคนจีนนะครับก็ต้องไปดูว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นทุนของใครเป็นผู้ถือครองที่แท้จริงนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการนะครับเป็นกลุ่มทุนแฝงตัวหรือเปล่านอมินีหรือเปล่าร
4: องผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตบอกว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนอมินีการพบแรงงานชาวจีนจำนวนมากในโครงการก่อสร้างครั้งนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องขยายผลต่อรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันการใช้เงินหรือธุรกรรมที่อาจไม่ถูกกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเชิงรุกทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติการถือครองที่ดินการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อเอาผิดกับ39บริษัทที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายความผิดและเตรียมดำเนินคดีอีกกว่า100บริษัทค่ะ
2: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับบอกว่าผลการปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีเฟส3จากเป้าหมายการตรวจค้น29จุดตอนนี้สามารถตรวจยึดที่ดินได้56แปลงครับรวมพื้นที่กว่า15ไร่มูลค่าประมาณ231ล้านบาทนะครับและจากการตรวจสอบการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติและนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีครับ
5: ซึ่งต่อไปเราก็จะเป็นรวบรวมพยานหลักฐานว่าไอการถือครองที่ดินของเขาเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่ผิดกฎหมายจริงหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือผิดนะแต่ว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารนะครับของไม่ว่าจะเป็นตัวคนที่ครอบครองว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าบริษัทไหนเนี่ยที่ดูแล้วมันเข้าข่ายเรื่องของนอมินีก็จะมีการดำเนินคดีเรื่องนอมินีอีกส่วนหนึ่งนะครับ
2: นอกจากนี้ครับสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของ

0: คนต่างด้าวปี42และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลไปยังบริษัทที่อยู่ในข่ายตรวจสอบอีกจำนวนมากครับ
1: ช่วงนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นการสื่อสารผ่านแฮชแท็กเซฟทับลานนะคะจริงๆประเด็นนี้ก็มีบางส่วนที่ตั้งความหวังแล้วก็บางส่วนกำลังจับตามองค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะหาข้อยุติได้ในรัฐบาลยุคนี้หรือไม่นะคะกลุ่มที่เคลื่อนไหวเซฟทับลานก็มีความกังวลค่ะว่าคนที่ได้ประโยชน์นั้นอาจจะไม่ใช่ชาวบ้านตัวจริงนะคะคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์จะพาย้อนรอยขบวนการในหน้าค้าที่ดินค่ะ
2: แล้วทำไมมึงเอาในทุนในทุนมันก็บ่จับในทุนเขาทุนมากวนซื้อแมงแบบ 3-4,000 ไร่ 500 ไร่กี่ไร่ให้คนนั้นคล้องไว้ให้คนนี้คล้องไว้ให้มันคล้องไว้นี่คล้องไว้เขาบ่กล่าวออกซื้อเขาดอกเอาพวกนี้เป็นตัวแทน
3: เป็น
2: โนมินีไว้ให้เงินเดือนมึงเดือนเงินนี่นะกูจบมึงฝากไว้นะ
4: เพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิยึดคืนเด้
2: มันสิขึ้นอยู่
5: นี่คือเสียงชาวบ้านตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าพวกเขาไม่เคยปฏิเสธว่าที่ดินในพื้นที่ส่วนหนึ่งถูกซื้อขายเปลี่ยนมือไปเป็นของนายทุนแต่นี่ไม่ควรเป็นเหตุผลที่รัฐจะไม่แก้ไขปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่ทำกินที่ยืดเยื้อมานานกว่า50ปีเพื่อคืนสิทธิ์ให้ชาวบ้านส่วนชาวบ้านคลองไทรตำบลไทยสามัคคีคนนี้ยังคงทำการเกษตรในที่ดิน17ไร่ที่ผ่านมาเขาจึงไม่ถูกดำเนินคดีฐานรุกป่าเพราะอาศัยทำกินเท่านั้นต่างจากบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ติดกับที่ดินของเขากลายเป็นบ้านร้างไม่มีคนอาศัยหลังเจ้าของถูกดำเนินคดี
6: หลังในกระโดนคดีที่ปลูกบ้านนี่แหละบ้าน
4: ใหญ
6: ่ใหญ่โตเกินไปมันไม่ใช่เป็นที่มาพักมาอะไรมันก็เหมือนกับมันเป็นที่อะไรมันหยกแบบมาสัมมนาเป็นอะไรก็ไม่รู้
4: เหมือนบ้านพักตากอากาศ
6: นั่นแหละนั่นใช
4: ่พอเขาถูกอุทยานดำเนินคดีเขาทิ้งเลยเหรอคะ
6: ทิ้งไม่เห็นเลย
4: ไม่เห็นมาเลยจริงแล้วพอภาครัฐจะให้สิทธิ์แล้วตอนนี้รู้สึกยังไง
6: ก็ดีใจอยู่ดีอยู่จะมันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายก็ประมาณดี
4: ก็จะได้มีสิทธิ์เต็ม
6: จะได้มีสิทธิ์มีอะไรมันไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดดอกเหมือนคนไหนเขาจำเป็นแท้ๆแหละเขายังก็แบ่งขายเอามาใช้ก็ขายมัดผืนมัดอะไรแล้ว
4: ก็ยังแบ่งไว้ทำ
6: ยังแบ่งไว้ทำกินทำอะไรพอลุนี้ลุสินอะไรนี่แหละ
5: กว่า20ปีแล้วที่พื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวถูกผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งโอโซนอันดับ7ของโลกทั้งชาวบ้านในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ได้สร้างบ้านพักและโฮมสเตย์รองรับการท่องเที่ยวโดยมีอบต.สนับสนุนก่อนที่อุทยานจะดำเนินคดี88กามงเต้รีสอร์ทเป็นหนึ่งในแปลงที่ดินที่พบการออกเอกสารสิทธิ์สปก.ทับที่อุทยานหรือสปก.บวมเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนร่วมกระทำผิดกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อถูกใช้เป็นสถานที่จัดสัมมนาของพรรคพลังประชารัฐในปี2562ปัจจุบันมีสภาพอย่างที่เห็นและหากมีการเพิกถอนเขตอุทยานรีสอร์ทแห่งนี้อาจถูกกันให้อยู่ในเขตสปก.ส่วนอิมพูฮิลรีสอร์ทแม้คดีจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังไม่มีการรื้อถอนตามคำสั่งศาลเจ้าของได้จ้างชาวบ้านมาดูแลนี่จึงเป็นอีกภาพสะท้อนของกลุ่มทุนที่ยังอยู่ในพื้นที
7: ่กลุ่มตรงนี้คือกลุ่มสีที่เป็นสีชมพู
5: ขณะที่ผู้นำชุมชนในตำบลไทยสามัคคีมองว่าการแก้ปัญหาที่ดินควรยึดแนวเขตที่สำรวจเมื่อปี2543
8: หมู่5บ้านบุไผ่นะคะบางส่วนที่จะอยู่ในกลุ่ม4
9: ความจริงก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้นะคะที่ได้แก้ไขปัญหาให้เราในบางส่วนแต่ความเป็นจริงแล้วประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะควรที่จะได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันเพราะนั้นอยากให้ใช้แนวเขต2543เพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยค่ะได้อยู่กันอย่างปกติแล้วก็เท่าเทียม
5: ท่ามกลางกระแสสื่อสังคมออนไลน์โต้แย้งระหว่างฝ่ายเซฟทับลานกับฝ่ายเซฟชาวบ้านสาเหตุหนึ่งที่ฝ่ายเซฟทับลานคัดค้านการเพิกถอนแนวเขตเดิมของอุทยานคือความกังวลว่าผู้ได้ประโยชน์จะไม่ใช่เพียงแค่ชาวบ้านจริง

0: จริงแต่ในทุนและขบวนการค้าที่ดินวังน้ำเขียวก็อาจได้ประโยชน์ไปด้วยไทย PBS ได้รับข้อมูลว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนมีกลุ่มในหน้าค้าที่ดินที่ผลักดันให้เกิดการซื้อขายสิทธิ์ใบพบท.5ก่อนจะเปลี่ยนเป็นการออกเอกสารสิทธิ์สปก.ที่ดินราคาไร่ละ 120,000 บาทเจ้าของที่ดินได้ 80,000 บาทอีก 40,000 บาทเป็นของในหน้าผู้ที่มาซื้อที่ดินส่วนหนึ่งคือประชาชนทั่วไปและข้าราชการที่ตั้งใจมาใช้ชีวิตและพัฒนาพื้นที่ไม่ใช่ในทุนใหญ่โตถูกดำเนินคดีแต่ขบวนการในหน้าค้าที่ดินยังได้รับผลประโยชน์จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากมีการซื้อขายที่ดินในรอบใหม่พลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
1: ตอนนี้การสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเป็นการรบกันระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังของฝ่ายกะเหรี่ยงครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในฝั่งเมียนมานั้นมันกระทบกับคนไทยครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่บางทีถูกลูกหลงเป็นลูกกระสุนปืนเป็นเสียงระเบิดสงสารน้องๆ นะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ครับเมื่อวานนี้หยุดเรียนวันนี้เปิดเรียนแล้วแต่เด็กที่นั่นเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิเลยครับไหนจะต้องระวังเรื่องของกระสุนปืนและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นต่อเนื่องครับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับร่วมกันเคารพธงชาติเวลา 8:00 น.ภายในตัวอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยนะครับวันนี้พวกเขากลับมาเรียนได้ตามปกติครับหลังจากหยุดเรียนไปเมื่อวานนี้1วันจากเหตุสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงซึ่งตอนนี้สถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็ประชิดใกล้ชายแดนนะครับนักเรียนบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังครับบอกว่าแต่ละวันเนี่ยเขาเรียนแบบไม่ค่อยมีสมาธิเพราะกลัวลูกกระสุนแล้วก็ระเบิดจะข้ามมาตกฝั่งไทยและมักจะได้ยินเสียงการสู้รบต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ครับ
2: ลูกกระสุนหรือเศษระเบิดตกใส่อ๋อก็เลยค่ะใช่ก็เลยให้เข้าแถวหน้าชั้นเรียน
3: รู้สึกกลัวไหมหนู
2: กลัวค่ะคนรู้ค่ะเพราะเมื่อวานไม่ได้มาเรียนด้วยค่ะ
3: ได้ยินเสียงปืน
2: ไหมได้ยินค่ะเมื่อวานตอนเย็นๆอ่ะได้ยินเสียงลูกกระสุนเขายิงกัน
4: ถ้าไม่มีความจำเป็นห้ามออกนอกอาคารเรียนนอกจากเราจะไปเข้าห้องน้ำเราก็ต้องขออนุญาตคุณครูแล้วก็บอกคุณครูก่อนพยายามเดินภายในอาคารเรียนนะคะ
5: ตลอดทั้งวันค่ะแม้ว่าจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่ว่าทั้งวันครูก็ประกาศเสียงตามสายแบบนี้แหละค่ะให้นักเรียนอยู่เฉพาะภายในอาคารห้ามออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาดก็แสดงว่านักเรียนบางคนก็เสียโอกาสไปเพราะว่ากีฬากิจกรรมหลายอย่างมันต้องทำกลางแจ้งมีรายงานว่าตอนนี้ยังคงมีการปะทะกันมีกระสุนข้ามมาตกฝั่งไทยแต่ยังไม่มีคนบาดเจ็บทำให้ทางโรงเรียนต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากส่วนสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ขณะนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านมิลปาดและที่บ้านผาลูจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามกับบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยรบกันระยะประชิดนะคะด้วยอาวุธประจำกายค่ะ
1: มีรายงานครับบอกว่าพื้นที่บ้านมิลป่าและบ้านผาลูฝ่ายกะเหรี่ยงเนี่ยยึดได้นานกว่า1ปีแล้วนะครับเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับทั้งลักษณะภูมิประเทศที่ติดกับไทยรวมไปถึงการส่งกำลังทำให้ที่ผ่านมาครับทหารเมียนมาพยายามยึดคืนให้ได้โดยมีการบุกภาคพื้นดินการใช้เครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดรวมไปถึงการโจมตีทิ้งระเบิดด้วยโดรนแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จขณะที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยครับยังคงวางกำลังตลอดแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับเพื่อดูความปลอดภัยให้กับประชาชนครับรวมไปถึงประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะได้รับรายงานนะครับว่าเร็วๆนี้ทหารเมียนมาอาจจะเพิ่มกำลังเข้าโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงครั้งใหญ่ซึ่งจะกระทบกับฝั่งไทยด้วยครับ
5: การประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเลเบอร์ของเคียร์สตาร์เมอร์เมื่อวานเป็นภาพสะท้อนชัดเจนถึงความผันผวนของการเมืองในอังกฤษนะคะ10ปีที่ผ่านมาอังกฤษมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง6คนด้วยกันค่ะแล้วอนาคตหลังจากนี้ของอังกฤษจะเป็นอย่างไรติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

0: ันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วคือจุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนในการเมืองอังกฤษนะคะหลังจากประชาชนไม่ถึง 52% ลงประชามติสนับสนุนให้อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปค่ะซึ่งตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโลกได้เห็นความแตกแยกเกิดขึ้นภายในพรรคคอนเซอร์เวทีฟจนสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชนและการก้าวขึ้นมาแทนที่ของพรรคเลเบอร์นะคะก่อนที่เคียร์สตาร์เมอร์จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนอังกฤษไม่ชอบมากที่สุดคนนึงในยุคนี้ค่ะ
1: Rome is saved.
0: ถือว่าบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแอนดี้เบอร์นัมอดีตนายกเทศมนตรีเกรเตอร์แมนเชสเตอร์จากพรรคเลเบอร์เข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตเมเกอร์ฟิลด์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของบรรดาเพื่อนสมาชิกค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่มีอะไรพลิกโผเบอร์นัมน่าจะได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษในช่วงกลางเดือนหน้านะคะหลังจากสตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเลเบอร์ท่ามกลางแรงกดดันจากทั่วทุกสารทิศไม่เว้นแม้แต่ฐานเสียงและนักการเมืองคนใกล้ชิดนะคะสตาร์เมอร์พาพรรคเลเบอร์คว้าชัยชนะเหนือพรรคคอนเซอร์เวทีฟอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อปี2024ค่ะคว้าที่นั่งสสมาได้มากถึง411ที่นั่งจากทั้งหมด650ที่นั่งนะคะถือว่ามากเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์อังกฤษคุณผู้ชมแต่ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเขากลับไม่สามารถทำคำมั่นตอนหาเสียงให้เป็นรูปธรรมได้ค่ะมีหนำซ้ำยังได้กลับลำนโยบายอีกมากกว่า10เรื่องขาดวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำนะคะและยังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยตั้งแต่เรื่องของผู้อพยพไปจนถึงการแต่งตั้งปีเตอร์แมนเดลสันเป็นเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐทั้งที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าแมนเดลสันมีความเชื่อมโยงกับเจฟฟรีย์เอปสตีนที่เป็นนักโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศค่ะแมสตาร์เมอร์จะประกาศลาออกแล้วแต่จะยังทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีผู้นำคนใหม่ดังนั้นงานสำคัญยังต้องทำอยู่คุณผู้ชมอย่างการประชุมผู้นำนาโต้ที่ตุรกีในเดือนหน้านะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่สตาร์เมอร์จะได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นำอังกฤษค่ะหลังจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยถดถอยลงนับตั้งแต่อังกฤษไม่ยอมสนับสนุนสหรัฐทำศึกอิหร่านนะคะขณะที่ในวันที่9ถึง16กรกฎาคมนี้นะคะคาดว่าจะเป็นช่วงที่พรรคเลเบอร์เปิดให้มีการเสนอชื่อผู้สมัครชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคคนใหม่ค่ะซึ่งคนที่จะสมัครได้ต้องเป็นสสนะคะมีเสียงสนับสนุนจากเพื่อนสสในพรรค 20% หรือว่าเทียบเท่ากับจำนวนสสเนี่ย81คนด้วยกันรวมทั้งต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคในระดับท้องถิ่น32เสียงหรือว่าองค์กรพันธมิตรอย่างน้อย3แห่งโดยถ้ามีคนผ่านเกณฑ์แค่1คนเนี่ยก็จะได้เป็นหัวหน้าพรรคทันทีแล้วก็ได้จัดตั้งรัฐบาลด้วยแต่ว่าถ้ามีหลายคนก็จะต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นค่ะแม้ว่าปัจจุบันเบอร์นัมดูจะนอนมานะคะแต่ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ 100% ค่ะว่าการเมืองจะเป็นยังไงนะคะซึ่งการเมืองอังกฤษในตอนนี้เต็มไปด้วยความท้าทายและปัญหาที่หมักหมมมานานแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจาก2พรรคการเมืองหลักต่างก็แพ้ภัยของตัวเองนะคะคุณผู้ชมนักวิเคราะห์บางคนเขาเรียกชัยชนะของเลเบอร์เมื่อ2ปีที่แล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้หลังจากพรรคไม่ได้วางนโยบายอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เลือกเล่นเกมการเมืองแบบ play safe ค่ะปล่อยให้พรรคคอนเซอร์เวทีฟที่อยู่ในช่วงขาลงตกม้าตายลงมาเองนะคะส่งผลให้รัฐบาลสตาร์เมอร์เองไม่มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเลเบอร์ตั้งเป้านะคะว่าจะได้ผู้นำคนใหม่เนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาซึ่งโจทย์ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นก็คือการฟื้นความเชื่อมั่นการกอบกู้ภาพลักษณ์ของพรรคและการที่จะทำยังไงให้ชาวอังกฤษเชื่อว่าประเทศของตัวเองนี่แหละค่ะกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจค่าครองชีพผู้อพยพแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ขณะที่ความสัมพันธ์ของอังกฤษกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐนาโต้และยุโรปยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองดูกันให้ดีๆนะคะซึ่งภารกิจสำคัญอันดับแรกๆของผู้นำคนใหม่หนีไม่พ้นเรื่องของการเดินหน้าความสัมพันธ์อังกฤษ EU ที่ค้างคามาจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าทั้งการสรุปข้อตกลงต่างๆและเตรียมเจรจาผสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยค่ะแม้ว่า Brexit จะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้การเมืองอังกฤษระส่ำระสาย

0: ลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ก็ถือเป็นต้นตอสำคัญนะคะที่ทำให้อังกฤษปั่นป่วนตั้งแต่ในระดับโลกค่ะลงมาจนถึงภายในพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้นด้วยนะคะโดยนับตั้งแต่เดวิดคาเมรอนพ่ายแพ้ให้กับค่าย Brexit จนลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟอีก4คนถัดมาไม่มีใครอยู่รอดได้นานเลยสักคนคุณผู้ชมทั้งเทรีซาเมย์นะคะหรือแม้แต่บอริสจอห์นสันนะคะที่สนับสนุนอังกฤษถอนตัวออกจาก EU ด้วยลิสทรัสที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยเพียงแค่49วันเท่านั้นเองแล้วก็ลงจากเก้าอี้แบบไม่ค่อยสวยค่ะหรือแม้แต่ริชี่ซูนักนะคะที่หลายคนตั้งความหวังเอาไว้มากแต่ว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดในรอบเกือบ200ปีก็ยังฝ่ามรสุมทางการเมืองครั้งนี้ไปไม่รอดค่ะในตอนนั้นอาจจะพูดได้ว่าชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยหมดศรัทธาในพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งค่ะซึ่งทำให้พรรคอนุรักษ์นิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ200ปีนะคะขณะที่ชัยชนะของพรรคเลเบอร์กลับไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศดีขึ้นส่งผลให้ชาวอังกฤษมองหาพรรคทางเลือกในยุคที่โลกเอียงขวามากขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ในเจอฟาราชนักการเมืองขวาจัดที่ต่อต้านผู้ยบก้าวเข้ามามีอิทธิพลในการเมืองอังกฤษมากขึ้นเรื่อยๆจากพรรค United Kingdom Independent Party หรือว่า UKIP เปลี่ยนมาเป็น Reform UK ในปัจจุบันนะคะซึ่งทำผลงานได้ดีเยี่ยมทีเดียวในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือนที่แล้วและก็ปูทางไปสู่การเมืองในระดับชาติด้วยค่ะ
1: And we're about to get our 6th Prime Ministerin 7 years, which is sort of Italian-style fast politics going back a few decades. And whoever becomes the Prime Minister will not have been voted for by the British public. And if the next Prime Minister is the new MP for Makerfield, Andy Burnham, he didn't even stand at the last election on any manifesto at all. And I really do think that my call for there to be a general election as soon as is possible, I think you'll find a lot of support for that.
0: ตอนนี้เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้ใครก็ตามที่จะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์และนายกรัฐมนตรีอังกฤษจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นก่อนกำหนดนะคะแต่เมื่อนักข่าวไปถามเบอร์นัมในเรื่องนี้เขาตอบแบบเลี่ยงๆค่ะว่าตอนนี้อยากจะให้ความสำคัญกับการเป็นส.ส.ก่อนซึ่งกว่าที่รัฐบาลจะครบวาระก็ต้องรอไปจนถึงเดือนสิงหาคมปี2029นู่นล่ะค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ขอบคุณครับมาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านครับเผยว่าบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐนะครับในการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมากกว่า $10,000,000สหรัฐครับหลังจากทางการสหรัฐเนี่ยประกาศผ่อนคลายมาตรการในการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวครับทางการปากีสถานครับประดับธงปากีสถานคู่กับอิหร่านบริเวณทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงอิสลามาบัดครับเพื่อเตรียมการต้อนรับมาซูดเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านที่มีกำหนดการเยือนปากีสถานในวันนี้ท่ามกลางการเดินหน้าเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านครับก่อนออกเดินทางเปเซสเคียนครับบอกว่าการเจรจากับสหรัฐจะคืบหน้าถ้าต่างฝ่ายต่างมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ไม่ใช่การแถลงนอกเหนือไปจากข้อตกลงครับท่าทีนี้มีขึ้นเพียง1วันนะครับหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเตือนว่าจะทำในสิ่งที่ต้องทำถ้าอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในส่วนของตนโดยเมื่อวันจันทร์ครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านบางส่วนเป็นเวลา60วันนะครับซึ่งเป็นผลพวงจากการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเปิดทางให้อิหร่านขายน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมได้จนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ครับสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐครับบอกว่าอิหร่านให้คำมั่นนะครับว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์อีกครั้งครับเพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับออกมาปฏิเสธครับและยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ตรวจสอบนิวเคลียร์และไม่มีแผนอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ IAEA เข้ามาตรวจสอบนะครับอีกด้านหนึ่งครับมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอ้างว่าอิหร่านบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว ด้านเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติในเจนีวานะครับยืนยันครับว่าอิหร่านจะเป็น

0: ผู้ตัดสินใจเองว่าจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้อย่างไรหลังจากมีคำกล่าวอ้างจากฝั่งสหรัฐว่าอิหร่านอาจจะนำเงินนั้นไปซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐครับ
1: คืนนี้หลายจังหวัดฝนลดลงนะคะอากาศก็จะร้อนขึ้นค่ะแต่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เรื่อยยาวไปจนถึงวันจันทร์เลยนะคะต้องระวังฝนตกหนักเพิ่มเติมติดตามกับคุณนิตยาเกเรติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะค่ำคืนนี้ฝนยังน้อยแต่หลังจากนั้นพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังฝนสะสมเสี่ยงน้ำหลากเกิดขึ้นได้ค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าระยะนี้ประเทศไทยจะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นอีกและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะที่ลำปางนครราชสีมาอุบลราชธานีกรุงเทพมหานคร38องศาเซลเซียสกาญจนบุรี39องศาเซลเซียสปราจีนบุรีสระแก้ว37องศาเซลเซียสประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลา36องศาเซลเซียสเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะสำหรับคืนนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครคืนนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะพรุ่งนี้ไปจนถึงวันเสาร์ยังคงมีฝนตกและมีแนวโน้มฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงกลางสัปดาห์นี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยครับ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569วันนี้เวลา 23:10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

0: ในสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทรีเดนพิพิธภัณฑ์กูแทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายไฮและฟาร์มโคโนมไซโฮปส์ไบเออร์บรูนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทุปีนัมเบอร์วันที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทุปีนัมเบอร์วันที่จังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีโดยใช้ชมรมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องปริ้นโมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลานบายทูบีและดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมพทูบีนัมเบอร์วันปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการทูบีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำให้ทุกคนที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่มาขอคำแนะนำเรื่องความรักเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ6-24 ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 13,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรมพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัทร

กิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำหรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากศิษย์พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนพิบูลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองค์คมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัทรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569พระอนุวงศ์และประชาชนเสด็จไปและไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันไทยวันประสูติ26มิถุนายน2569เวลา 9:15 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและพระไตรพร้อมทรงลงพระนามถวายสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยวันนี้เป็นวันที่3ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะที่หน้าพระรูปมีคณะบุคคลและประชาชนนำเครื่องสักการะพวงมาลัยและพระไตรไปถวายพร้อมลงนามถวายสักการะอย่างต่อเนื่องด้วยมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลตลอดจนทรงเผยแผ่หลักธรรมและทรงปฏิบัติพระองค์ตามข้อวัดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้นำหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569มามอบให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะที่หน้าพระรูปจนถึงวันที่25มิถุนายน2569องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569นายพลาก

0: รสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569มีพลอากาศเอกชลิตพูกผาสุกองคมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานต่างๆอาทิผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.และงบประมาณปกติของหน่วยงานเพื่อดำเนินงานตามแผนงานและขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายรวมถึงผลการดำเนินงานการรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์และการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอย.ปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งเรียบร้อยแล้ว175รายการนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลอย. Quality Award ประจำปี2568จำนวน3รางวัลและประจำปี2569จำนวน5รางวัลที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570มีเป้าหมายคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่10จังหวัดจังหวัดละ10คนรวม100คนเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งณศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์แนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา75พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลี่ยมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามของจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญศิลป์แอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้พระสงฆ์สิบรูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในนามจังหวัดยะลาบริษัทเจนพาวิลเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดมหันตภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามของจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับพัดในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสื่อความหมายเชิงปริศนาธรรมธาตุทั้ง4พัดทั้ง4สีใช้เตือนสติผู้มาร่วมงานศพถึงการแตกดับของร่างกายมนุษย์ตามหลักธาตุ4ที่ไม่เที่ยงแท้สีเหลืองธาตุลมสื่อถึงลมหายใจที่หยุดลงเมื่อสิ้นชีวิตร่างกายหมดกำลังและแน่นิ่งสีแดงธาตุไฟสื่อถึงความอบอุ่นที่ค่อยๆดับสูญไปจากร่างกลายเป็นความเย็นชืดสีน้ำเงินธาตุน้ำสื่อถึงของเหลวและบดบังความชุ่มชื้นในร่างกายที่เริ่มเน่าเปื่อยและสลายไปสีเขียวธาตุดินสื่อถึงส่วนที่เหลืออยู่ท้ายที่สุดคือโครงกระดูกอันแห้งกรังย่อยสลายกลับสู่พื้นดินประชาชนและคณะบุคคลพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาปล่องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจอมจังหวัดเชียงใหม่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรประชาชนจากจังหวัดต่างๆรวมทั้งประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและส่งตัวเข้าโรงพยาบาลหากมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องเมื่อพบประสบนิกรที่ยากลำบากทรงมีพระราชวินิจฉัยหาอาชีพให้แก่พ่อแม่และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ลูกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจริณัยมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชินนัยครับท่านผู้ชมครับกีฬาวันนี้ติดตามกับคุณวิริยะครับ

ครับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งภาพจำครับของทีมฟุตบอลนอร์เวย์ในศึกฟุตบอลโลกคนนี้นั่นก็คือท่าพายเรือไวกิ้งจากกลุ่มแฟนบอลที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งวันนี้ทีมข่าวกีฬาไทยเพจของเราเนี่ยจะเจาะที่มาและความหมายเบื้องหลังของท่าเชียร์สุดฮิตในบอลโลกครั้งนี้กันครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความประทับใจเมื่อมาตินโอเดการ์ดครับกัปตันทีมชาตินอร์เวย์นำเพื่อร่วมทีมทำท่าไวกิ้งโรหรือท่าพายเรือไวกิ้งร่วมกับแฟนบอลฉลองการคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายหลังจากเอาชนะเซเนกัลได้ในนัดล่าสุดนะครับ3-2แม้นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่นอร์เวย์มาแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ทำไมท่านี้ถึงเพิ่งมาดังครับเราไปเจาะลึกถึงที่มาและความหมายของท่านี้กันจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับก็น่าจะมาจากภาพถ่ายภาพนี้นะครับที่รวมนักเตะทีมชาตินอร์เวย์ชุดฟุตบอลโลก2026คือนักเตะทุกคนนัดกันแต่งตัวมาในสไตล์นักรบไวกิ้งแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับถึงความมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นนอร์เวย์ได้อย่างเด่นชัดซึ่งจากทีมนักรบไวกิ้งนี้เองครับมาดูฮะแฟนบอลนอร์เวย์จำนวนหนึ่งทำท่าไวกิ้งโรครับมาฉลองระหว่างขึ้นบันไดเลื่อนจากรถไฟฟ้าใต้ดินและกลายเป็นไวรัลในเวลาต่อมาจนทำให้ท่านี้ครับก็กลายเป็นท่าประจำตัวของแฟนบอลนอร์เวย์ที่เดินทางมาชมเกมฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาซึ่งรวมตัวยึดย่านไทม์สแควร์ครับทำท่าไวกิ้งโรแบบนี้ครับพร้อมเพียงกันสร้างสีสันให้ไปที่จดจำในศึกเวิลด์คัพคนนี้นี่ครับไม่เว้นแม้กระทั่งสมาชิกสภานอร์เวย์นะครับที่สั่งพักการประชุมชั่วคราวเพื่อให้บรรดาส.ส.ทุกคนพร้อมใจทำท่าไวกิ้งโรครับเพื่อส่งกำลังใจเชียร์นักเตะทีมชาตินอร์เวย์ในศึกฟุตบอล

0: โลกส่วนที่มาของท่าพายเรือแบบไวกิ้งได้แรงบันดาลใจมาจากยุคนักรบไวกิ้งที่ใช้ท่านี้ยามทำศึกสงครามกับศัตรูครับทำให้ท่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มแฟนบอลทั้งประเทศที่เปรียบเสมือนการลงเรือลำเดียวกันฝ่าฟันคู่ต่อสู้เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของนอร์เวย์นั่นเองครับท่าไวกิ้งโรเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตำนานสีสันของการเชียร์ฟุตบอลโลกไม่แพ้ท่าไวกิ้งแคลปครับหรือท่าปรบมือแบบไวกิ้งที่ทีมชาติไอซ์แลนด์เนี่ยเคยนำมาสร้างสีสันในบอลโลก2018อย่างแน่นอนครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลโลกในวันนี้เริ่มที่โปรตุเกสนะครับจะเจอกับอุซเบกิสถานตอนเที่ยงคืนอังกฤษเจอกาน่า 4:30 ครับปานามาเจอโคเอเรีย 6:00 นและปิดท้ายที่โคลอมเบียเจอกับเดียคองโกนะครับในเวลา 9:00 นครับ4คู่ก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนครับถึง 9:00 นก็ดูกันยาวๆได้เลยครับต่อที่ความไหวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยนะครับธีรพัฒน์ปือทองครับแนวรุ่งดาวรุ่งทีมชาติไทยก็ตั้งเป้ายกระดับฝีเท้าเพื่อเตรียมลุยศึกเจลีก2กับคอนโซเล่ซัปโปโรหลังจากปรับตัวในฤดูกาลแรกผ่านไปได้ด้วยดีครับเจลีกปีแรกในชีวิตของเจ้าเปาธีรพัฒน์แนวรุกดาวรุ่งในวัย19ปีจากคอนซาโดเร่ซัปโปโรถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับคือลงเล่นไป10เกมยิงไป1ลูกกับอีก4แอสซิสต์จนได้รับความเชื่อมั่นจากเคนตะคาวาอิเฮดโค้ชของทีมแล้วก็ได้รับการขยายสัญญายืมตัวลุยศึกเจลีก2ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนสำคัญที่ทำให้ธีรพัฒน์ปรับตัวเข้ากับคอนซาโดเร่ซัปโปโรได้อย่างรวดเร็วก็มาจากรุ่นพี่ทีมชาติเองครับอย่างสุภโชคสารชาติที่ให้การช่วยเหลือในเรื่องของภาษาการใช้ชีวิตทั้งในสนามและก็นอกสนามธีรพัฒน์ยอมรับว่าพอใจกับผลงานของตัวเองกับการเล่นเจลีก2ในปีแรกแต่ฤดูกาลในที่กำลังจะมาถึงครับจะมีความยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยจะเตรียมวิธีการเล่นมารับมือซึ่งตนก็พยายามพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อพาทีมประสบความสำเร็จครับ
1: ฤดูกาลนี้ก็จบไปแล้วก็พอใจครับพอใจเพราะว่าก็ทำผลงานก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่ครับก็จะอยากจะรักษาผลงานตรงนี้ไว้ให้ได้ครับเพราะว่าเล่นดีก็ยากแล้วก็รักษานี่ยากกว่าใช่ครับก็จะพยายามแบบทำให้ดีก็เป้าหมายของผมในฤดูกาลหน้าก็อยากจะพัฒนาตัวเองครับเพราะว่ามันฤดูกาลที่แล้วก็มีข้อผิดพลาดเยอะครับเวลาแบบเจอทีมที่เขาสเกลมาดีๆแบบเหมือนเราก็แบบยังหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ครับก็ต้องไปปรับตรงนี้ให้ได้ก็กลับไปแก้ไขแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่สุดความเข้มข้นมันต้องมากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันฟุตบอลญี่ปุ่นความการแข่งขันมันสูงครับมันแบบเหมือนไม่ใช่ว่าการแข่งขันจะเจอทีมนู้นทีมนี้ครับการแข่งขันในทีมก็สูงเหมือนกันครับใช่ครับเหมือนแบบเขาก็แย่งกันว่าแบบใครจะได้เล่นไม่ได้เล่น
0: สำหรับธีรพัฒน์แจ้งเกิดในฟุตบอลนักเรียนกับอสัมชัญศรีราชาแล้วก็เซ็นสัญญาร่วมทีมบีจีปทุมนะครับพร้อมเคยไปฝึกซ้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโมสรเบอร์ซิลี่ในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษจนได้รับคำชมจากสกอตต์พาร์เกอร์ผู้จัดการทีมและล่าสุดก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ของแอนโทนีฮัดสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งฤดูกาลที่จะมาถึงนอกจากธีรพัฒน์กับสุภโชคแล้วก็ยังมีสุพนัทเหมือนตาที่จะย้ายไปเล่นให้กับโอมิยะอาดิจาในเจลีก2ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกวินธรรมสัจจนันท์และสุภโชคสารชาติและเรามาอัปเดตผลนักตบลูกยางหนุ่มไทยนะครับในการแข่งขัน AVC Cup ที่อินเดียตอนนี้ทีมไทยนำอินโดนีเซียอยู่1-0เซตนะครับและตอนนี้แข่งขันเซตที่2เสมอกันที่18-18หากเราชนะนัดนี้ครับก็มีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับคุณวิศาวเจษฎาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: วันนี้เป็นวันที่2สำหรับการปักหลักชุมนุมของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินนะคะเขาใช้ชื่อนี้ค่ะวันนี้มีส.ส.ที่เป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านแล้วก็ส.ว.ลงพื้นที่มารับข้อเรียกร้องของทางกลุ่มนะคะก็มีข้อเรียกร้อง3ข้อหลักๆด้วยกันอย่างการหยุดร่างพรบ SEC หยุดโครงการแลนด์บริดจ์และการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาภาคใต้คนที่มารับหนังสือก็รับปากค่ะบอกว่าจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการค่ะวันนี้ตัวแทนของพรรคแกนนำฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็กลุ่มสวพันธุ์ใหม่เดินทางมารับข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินใช้ชื่อนี้นะคะตัวแทนของเครือข่ายเขาย้ำข้อเรียกร้อง3ข้อ 1. ให้หยุดกฎหมาย SEC ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของรัฐบาลและพรรคการเมือง

0: 2รัฐบาลต้องยุติโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งส่วนของท่าเรือเส้นทางรถไฟและทางหลวงพิเศษ3ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดและตกลงร่วมกันกับประชาชนในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ใหม่แกนนำพรรคฝ่ายค้านและตัวแทนกลุ่มสบพันธุ์ใหม่เห็นตรงกันบอกว่าการพัฒนาใดๆควรจะอยู่บนหลักของการประเมินศักยภาพพื้นที่ให้ความสำคัญกับชีวิตผู้คนและต้องดูเรื่องความคุ้มค่าของทรัพยากรควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนารับปากจะนำข้อเรียกร้องนี้เข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: อยากเรียกร้องรัฐบาลนะคะว่าอย่างน้อยๆทางและเดินไปโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดก็ยังดี
2: ส่วนโครงการแลนด์บริดจ์จริงๆหลายฝ่ายพูดกันมาเยอะครับว่ามันเป็นโครงการที่มันไม่มีทางที่จะคุ้มค่าในตัวมันเองดังนั้นเนี่ยหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะคนในรัฐบาลมันก็ไม่น่าจะโง่นะมันก็น่าจะคิดได้เหมือนกับพวกเราทุกคนนะว่าสร้างไปก็เจ๊งเพราะฉะนั้นเราก็แอบที่จะมีคำถามในใจก็ไม่ได้ว่าแล้วเหตุผลที่แท้จริงที่เขาอยากผลักดันเรื่องแลนด์บริดจ์มันคืออะไร
3: เชื่อว่าพี่น้องทั้งที่ปราจีนที่ภาคใต้นะครับถ้าไม่ลำบากถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่มีใครเดินทางมาถึงกรุงเทพใช่ไหมครับและผมเชื่ออีกอย่างนึงว่าพี่น้องที่นี่ไม่มีใครต่อต้านการพัฒนานะครับแต่ว่าการพัฒนาที่หมายถึงเนี่ยมันจำเป็นต้องการพัฒนาเนี่ย
4: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
5: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่าย

0: าสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อพสุนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมิณเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดย Thai You News

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันทวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวที่จะได้ติดตามกันแน่นอนค่ะทั้งมีการจัดการกับปลาหมอคางดำและกุ้งก้ามแดงที่เป็นสัตว์ต่างถิ่นในพื้นที่ที่มีการรายงานนะคะและมีการเปิดชวนให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่น่าสนใจและที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการโกงข้อสอบในการซื้อตำแหน่งด้วยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลอย่างไรคะ
2: นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้ครับบอกว่าจะเป็นลมเงินเดือน 15,000 บาทตอนแรกเข้ามาเป็นข้าราชการแต่ต้องซื้อตำแหน่งถึง 350,000 ถึง 700,000 บาทเลยทีเดียวบอกว่ารับไม่ได้นะครับนอกจากนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณปี2570นะครับก็พร้อมตอบทุกข้อซักถามเกี่ยวกับงบประมาณนี้ด้วยข่าวทางด้านต่างประเทศมีประเด็นที่อิหร่านยืนยันว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่เก็บค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันนะครับส่วนราคาทุเรียนมาเลเซียนี้ร่วงลงหนักเลยทีเดียวนะครับเหตุผลผลิตล้นตลาดต่ำสุดนี่ลูกรับประมาณ 0.5 ริงกิตหรือ4บาทเท่านั้นเองครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันพุธมีของรางวัลและมีคำถามด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามกันแล้วและมีการเจรจาทางเทคนิคเสร็จสิ้นลงแล้วใครได้ประโยชน์ใครได้เปรียบเสียเปรียบสหรัฐได้อะไรอิหร่านได้อะไรและการเจรจาอีกคู่หนึ่งระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลจะมีผลทับซ้อนกับการเจรจาครั้งนี้หรือไม่อย่างไรติดตามได้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรค่ะวิเคราะห์เจาะลึกประมาณ6:40 นมาติดตามความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ24มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
2: 24มิถุนายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2485มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับซึ่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเป็นอนุสรณ์ของผู้กล้าหาญของชาติที่เสียชีวิตไปในการรบเรียกร้องการปรับปรุงเส้นเขตแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับชื่อของวีรชนไทยจำนวน160คนมีการจารึกไว้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมของทหารตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตในการกรณีพิพาทนี้นะครับซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต59คนทั้งทหารตำรวจและพลเรือนโดยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่24มิถุนายน2484และจอมพลแปลกพิบูลสงครามเป็นผู้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายนเหมือนกันนะครับแต่คนละปี2485สถาปนิกผู้ออกแบบอนุสาวรีย์คือหม่อมหลวงปุ่มมาลาคุณครับก่อนที่จะมีการสร้างวงเวียนอนุสาวรีย์บริเวณจุดตัดของถนนพญาไทถนนราชวิถีและถนนพหลโยธินนี้มีชื่อเรียกว่า4แยกสนามเป้าครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องอื้อฉาวในวงการการรับสมัครงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันนี้ถึงขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เซ็นย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นายกรัฐมนตรีมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
2: เมื่อวานที่พรรคภูมิใจไทยครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการให้นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ครับร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจนเป็นที่มาของการโยกย้ายคุณธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เนี่ยนะครับบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการตามระเบียบตามสิ่งที่ควรจะดำเนินการอยู่แล้ว

0: เรื่องใหญ่ขนาดนี้หากท่านไม่ดำเนินการอะไรท่านก็จะเดือดร้อนมีคำถามว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนายกบอกว่ายังไม่ทราบการดำเนินการต้องเริ่มซึ่งเชื่อว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอยู่ฝ่ายการเมืองจะมายุ่งไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกันทุกอย่างต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในเมื่อไม่เคยมีใครมาติดต่อผมเลยอันนี้เป็นข้อมูลจากนายกนะครับขอดูซิมันมีอัตราแบบนี้ช่วยคนนั้นคนนี้ผมปิดประตูหมดเลยไม่เคยฝากใครสักคนแล้วทำไมมันมีเรื่องอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ายิ่งตามข่าวอ่านข่าวก็จะเป็นลมหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาทยังไม่ทันมีตำแหน่งอะไรเลยแค่เหยียบเท้าเข้ามาเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิตเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000 บาทคุณต้องมีต้นทุนถึง 350,000 อย่างต่ำและประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนะครับมีคำถามว่าจะเป็นการตั้งเป้าเป็นฐานรากเป็นการถอนรากถอนโคนทั้งกระบวนการเลยหรือไม่นายกบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องทุจริตทำผิดกฎหมายประพฤติมิชอบคอรัปชันหรือเรียกรับรัฐบาลก็ต้องดำเนินการเรื่องการถอนรากถอนคนยังไม่รู้ว่าจะมีปัญญาทำได้เลยในเวลาเท่าไหร่แต่หากไม่ถูกต้องก็ต้องจับดำเนินการให้ถูกต้องมีคำถามว่าในวันนี้ครับ24มิถุนายนจะมีการเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเรื่องนี้หรือไม่หรือจะมีการกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับนายกบอกว่าจะเชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปกปปปเนี่ยนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมเพราะเรื่องนี้อุกอาจมีการเปิดเซฟแล้วพบบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนจะตั้งคำถามว่าและบริษัทเกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันข้าราชการจึงมองว่าเป็นขบวนการหรือเปล่าพร้อมกับย้ำว่าเรื่องแบบนี้ถือว่าสบายมากฟรีแฮนด์เพราะไม่เคยฝากใครจึงไม่ยินดียินร้ายถ้าเราไม่ได้ฝากใครก็จะได้ข้าราชการน้ำดีเข้ามาแต่เรื่องนี้เมื่อตนเองไม่เคยฝากใครและไม่เคยคิดจะฝากด้วยแล้วอยู่ดีๆได้รับรายงานว่ามีต้นทุนการเป็นข้าราชการท้องถิ่นหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาทแบบนี้ประเทศไทยจะอยู่อย่างไรนะครับส่วนหากพบมีความผิดจริงเนี่ยตรวจสอบไปถึงผู้สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่นั้นคุณอนุทินบอกว่าเอาจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนค่อยขยายผลไม่ต้องห่วงเพราะตอนนี้ถึงตำรวจแล้วและกระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดตั้งคนเข้ามาร่วมกับตำรวจด้วยและต้องขยายผลถึงที่สุดและจะมีความจริงอะไรออกมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ติดตามใกล้ชิดต่อนะคะไปติดตามเรื่องปลาหมอคางดำกับกุ้งกล้ามแดงเรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังคงต้องจัดการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณกฤษชนนท์พิรมปัญญาอัยยะปัญญานะคะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ถึงพูดถึงการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นแล้วก็สัตว์น้ำที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศที่อยู่ในแหล่งน้ำหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะคะโดยมีการร้องเรียนว่าพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะและการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่ที่กว้านพะเยาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งว่ากรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้วเพราะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดนะคะกำลังให้นักวิชาการลงไปตรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางในการจัดการปัญหาที่ตรวจพบใน2จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดพะเยาค่ะกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะกรมประมงก็ได้ดำเนินการติดตามควบคุมและกำจัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะทั้งการที่จะนำมาแปรรูปเป็นปลาป่นเป็นอาหารสัตว์แล้วก็รับซื้อเพื่อลดปริมาณในธรรมชาติให้ลดน้อยลงไปเพื่อไม่ให้สร้างปัญหากับระบบนิเวศที่อาจจะไปเกิดปัญหากับแหล่งน้ำและทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนะคะส่วนกรณีกุ้งกล้ามแดงที่กว้านพะเยาจังหวัดพะเยานะคะสำนักงานประมงของจังหวัดพะเยาก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะคะไปดูว่ามีการแพร่กระจายอย่างไรไปเก็บข้อมูลมาเพื่อหาแนวทางจัดการกับกรณีกุ้งกล้ามแดงเพื่อที่จะไม่ให้เสี่ยงต่อความเสียหายความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำดังกล่าวนะคะแล้วก็รักษา

0: ระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือการพบเห็นการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงในแหล่งน้ำธรรมชาติก็ให้แจ้งเข้าไปที่กรมประมงกระทรวงเกษตรและประชาชนเองก็ต้องไม่ปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงในแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะจะไปก่อให้เกิดปัญหาความสมดุลของระบบนิเวศและไปกระทบต่อสัตว์น้ำในพื้นที่ที่จะอาจจะเสียหายในแง่ของความหลากหลายทางภูมิภาคทางทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เกิดปัญหาการแพร่กระจายและกระทบกับทรัพยากรน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของเดิมที่เป็นอยู่นะคะนี่คือข้อเตือนใจแล้วข้อเรียกร้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงที่กำลังทำหน้าที่อยู่ในทั้งพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดพะเยาอยู่ในเวลานี้ค่ะไปต่อที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้มีเรื่องสำคัญ2เรื่องคือเรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณและงบประมาณในปี2570และอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการอนุมัติให้มีการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่สูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวมีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่ตามสำนักงบประมาณเสนอก็คือ1เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วจำนวน 13,328 ล้านบาทพร้อมเอกสารประกอบ6เล่มและให้เสนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายครม.เห็นชอบให้มีจำนวน25คนครับแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อ6คนและสัดส่วนพรรคการเมืองเสนอชื่อ19คนซึ่งเท่ากับจำนวนคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี2562ด้วย2คือเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วจำนวนไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมเอกสารประกอบงบ38เล่มครับและให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครม.เห็นชอบให้มีจำนวน72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณ2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมือง54คนครับส่วนกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนคือพรุ่งนี้จากนั้นวันที่29ถึงวันที่1กรกฎาคมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าถึงเอกสารทั้ง2พรบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณนะครับส่วนประเด็นของรถไฟฟ้าเป็นการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้นนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีการแถลงเปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีค่าครองชีพสูงขึ้นรวมถึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและมีราคาแพงเนื่องจากมีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารรถไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยกำหนดขึ้นตามสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและผู้ให้บริการแต่ละรายทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายระยะที่2ครับและยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสพร.ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรสนข.เนี่ยนะครับหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง พื่อพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒ

0: ฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางและออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม2569นี้ส่วนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครม.รับทราบประกอบด้วยหลักการดังนี้ครับ 1. อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวหมายถึงรวมอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิม17บาทนะครับครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดหากค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้จัดเก็บตามจริงและไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนโดยจัดเก็บที่สถานีต้นทางเพียงครั้งเดียว 2. ใช้บัตร EMV Contactless Card นะครับในการชำระค่าโดยสารและ 3. กำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ได้โอกาสซึ่งมากไปกว่านั้นคณะรัฐมนตรียังรับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกปี2568ที่เห็นชอบการปรับโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบองค์รวมโดยให้รฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมรวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีทองและสายสีแดงรวมถึงรายได้และภาระของโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
1: ค่ะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะไปที่การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ค่ะก็เดินหน้าบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนค่ะเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์นะคะโดยประกาศเชิญชวนให้มีการเช่าที่ดินของโครงการเคหะชุมชนภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุงระยะ2นะคะหมู่7ซอยสังฆประชา13นะคะแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะโดยอยู่บนเนื้อที่ประมาณ3ไร่นะคะเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นการประกอบการเชิงพาณิชย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะโดยระยะเวลาเช่า15ปีค่ะคุณอัคพลพิรมประดิษฐ์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการประโยชน์ทรัพย์สินของกคช.ก็ได้ให้ข้อมูลให้เราได้ทราบว่าการเคหะแห่งชาติได้เปิดประมูลให้มีการเช่าสิทธิบนพื้นที่นี้นะคะเป็นการเปิดสิทธิการเช่าครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับให้มีการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์เป็นการทำให้ทรัพย์สินของการแข่งชาติได้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะสร้างรายได้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการอันจะเกิดจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนเข้าไปเช่าบนพื้นที่นี้แล้วก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับสังคมและชุมชนดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงดีขึ้นค่ะและจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยนะคะก็รายละเอียดนะคะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุงระยะ2นะคะบนถนนสังฆประชาแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะใกล้กับถนนฉลองกรุงถนนสุวินทวงศ์แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนและการบริการนะคะรวมถึงมีการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นอย่างมากขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีประชาชนพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากค่ะมีถนนหลายเส้นหลายสายและเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และความต้องการการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคะการเคหะแห่งชาติก็กำหนดให้ผู้ที่สนใจนะคะในการพัฒนาที่ดินในบริเวณดังกล่าวนี้นะคะโดยกำหนดค่าธรรมเนียมที่ได้สิทธิ์เช่าพื้นที่ดังกล่าวขั้นต่ำ 1,430,000 บาทนะคะสำหรับระยะเวลาการเช่า15ปีค่ะโดยอัตราเช่าเริ่มต้นที่เดือนละ 61,000

0: 1,800 บาทค่ะสำหรับ3ปีแรกนะคะพร้อมยกเว้นค่าเช่าในช่วง6เดือนแรกอีกต่างหากนะคะและจะปรับเพิ่มตามระยะเวลาที่ผ่านไปตลอดช่วง3ปีนี้นะคะจนค่าเช่าอัตราสูงสุดจะไปอยู่ที่ 87,500 บาทต่อเดือนนะคะในช่วง3ปีสุดท้ายนั่นเองค่ะของสัญญาเช่าดังกล่าวนะคะผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนที่สนใจสามารถเตรียมข้อมูลเตรียมข้อเสนอเป็นข้อเสนอราคาแล้วกำหนดวันที่จะรับข้อเสนอราคาจากนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งหลายในวันที่22กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.นะคะแล้วกำหนดเปิดซองที่จะดูว่าแต่ละฝ่ายแต่ละองค์กรเสนอราคาเท่าไหร่เนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา 10:45 น.เป็นต้นไปค่ะนี่คือพื้นที่3ไร่ของโครงการเคหะชุมชนที่บริเวณแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครของการเคหะแห่งชาติค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับมีเรื่องการศึกษาครับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับนักวิชาการด้านการศึกษาพูดถึงการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือ IMD นะครับประจำปี2569ที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกครับเพิ่มขึ้น4อันดับจากปีก่อนขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกนั่นถือเป็นการจัดอันดับด้านการศึกษาที่ดีที่สุดของไทยในรอบ20ปีและนับเป็นข่าวดีของวงการการศึกษาไทยครับตัวชี้วัดสำคัญหลายด้านมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งอัตราการรู้หนังสืองบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนและมุมมองของภาคธุรกิจที่มีต่อระบบการศึกษาสะท้อนว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาของไทยเนี่ยสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะด้านแรงงานทักษะสูงที่ลดลง8อันดับและทักษะภาษาที่ลดลง5อันดับครับที่ผ่านมาการศึกษาไทยจัดอันดับอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจมาโดยตลอดจนหลายคนหมดหวังกับระบบการศึกษาไทยดังนั้นการที่อันดับการศึกษาดีขึ้นถือเป็นการจุดประกายความหวังสำคัญคำถามก็คือข่าวดีครั้งนี้จะเป็นเพียงพลุที่สว่างวาบท่ามกลางความมืดมนหรือจะเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างให้ทุกฝ่ายตื่นตัวและร่วมกันแก้ปัญหาการศึกษาไทยอย่างจริงจังหรือไม่อาจารย์สมพงษ์บอกว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ก็ยังเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการเสนอ3แนวทางหลักครับเพื่อใช้จุดแข็งที่มีอยู่มาขับเคลื่อนการศึกษาไทยอันแรกคือการยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นนโยบายสำคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับระบบอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทุนมนุษย์และความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันโดยตรงจึงต้องเดินหน้าพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยให้มีเป้าหมายเดียวกันทั้งในด้านงบประมาณการวิจัยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แนวทางที่2คือการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งถือเป็นการออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทางการศึกษาโดยมีหลักการสำคัญคือการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรวมถึงการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในด้านการศึกษาซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต้องมีเอกภาพในการผลักดันกฎหมายนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังส่วนแนวทางที่3ครับคือการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันรองรับการรีสกิลและอัพสกิลโดยบูรณาการองค์ประกอบสำคัญ3ด้านก็คือความรู้ทักษะและเจตคติหรือคุณลักษณะเข้าด้วยกันพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยนะครับควบคู่กันไปด้วยซึ่งรัฐบาลถ้าทำได้เนี่ยก็สามารถที่จะยึดระบบต่างๆให้มาสอดคล้องหลอมรวมกันเชื่อมโยงหลักสูตรฐานสมรรถนะเข้ากับการพัฒนาทุนมนุษย์และความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาของไทยทั้งครูผู้บริหารจะเกิดความตื่นตัวพร้อมปรับตัวกับกระบวนการศึกษาแบบเดิมไปสู่ระบบการศึกษาที่ทันสมัยเพิ่มเติมขึ้นมาครับ
0: เป็นการวัดอะไรนะคะและอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะ
1: เป็นการคือของ AMD เนี่ยเขาวัดระดับนานาชาติเป็นการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันทางด้านการศึกษาเป็นการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ครับของ AMD ที่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกนะครับเพิ่มขึ้น4อันดับจากปีก่อนซึ่งที่ปัจจัยย่อยอื่นๆทางการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกครับ

0: จากนั้นก็ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดในรอบ20ปีครับ
1: และมี2ด้านนะที่ร่วงลงก็คือด้านทักษะแรงงานขั้นสูงกับทักษะทางด้านภาษาถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ที่มีปัญหาที่ยังร่วงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีของรางวัลมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาเนื่องจากเป็นวันพุธนะคะวันนี้ของรางวัลเป็นอะไรคะ
0: ของรางวัลเป็นหนังสือครับชื่อว่าให้มันเหลือไว้เพียงความคิดถึงนะครับเป็นการเล่าถึงความรักที่ไม่ได้สมหวังผ่านบทความเชิงวรรณกรรมร่วมสมัยที่ทำให้ผู้อ่านต้องคล้อยตามเหมือนกับว่าเราก็เคยผ่านช่วงนั้นมาเหมือนกันนะครับเขียนโดยคิดในใจให้มันเหลือไว้เพียงความคิดถึง1เล่มครับ
1: ค่ะเป็นการจัดอันดับการศึกษาที่น่าสนใจนะคะก็เลยอยากจะหยิบยกขึ้นมาเป็นคำถามถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังจำได้หรือไม่ว่าระดับการศึกษาในด้านใดที่เรายังเป็นปัญหาอยู่2ด้านที่รายงานจบลงไปเมื่อสักครู่ในด้านใดบ้างตอบมาเพียงถูกเพียง1ด้านก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแล้วที่อันดับยังร่วงอยู่2เรื่องเรื่องใดบ้างตอบถูกเพียง1เรื่องก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแล้วนะคะพิมพ์เรื่องนั้นเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาประกาศให้ทราบค่ะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: ในอาลีบาเรนีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอิหร่านประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ครับพูดเมื่อวานนี้ครับว่าช่องแคบฮอร์มุสเปิดให้เรือพาณิชย์สัญจรได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางครับบารินีบอกว่าสถานการณ์นี้จะได้รับการทบทวนอีกครั้งหลังจากครบกำหนด60วันโดยขึ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐซึ่งคณะเจรจาของอิหร่านและสหรัฐก็เสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกเกี่ยวกับการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็ลงนามกันที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบารินีบอกว่าภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้สหรัฐจะปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านด้วยอิหร่านเป็นประเทศเดียวที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรกับทรัพย์สินเหล่านั้นและจะไม่มีประเทศหรือองค์กรใดมีบทบาทในการกำหนดว่าอิหร่านควรใช้ทรัพย์สินดังกล่าวอย่างไรบารินีปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของสหรัฐที่ว่าอิหร่านได้ตกลงเชิญผู้ตรวจสอบจากสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA กลับเข้าสู่อิหร่านครับไม่มีการตัดสินใจเช่นนั้นหรือแม้แต่การหารือในเรื่องดังกล่าวนั้นด้วยนะครับพร้อมกับบอกว่าประเด็นเดียวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเป็นหัวข้อสำหรับการเจรจาในขั้นตอนถัดไปดังนั้นข้อมูลใดๆที่เผยแพร่จากแหล่งต่างๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบเดินทางเข้ามาในอิหร่านนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับไปที่ทุเรียนกันบ้างครับราคาทุเรียนในมาเลเซียราคาทุเรียนในมาเลเซียปรับตัวลดลงอย่างหนักนะครับหลังจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเกินภาวะอุปทานล้นตลาดครับส่งผลให้ทุเรียนบางพื้นที่มีราคาต่ำสุดเพียงลูกละ 0.5 ริงกิตนะครับหรือประมาณ4บาทในขณะที่ผู้ค้าหลายรายเร่งจัดโปรโมชั่นระบายสินค้าครับซึ่งรายงานข่าวระบุว่าราคาทุเรียนสายพันธุ์พรีเมียมอย่างมูซังคิงปัจจุบันจำหน่ายในราคาเพียงประมาณ6ริงกิตหรือประมาณ47บาทต่อกิโลกรัมครับส่วนสายพันธุ์101และกุ้งแดงลดลงเหลือเพียงลูกละ2ริงกิตหรือ15บาทขณะที่ทุเรียนพันธุ์ทั่วไปมีราคาต่ำสุดเพียง 0.5 ริงกิตต่อลูกครับซึ่งนับเป็นการปรับตัวรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ค้าทุเรียนจำนวนมากออกแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อเร่งระบายผลผลิตโดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกทุเรียนใส่ถุงและชำระเงินตามจำนวนลูกที่เลือกนะครับขณะที่บางร้านเสนอโปรโมชั่นแบบเหมาจ่ายให้ลูกค้านำทุเรียนใส่กระสอบได้เต็มใบในราคา100ริงกิตต่อกระสอบส่งผลให้มีผู้บริโภคเข้ามาซื้อไปจำนวนมากสื่อท้องถิ่นก็รายงานว่าการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประกอบกับข้อจำกัดด้านการนำเข้าในบางตลาดส่งออกส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนเกิดภาวะอุปทานส่วนเกินและกดดันราคาภายในประเทศด้วยซึ่งทุเรียนก็เป็นผลไม้อายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้นทำให้เกษตรกรและผู้ค้าต้องเร่งจำหน่ายสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียนะครับซึ่งเป็นผลกระทบจากการเน่าเสียหากไม่สามารถระบายผลผลิตได้ทันเวลามีข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับซึ่งจีนครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานในการจัดอันดับดัชนี Nature Indexซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินศักยภาพด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

0: และสถาบันต่างๆล่าสุดครับจีนได้รับคะแนนการมีส่วนร่วม 52,735 คะแนนสูงกว่าสหรัฐซึ่งอยู่อันดับ2ที่มี 26,006 คะแนนเท่านั้นเองครับมากกว่า2เท่าในรอบปีที่ผ่านมาคะแนนของจีนเพิ่มขึ้น 22.4%ขณะที่สหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 4.2% เท่านั้นครับส่วนการจัดอันดับสถาบันพบว่าสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนหรือ Chinese Academy of Science รองอันดับ1ของโลกครับตามด้วยมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงขณะที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดของสหรัฐหล่นลงมาอยู่อันดับ3และมหาวิทยาลัยชิงหัวอยู่อันดับ4นะครับนอกจากนี้ตั้งแต่อันดับ5ถึง10ทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของจีนส่งผลให้จีนครองตำแหน่งถึง9จาก10อันดับแรกของโลกซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่มีการจัดอันดับมาครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าแรงกดดันด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้จีนเร่งสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เป็นอิสระและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาปักกิ่งดำเนินนโยบายดึงดูดบุคลากรคุณภาพสูงจากทั่วโลกผ่านมาตรการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยเงินเดือนแหล่งทุนวิจัยและกลไกทางวิชาการที่ยืดหยุ่นส่งผลให้สามารถดึงดูดนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลผู้ได้รับเหรียญฟิลรวมถึงนักวิชาการชั้นนำที่ทำงานอยู่ต่างประเทศเข้ามาร่วมพัฒนางานวิจัยในประเทศได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในต่างประเทศแล้วก็มีงานวิจัยมาต่อด้วยนะคะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ก็มารออยู่แล้วค่ะวันนี้เป็นคุณเอกอนงเคียนทองอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารักษ
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะแนวโน้มฝนทางด้านรับมรสุมจะเริ่มเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าวันนี้ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
1: อ๋อพื้นที่รับมรสุมพื้นที่ไหนบ้างคะ
2: จะเป็นทางด้านตะวันตกค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
1: ค่ะก็จะย้ายจากที่เคยตกหนักในภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือก็มาอยู่ฝั่งตะวันตกอีกครั้งนึงถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: วันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแต่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงประมาณ 28-29 เนี่ยฝนก็จะค่อยๆเยอะขึ้นต่อเนื่องค่ะ
1: อ๋อค่ะภาคอื่นๆจะเป็นอย่างไรบ้างคะฝนน้อยลงอย่างไรบ้าง
2: ภาคที่อาจจะน้อยหน่อยก็จะเป็นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแต่ก็จะเน้นตอนบนนะคะที่อาจจะมีฝนเพราะว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ
1: ค่ะภาคใต้ทั้งสองฝั่งเป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคใต้ถ้าเป็นฝั่งอันดามันด้านรับต่อด้านรับมรสุมฝนจะเยอะค่ะ160ของพื้นที่ส่วนถ้าเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ30-40ค่ะ
1: ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ภาคเหนือเป็นอย่างไรนะคะ
2: ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะเอาละวันนี้ก็มีฝนมาเยอะแล้วและจะเยอะขึ้นเป็นลำดับนะคะในช่วงนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ดิฉันมีข้อมูลนิดนึงก่อนไปที่ข่าวกีฬานะคะหุ้นร่วงหุ้นไทยร่วงสวนกับข่าวดีที่การเจรจาดีขึ้นตลาดไทยนี่ตลาดพลังงานนะคะรับข่าวราคาน้ำมันร่วงในหุ้นก็ร่วงตามไปด้วยเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,540.90 จุดนะคะลดลง 32.23 จุดอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.42 บาทสตางค์ค่ะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,600 บาทขายออกบาทละ 64,800 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,308 บาท16สตางค์และขายออกบาทละ 65,600 บาทค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งขันนัด2ของกลุ่ม K ระหว่างโปรตุเกสที่ประเดิมนัดแรกเสมอกับดีอาคองโก1ประตูต่อ1ครับพบกับอุซเบกิสถานน้องใหม่ตัวแทนจากเอเชียครับที่เปิดหัวแพ้โคลอมเบียไป1ประตูต่อ3ปรากฏว่าทีมชาติโปรตุเกสงัดฟอร์มดุดันครับถล่มยับเลยใส่อุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0ครับคริสเตียโนโรนัลโดเหมาคนเดียว2ประตูพาทีมเก็บเพิ่ม4คะแนนโอกาสเข้ารอบฟุตบอลโลกค่อนข้างสดใสทีเดียวครับส่วนอีกคู่นึงครับอังกฤษกับกาน่าเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับไม่มีสกอร์นะครับไม่มีสกอร์แต่ได้คะแนนนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ

0: ครับเทนนิสครับมาเกต้าวันโรโซวานักขวดสาวชาวเช็กเกียดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันปี2023ถูกสั่งลงโทษห้ามลงแข่งขันเป็นเวลา4ปีเต็มครับหลังจากคณะกรรมการอิสระตัดสินว่าเธอมีความผิดฐานปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสารกระตุ้นโดยชี้ชัดถึงเหตุผลข้ออ้างของนักขวดสาวฟังไม่ขึ้นและถือเป็นเคสตัวอย่างครั้งใหญ่ของวงการเทนนิสโลกนะครับส่วนวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยสู้สุดใจครับก่อนแพ้อินโดนีเซียไปอย่างหวุดหวิด2ต่อ3เซตครับเก็บเพิ่มอีก1แต้มมี6คะแนนยังได้ลุ้นเข้ารอบศึก ABC คัพ2026และ ABC คัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ที่ประเทศอินเดียครับซึ่งสกอร์น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับทีมชาติอินโดนีเซียชนะทีมชาติไทยไปอย่างหวุดหวิด3ต่อ2เซตเนี่ยสกอร์19ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ22 23ต่อ25และ15ต่อ12ครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกทั้งหมดวันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์ พันธวีสำหรับเช้าวันนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับนักวิชาการทางด้านความมั่นคงการเมืองและการต่างประเทศวิเคราะห์สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลานี้ไว้ใจได้เพียงใดแค่ไหนข้อตกลงจบอย่างไรนะคะและใครได้เปรียบเสียเปรียบรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากร จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์ผมชื่อเก่งครับ
4: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
3: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
4: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
5: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: งจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10 นาฬิกา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุคนธิษฐ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11 นาฬิกาติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางส

0: ส่งสัญญาณดีทีเดียวค่ะในช่วงนี้หลังการเจรจาสันติภาพและมีข้อตกลงที่ลงนามกันแล้วนะคะข้อตกลงอิสลามบัตที่ลงนามกันเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและการเจรจามาราธอน18ชั่วโมงที่บริเวณรีสอร์ทใกล้ภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันของทั้งสองฝ่ายโดยมีทั้งปากีสถานแล้วก็กาตาร์นะคะเป็นคนกลางตอนแรกก็ชักไม่ค่อยดีที่ผู้แทนของอิหร่านเดินออกจากห้องก่อนหน้านี้นะคะเดินออกจากห้องเจรจาแต่ก็ยังส่งสัญญาณว่ายังไม่ได้ล้มเลิกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็มีข่าวออกมาว่าตกลงกันได้ในระดับสำคัญนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านนักวิชาการที่เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงการเมืองและการต่างประเทศค่ะนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ปณิธานสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์เถรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านครับ
0: ค่ะมาถึงวันนี้ค่ะอาจารย์คะได้ข่าวเหมือนจะเป็นข่าวดีมากๆเนี่ยท่ามกลางหุ้นไทยที่ร่วงไป30กว่าจุดเมื่อวานนี้นะคะในข่าวที่น้ำมันลดแต่ตลาดหุ้นไทยนี่พลังงานตลาดด้านพลังงานนี่เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็ได้รับผลกระทบในเรื่องราคาแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางตอนนี้เนี่ยหลังจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจแล้วและการเจรจาบรรลุแล้วอย่างน้อยที่สุด3ข้อชัดไม่ชัดลองดูนะคะข้อที่1คือให้คืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้รวมหลัก3แสนล้านบาทเศษนะหรือประมาณหมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ส่วนที่1ทรัพย์สินเป็นกี่ส่วนเดี๋ยวว่ากันส่วนที่2ก็คือให้อิหร่านสามารถค้าขายน้ำมันและปิโตรเคมีได้และส่วนที่3คือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบนิวเคลียร์ในอิหร่านนะคะโดยคณะทำงานส่วนกลางที่จะเข้าไปแล้วมีสหรัฐด้วยนี่นะคะ3ส่วนนี้คือข้อตกลงที่ชัดเจนเพียงใดแค่ไหนในมุมมองของนักวิเคราะห์ที่มองเห็นการบรรลุแล้วแต่ละฝ่ายก็ออกมาให้ข้อมูลสู่สาธารณะแต่พูดถึงข้อที่3ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นักอาจารย์เห็นอย่างไรคะในข้อตกลงทั้ง3ข้อนี
1: ้ครับจริงๆข้อตกลงทั้ง3ข้อนี้คงจะต้องไปคุยกันในเชิงเทคนิคนะครับในรายละเอียดซึ่งมีอยู่ค่อนข้างมากอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในเวลาอันใกล้ที่จะมาถึงนี้นะครับในกรอบ60วันที่เราทราบกันมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาในเรื่องนิวเคลียร์ในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องช่องแคบในเรื่องการหยุดครบเนี่ยอาจารย์คงทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงได้ติดตามว่ามีการเจรจาผ่านช่องทางลัดมาประมาณ2เดือนนะครับทั้งนี้เป็นผลที่ทำให้การดีของสหรัฐเนี่ยแจ้งว่าบรรลุข้อตกลงกว้างๆแล้วนะครับแล้วก็แจ้งให้เราทราบนะครับมากกว่า20ครั้งด้วยซ้ำนะครับในรอบ2เดือนเพราะฉะนั้นการเจรจาตามช่องทางลัดในหลักการกว้างๆอย่างนี้ก็เปิดปรากฏให้เห็นนะครับตอนที่ลงนามกันแล้วก็ปรากฏให้เห็นที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับคือรายละเอียดไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันแล้วก็คงจะต้องรอยืนยันอีกครั้งแต่ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าการยุติการสู้รบเนี่ยรวมทั้งที่เลบานอนเนี่ย ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การชะงักหลายรอบก็เกี่ยวข้องกับการยุติการสู้รบการสนับสนุนแต่ละฝ่ายหรือพันธมิตรแต่ละฝ่ายให้ยุติการรบในเลบานอนซึ่งจริงๆก็ไม่อยู่ในข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะครับอาจารย์เรื่องของอิสราเอลเลบานอนที่สปอร์ล็อคและพันธมิตรกลุ่มอื่นที่สู้รบเป็นอยู่นะครับแต่ก็เป็นส่วนสำคัญในช่องทางลับที่เจรจาแล้วก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็ชี้นักดันเพราะเรื่องนี้อันนี้ก็ผ่านไปได้ดีๆพอสมควรนะครับมีการลดระดับถึงแม้จะไม่มีการถอนกำลังก็มีการลดระดับนะครับในการสู้รบสู้รบก็มีอยู่ปลายที่เราเห็นนะครับแต่ในส่วนที่สองที่ชัดเจนขึ้นเยอะก็คือเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรสองระดับนะครับระดับที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายส่งออกซื้อสินค้าเนี่ยก็คงจะชัดเจนเร็วๆนี้แล้วก็คงจะเดินหน้าเลยเพราะว่าเงินก้อนแรกนะครับที่สหรัฐและกาตาร์อายัดไว้ประมาณ 6,000 ล้านเนี่ยอาจจะถูกปล่อยออกมานะครับให้อิหร่านได้ซื้อสินค้าที่จำเป็นในเรื่องทางช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับแล้วก็เริ่มส่งออกน้ำมันเพื่อหารายได้เพราะฉะนั้นก็ส่วนแรกก็คือขึ้นทรัพย์สินก้อนแรกนะครับ แล้วก็ให้อิหร่านได้เริ่มค้า

0: ขายเป็นการยกเลิกการคว่ำบาตรระดับที่สองนะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อิหร่านได้รับแต่ประเด็นที่สามเนี่ยซึ่งRepublican เดโมแครตของสหรัฐอเมริกาสัญญาณอาจารย์หายไปนะคะสัญญาณอาจารย์หายไปเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งการวิพากษ์ของสมาชิกของเดโมแครตในสหรัฐอเมริกาเองก็ถือว่าตอนนี้เขามองว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ไปตกลงกับอิหร่านเนี่ยถือเป็นการไปย้อนอิหร่านครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีทีเดียวค่ะซึ่งอิหร่านก็ยังไม่ได้ชัดเจนเรื่องจะให้ไปดูนิวเคลียร์ในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยอิหร่านเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้พูดถึงคณะทำงานที่จะเข้ามาจัดการเรื่องปัญหาการผลิตแร่ยูเรเนียมเพื่อใช้ในการปฏิบัติการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าจะดูให้ละเอียดรอบคอบว่าสุดท้ายแล้วข้อตกลงเป็นอย่างไรอาจารย์บรรณาธิการกลับมาแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์ขา
0: เรื่องเงินก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็รอคอยมานานนะครับต
1: ั้
0: งแต่ต้องบาทเนี่ยประมาณเกือบ50ปีจริงๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522นะครับที
1: ่
0: อิหร่านเปลี่ยนระบอบการคว่ำบาตรเขาเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญนะครับที่จะลดระดับแล้วก็ยกเลิกการต้องบาทซึ่งอาจจะเป็นระยะนะครับตามที่สหรัฐทีมของสหรัฐแจ้งว่าจะอนุญาตให้มีการยกเลิกการคว่ำบาตรเป็นเรื่องๆเป็นระยะเป็นกลุ่มของสินค้านะครับอันนี้ก็แต่ก็เป็นพัฒนาการที่ดีถึงแม้ฝ่ายค้านของสหรัฐพรรคเดโมแครตบอกว่าการคว่ำบาตรจริงๆมันเป็นพระราชบัญญัตินะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2015ค.ศ. 2015นะครับถ้าจะยกเลิกจะต้องกลับไปให้ทางรัฐสภาสหรัฐอนุมัติด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในที่คงจะเห็นการโต้แย้งและขัดแย้งกันอยู่นะครับแต่ว่าก็คงจะเดินหน้าแล้วสุดท้ายที่อาจารย์ระบุถึงกองทุนพัฒนาฟื้นฟูอิหร่านนะครับ300,000,000,000ตรงนั้นเป็นกองทุนใหญ่มากนะครับที่จะเอามาใช้ในการฟื้นฟูประเทศซึ่งก็มีหลายประเทศได้ร่วมลงขันหรือว่าให้เงินเพื่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นมานะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่ากลไกที่จะเบิกจ่ายแล้วก็การกู้ยืมเรื่องต่างๆเงื่อนไขจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ชัดเจนแล้วก็เป็นพัฒนาการที่ดีหลายๆฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะประชาชนชาวอิหร่านนะครับแล้วก็ประเทศอิหร่านที่เสียหายแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่ทราบจะเชื่อใครดีนะครับอาจารย์ก
1: ็
0: คือเรื่องนิวเคลียร์เพราะว่าแล้วก็เรื่องขีปนาวุธนะครับที่อ้างกันสับสนอยู่พอสมควรนะครับว่ายุติดับไหนนะครับกัมมันตภาพยูเรเนียมที่มีกัมมันตภาพมีสีที่เพิ่มเติมสมรรถนะแล้วเนี่ย 60% ประมาณเกือบ 1,000 ปอนด์เนี่ยจะจัดการกันยังไงนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือว่าอิหร่านจะอนุญาตให้ทางกระทรวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปเริ่มดําเนินการในเรื่องนี้ก็คาดกันว่าทางเทคนิคคงจะต้องเจรจานะครับเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ค่อนข้างเข้มข้นว่าจะไปเจอจะไปตรวจกันยังไงตรงไหนจะไปพบแล้วจะเอามาลดสมรรถนะหรือจะทำลายยังไงจะเก็บไว้ที่ไหนก็อีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องน
1: ี้
0: อาจจะเป็นจุดผกผันก็ได้นะครับเหมือนกับเรื่องการลบที่เลบานอนนะครับก็เป็นจุดผกผันในการเจรจาอิหร่านก็ไม่ปล่อยให้นะครับใครเข้าไปควบคุมเรื่องนี
1: ้ในประเทศตัวเองได้ขนาดนั้นถูกไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการต่อรองของอิหร่านอยู่แล้วนะครับเป็นนโยบายที่เขาเอามาใช้ต่อรองอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องสังเกตกันไปใน60วันนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะนี่เป็นเหตุให้บรรดาฝ่ายค้านของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาตำหนิโดนัลด์ทรัมป์และตั้งข้อสังเกตอย่างที่อาจารย์พูดถึงหรือไม่เพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้อิหร่านได้ประโยชน์มากกว่าสหรัฐใช่หรือไม่คะอาจารย์หรืออาจารย์มองอย่างไรคะ
0: ครับจริงๆก็ไม่เคยมีใครต่อรองกับทางอิหร่านได้ขนาดนี้อันนี้ก็เป็นความจริงนะครับที่ทางรัฐมนตรีเจดีแบนพูดขึ้นมาในช่วงแถลงข่าวก่อนกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ว่าในรอบเกือบ50ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลอิหร่านไม่เจรจากับใครในลักษณะแบบนี้เลยนะครับสงครามครั้งนี้ก็ทำให้ต้องมีการเจรจาแต่ใช่เขาฝ่ายค้านของสหรัฐแล้วก็ผู้สังเกตการบอกว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ตอนนี้ที่เราทราบกันเนี่ยมันเหมือนจุดเริ่มต้นใหม่ในข้อตกลงไม่เผยแพร่วุฒินิวเคลียร์หรือว่านอนโพลเซชันทรีตี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับแล้วก็จริงๆก็ไปใช้ขึ้นกับข้อตกลงที่ท่านเดียวโอบามาทำไว้ด้วยซ้ำนะครับ CCOA เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ามองว่า

0: สงครามความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแทบจะศูนย์เปล่าแต่ในขณะเดียวกันอิสราเอลก็ยืนยันนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการนิวเคลียร์เนี่ยต้องใช้เวลาเป็นช่วงทุกคนถึงจะกู้กลับมาได้ถ้าจะกู้กลับมานะครับแล้วก็ต้องใช้เงินหลายพันล้านเพราะฉะนั้น ก็เปลี่ยนไปตรงนี้ก่อนแล้วก็อ้างชัยชนะได้เหมือนกันร่วมกับทางสหภาพยุโรปประเทศอุตสาหกรรม7ประเทศซึ่งก็จริงๆมีความกังวลเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็รอที่จะยุติการข้อบาทด้วยแต่ว่าวิธีการในการเข้าไปใช้กำลังสังหารผู้นำของอิหร่านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ชัดเจนว่าสหรัฐอาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าในทางกลับกันอิหร่านก็นะครับได้
1: เงินคืน
0: ชนะได้เงินได้รับชัยชนะ
1: ค่ะ
0: นะครับปลดล็อกทางด้าน
1: เศรษฐกิจ
0: การข้อมบาทนะครับและสหรัฐก็ต้องรับรองตามข้อตกลงที่2นะครับก
1: ็
0: จะไม่ละเมิดอธิปไตยดินแดนแล้วก็ไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอิหร่านอีกก็ถือว่าอิหร่านมีความชอบธรรมนะครับแล้วก็จะอ้างชัยชนะก็ได้ต่างฝ่ายต่างก็อ้างชัยชนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วเงินที่ได้รับคืนทรัพย์สินที่ได้รับคืนเนี่ยที่โดนัลด์ทรัมป์ก็มีท่าทีเหมือนบอกว่าต้องซื้อของที่เป็นของสหรัฐอย่างพืชพันธุ์ธัญพืชทั้งหลายนี่นะคะแล้วอิหร่านบอกว่าเขามีความชอบธรรมเขาจะซื้ออะไรมีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของอิหร่านแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาเงินนี้ไปซื้ออะไรบ้างมันจะเกิดปัญหาขึ้นไหมคะในประเด็นนี้เป็นประเด็นเล็กหรือประเด็นใหญ่ในสายตาอาจารย์คะ
0: ครับก็เป็นประเด็นที่ขึ้นมาในการรายงานข่าวนะครับเป็นการโต้แย้งและคงจะมีการโต้แย้งในรายละเอียดแบบนี้อีกเยอะนะครับแต่เงินบางส่วนที่เป็นของอิหร่านเองเขาคงมีสิทธิ์ในการที่จะซื้ออะไรก็ได้นะครับแต
1: ่
0: เงินที่จะฟื้นฟูอิหร่านที่เป็นเงินกู้นะครับเป็นเงินช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะมีข้อแม้ข้อบังคับอยู่แล้วอาจารย์ก็คงทราบนะครับว
1: ่
0: าไม่มีอะไรที่ใครจะได้มาฟรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปกู้เงินกองทุนฟื้นฟูนะครับก็คงจะต้องมีเงื่อนไขนะครับหลายอย่างนะคร
1: ับ
0: เพราะก็เป็น2ส่วนนะครับที่อายัดไว้ตัวเลขที่บอกว่าอายัดทรัพย์สินนี่จริงๆผู้ชี้ชาญบอกว่าอาจจะมากกว่าตัวเลขจริงอาจจะมากกว่าตัวเลขที่รายงานกันถึง10เท่าเลยนะครับ
1: อ๋อเหรอคะ
0: คือไม่ใช่20,000ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับอาจจ
1: ะ
0: มากกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นก็มีอีกหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบแล้วก็อาจจะไม่ทราบอีกเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเจรจารับแล้วก็บางอย่างอย่างเช่นทรัพย์สินที่ถูกอายัดนี่ก็กระจายกันไปนะครับที่กาตาร์ก็มีส่วนหนึ่งนะครับข้อตกลงอาทิตย์ที่แล้วที่กาตาร์กับสหรัฐร่างขึ้นมาในการปล่อยกองทุน 6,000 ล้านตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านซึ่งแต่ละเงื่อนไขก็อาจจะแตกต่างกันไปครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะประเด็นของอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยก่อนที่จะมาถึงการเจรจากันเนี่ยสิ่งสำคัญที่ทำให้อิสราเอลยอมแล้วไม่สร้างปัญหาอย่างน้อยที่สุด2วันที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 วันที่มันสงบจากที่ก่อนหน้านี้ยังมีการสู้รบอยู่แต่มันสงบมา2วันก็เป็นสัญญาณที่ดีมากสำหรับในพื้นที่นั้นแล้วเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่อิสราเอลยอมในครั้งนี้คะอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าแรงกดดันจากสหรัฐที่เข้มข้นมาต่อเนื่องนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรที่เจรจาพูดคุยกับอิสราเอลทางช่องทางลับในโครงสร้างของข้อตกลงอับราฮัมแอคคอร์ดเก่านะครับก็เป
1: ็
0: นส่วนหนึ่งนะครับอิสราเอลเนี่ยเริ่มทำงานร่วมกับเลบานอนอย่างที่เราเห็นในการเจรจาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาไม่มีความสัมพันธ์ในการทูตนะครับสองประเทศนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ทางซาอุดิอาระเบียก็มีสมดุลใหม่กลายเป็นประเทศมหาอำนาจภูมิภาคใหม่เลขหนึ่งไปแล้วแทนอิหร่านก็มีบทบาทมากนะครับในการเจรจาอยู่เบื้องหลังควบคู่ไปกับปากีสถานนะครับแล้วก็ตุรกีกาตาร์ UAE นะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็คงจะมองเห็นแล้วนะครับว่าประโยชน์ที่จะได้จากกลุ่มประเทศเหล่านี้อาจจะมากกว่าและขณะนี้ก็ได้ชัดเจนแล้วว่าจะคงกำลังไว้ร่วมกับทางเลบานอนนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อกดดันกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์หลายอย่างที่จะหยุดในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีใครเชื่อหรือยืนยันนะครับว่าจะหยุดการสู้รบจริงๆเพราะว่ากองกำลังอิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปถึงชานเมืองเบรุตแล้วนะครับการปฏิบัติการจะเข้าไปในเบรุตเพื่อจับกลุ่มหัวหน้าของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็อาจจะทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับอิสราเอลจะใช้จังหวะที่มีการเจรจา
1: ทีเผลอ
0: 60วันข้างหน้าแล้วก็บุกเข้าไปหรือว่าปฏิบัติการเพิ่มเติมซึ่งทุกคนก็มองว่าอันนี้ก็เป็นจุดเปราะบางอีกจุดนึงครับ
1: จุดเปราะบางตรงนี้กับจุดเปราะบางของ

0: การจัดการเรื่องนิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยยังเป็นเรื่องท้าทายถูกไหมคะอาจารย์ในการที่จะเจรจากันต่อในรายละเอียด60วันเพื่อที่จะลงลึกว่าจะมีการทำงานร่วมกันอย่างไรจุดเปราะบางของเลบานอนกับอิสราเอลเขาเจรจาคู่กันด้วยแล้วมามีเงื่อนไขแบบไม่เป็นทางการในการลงนามของสหรัฐและอิหร่านด้วยถูกไหมคะสำหรับเลบานอนและอิสราเอล
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าความสมดุลหรือว่าจุดที่ลงตัวพอดีก็อาจทำให้เกิดการก็เจรจากันได้ชั่วคราวนะครับจนกว่าสมดุลจะเปลี่ยนไปอย่างตอนนี้เราเห็นชัดว่าทางเลบานอนซึ่งกองทัพอ่อนแอกว่านะครับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เยอะในอดีตก็เข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะอาศัยอิสราเอลช่วยกดดันฮิสบอลเลาะห์ซึ่งทางเลบานอนต้องการให้ออกจากการเมืองภายในแต่ประชาชนชาวเลบานอนก็ยังมีความเชื่อมั่นในกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่อยู่นั่นก็จะเป็นเรื่องนึงที่ซับซ้อนนะครับจริงการติดยิงเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องด้วยระหว่าง60วันนี้ก็คือเรื่องเปิดนะครับช่องแคบไม่เก็บค่าผ่านทางภายใน60วันนะครับแต่หลังจากนั้นอาจจะกลับไปเก็บอีกแค่นั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องรอดูการพูดคุยของอิหร่านกับสหรัฐการพูดคุยของอิหร่านกับโอมานที่ต้องบริหารช่องแคบต่อไปถ้ากลับไปเก็บค่าผ่านหรือว่าค่าธรรมเนียมหรือก็อาจจะเกิดปัญหาอีกนะครับขณะนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นจุดผกผันได้เหมือนกันครับอาจารย์ครับเพิ่มเติมจากจริงๆมันมีเรื่องขีปนาวุธที่ทางประธานาธิบดีอิหร่านเพิ่งให้ข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ว่าไม่ได้อยู่ในการพูดคุยนะครับแต่ทางสหรัฐรับรวมทั้งประธานดีรองประธานดีเจดีแวนจะให้ข่าวมาตั้งแต่แรกว่าเรื่องขีปนาวุธไม่ใช่เรื่องนิวเคลียร์อย่างเดียวนี้ก็อยู่ในข้อตกลงด้วยนะครับอันนี้อาจจะมาจากข้อตกลงลับหรือว่าอาจจะมาจากการกล่าวอ้างของสหรัฐก็คงต้องดูต่อไปในช่วง60วันนี้ครับว่ารายละเอียดข้อที่ข่าวเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วเรื่องเพิ่มเติมแบบนี้จะอยู่ในการเจรจาหรือไม่ครับ
0: ใช่ฟังดูแล้วยังดูอ่อนไหวเพราะเรามีประสบการณ์ร่วมกันมากับความเปลี่ยนแปลงการยกเลิกการเจรจาการเดินออกจากห้องเจรจาการขู่โจมตีกันครั้งแล้วครั้งเล่าจนมาถึงวันนี้ถือว่าสำหรับอาจารย์ไว้ใจได้เพียงใดแค่ไหนแล้วมันส่งสัญญาณดีต่อชาวโลกและประเทศไทยของเราแต่หุ้นร่วงจังเลยตั้ง30กว่าจุดเมื่อวานส่งสัญญาณดีต่อเราอย่างไรหรือไม่คะอาจารย์2นาทีสุดท้ายค่ะ
1: ครับไม่ใครไว้ใจใครนะครับในการรายการลักษณะแบบนี้แต่นี่ด้วยผลประโยชน์ถ้าลงตัวนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการที่ดีขนาดนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากครับคือแสงสว่างของสันติภาพก็เห็นลำไรนะครับถึงว่ามันยังอีกยาวไกลการถอนกำลังทหารหลายหมื่นคนของสหรัฐนะจากภูมิภาคนี้จากบริเวณช่องแคบจะทำได้หรือไม่มันก็จะเป็นเรื่องนึงนะครับแล้วทุกอย่างเมื่อลงตัวแล้วต้องกลับไปที่สหประชาชาติตามข้อตกลงที่15เพื่อออกข้อมติของสหประชาชาติก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องลงเสือเข้าไป ก็หลายเรื่องในภาพรวมนะครับแต่ว่าความแปรปรวนนี้ก็ทำให้หุ้นขึ้นบ้างตกบ้างในลักษณะของการเจรจานะครับพลังงานแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับแต่ว่าในภาพรวมก็ลดระดับความเข้มข้นนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อสันติภาพแล้วก็ทำให้หลายประเทศเริ่มมีความหวังว่าอย่างน้อยๆในรอบนี้นะครับก็จะลดระดับลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้จะมีการปะทุบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะการเจรจาในทางลับก็ยังคงมีต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์ที่ส่งข่าวให้เราทราบเป็นระยะระยะ
1: ใช่ครับก็อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็คงจะต้องจับตาดูจากข้อมูลที่รั่วไหลออกมาบ้างจากการวิเคราะห์นะครับของนักวิเคราะห์ที่ชำนาญบ้างนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนทั้งหมดครับ
0: ค่ะเพราะบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าข่าวที่ออกมาในการให้ข่าวของแต่ละด้านเนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าเราต้องเฝ้าใครดีคงต้องเฝ้าหลายๆฝ่ายแล้วก็วิเคราะห์กันเป็นระยะนะคะทั้งคนกลางทั้งฝั่งของสหรัฐเองแล้วก็อิหร่านเองรวมถึงความคืบหน้าและท่าทีแต่ละส่วนที่ออกมาเป็นระยะนะคะติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามความอ่อนไหวของประเด็นและสถานการณ์ในพื้นที่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนักวิชาการทางด้านความมั่นคงการเมืองและการต่างประเทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราอีกครั้งขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับยินดีครับ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th